กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนาง

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะกุฎสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตองห้าตราพนารินกับกระผมพันโทไพโรจน์พนารินเรายังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับที่ประเทศอเมริกาโน้นนะครับเขาเคยสำรวจผู้สูงอายุ 20,000 คน 20,000 คนอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปปรากฏว่าเกิน 51% จะประสบอุบัติเหตุถึงตายจากการหกล้มหรือเกี่ยวเนื่องกับการขึ้นบันไดเกินครึ่งนะท่านผู้ฟังนะครับเกิดอุบัติเหตุตายจากการหกล้มหรือการขึ้นบันไดเขาจึงบอกว่าคนสูงอายุ65ปีขึ้นไปต้องระวังคือ1ห้ามปีนบันไดคือขึ้นที่สูงให้ระวังอันที่2ห้ามรีบหันหน้าอย่างรวดเร็วอันที่3ข้อที่3ห้ามก้มตัวมองหลังเท้าก็คือก้มมองพื้นหรือก้มตัวต่ำๆข้อที่4ห้ามยืนใส่กางเกงหรือควรหาที่พิงยืนใส่กางเกงข้อที่5ห้ามวิดพื้นข้อที่6ห้ามบิดลำตัวข้อที่7ห้ามเดินถอยหลังข้อที่8ห้ามก้มตัวยกของหนักควรย่อเข่าแล้วค่อยยกของขึ้นข้อที่9ห้ามรีบลุกจากเตียงทันทีตื่นแล้วลืมตา3นาทีลุกนั่งบนเตียงก่อน3นาทีค่อยลุกยืนอีก3นาทีค่อยเดินเพื่อปรับร่างกายให้เข้ากับที่นอนนะครับเพื่อปรับร่างกายให้มันเข้าที่ก่อนที่จะตั้งสติมาให้มึนงงแล้วก็ข้อที่10ห้ามออกแรงขับถ่ายหรือเบ่งขับถ่ายนานๆจะทำให้ธาตุไฟในร่างกายแตกได้ถ้าถ่ายไม่ออกก็พักไว้ถ่ายวันอื่นโดยกินผักผลไม้หรือยาถ่ายข้อ11อากาศร้อนกลับเข้าบ้านไม่ควรรีบดื่มน้ำเย็นทันทีควรให้ร่างกายปรับอุณหภูมิเข้าที่30นาทีค่อยดื่มถ้ากระหายมากก็ดื่มน้ำเปล่าที่ไม่แช่เย็นเอาไว้ในปากค่อยๆกลืนทีละคำจนหมดหรือค่อยๆจิบทีละคำอันนี้เป็น11ข้อห้ามของคนที่อายุ65ปีขึ้นไปควรรับรู้และในชีวิตประจำวันจะได้อายุยืนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับลูกหลานตลอดไปอันนี้ที่อเมริกานะครับเอามาสื่อให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันฝากเอาไว้นะครับน้ำมะกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินในช่วงนี้เรามาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันนะครับเรื่องกรรมของการผิดศีลข้อที่1ตอนที่2เชิญรับฟังครับ
1: พี่เขยกับเมียทำอะไรไม่ถูกอ่ะไม่สามารถจะเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเพราะว่ามันกระทันหันแล้วมากันแบบมืดว้ามัวดินอย่างนี้ต่างให้ตกใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาจนลูกน้อยที่ถูกฝูงผึ้งรุมกัดต่อยช็อกตายอย่างน่าอนาถอยู่ในอู่แล้วฝูงผึ้งกลุ่มนั้นต่างก็บินขึ้นหนีไปมันน่าแปลกที่ฝูงผึ้งไม่ได้ทำอันตรายพี่เขยกับพี่สาวคุณประมวลเลยอันนี้คงจะเป็นบาปกรรมที่ทำเอาไว้กับเหล่าผึ้งถึงได้ส่งผลแรงอาฆาตพยาบาทให้มาจองล้างจองผลาญเอาชีวิตกันอย่างนี้ทำให้เกิดความเศร้าสลดต่อครอบครัวของพี่เขยที่ต้องจดจำไปชั่วชีวิตนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาพี่เขยก็เลิกกันหาผึ้งขายมาจนกระทั่งทุกวันนี้ครับนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่จังหวัดชัยภูมิหลายปีมาแล้วครับที่จังหวัดชัยภูมินี่มีเรื่องแปลกๆเรื่องหนึ่งที่คุณประมวลเล่าให้ฟังก็คิดว่าน่าจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจคือในหมู่บ้านที่ว่าเนี่ยมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเพิ่งจะแต่งงานกันได้ประมาณ3เดือนกว่าคนที่เป็นสามีชื่อในสำภรรยาชื่อนางแก้วชาวบ้านแถบนั้นโดยมากอาชีพทำไร่ทำนาทำไร่มันบ้างทำไร่ข้าวโพดบ้างแล้วก็สองสามีภรรยาคู่นี้ก็ทำไร่เหมือนกับเพื่อนบ้านทั่วไปนั่นแหละแต่สมัยก่อนโน้นการทำไร่ข้าวหรือว่าไร่ข้าวโพดเนี่ยต้องคอยระวังพวกสัตว์ป่าซึ่งคอยจะออกมากินเพราะสมัยนั้นสัตว์ป่ายังมีมากไม่เหมือนทุกวันนี้เพราะว่าสมัยนั้นคนยังไม่เยอะพวกสัตว์ป่าก็เลยมากกว่าคนแต่ทุกวันนี้อย่าว่าแต่สัตว์ป่าเลยแม้แต่ต้นไม้ก็ถูกคนเราตัดทำลายซะจนจะหมดป่าอยู่แล้วต่อไปภายหน้าลูกหลานจะไม่รู้จักวัวควายว่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์เขาเจริญยิ่งขึ้นไปแต่จิตใจคนเราไม่ได้เจริญตามไปด้วยเลยมีแต่ต่ำลงทุกวันก็เพราะคนเหล่านี้ไม่เคยรู้จักคำว่าบาปบุญคุณโทษนั่นเองไม่มีศีลธรรมประจำใจอยู่ที่ไหนก็ลำบากเพราะขาดความยุติธรรมในจิตใจขาดความเมตตาปราณีต่อผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากคนเราทุกวันนี้การครองชีพของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันแล้วแต่การงานจะพาไป นายสำและนางแก้วนี่ก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่ได้ขึ้นไปทำไร่กับเพื่อนบ้านอยู่ที่นั่นการทำไร่ตรงนั้นต้องขึ้นไปทำมันบนภูเขาหรือว่าในป่าในดงคือไปจับจองที่ที่จะทำการเพาะปลูกแต่ว่าสถานที่ไม่เหมาะที่จะเป็นนาข้าวเพราะว่ามีทั้งหินทั้งดินปนกันอยู่ทั่วไปก็ทำให้เป็นนาปลูกข้าวไม่ได้นายสำและนางแก้วก็ช่วยกันปลูกข้าวไร่และปลูกข้าวโพดไว้ตามที่จับจองไว้เป็นจำนวนมากพอข้าวไร่และข้าวโพดกำลังออกดอกออกผลเต็มที่นายแก้วผู้เป็นภรรยาก็ท้องพอท้องแก่นายสำก็ให้นางแก้วภรรยาลงมาอยู่บ้านส่วนตัวเองก็ต้องเฝ้าไร่ข้าวแล้วก็ข้าวโพดเพราะว่าตอนนี้ข้าวโพดก็ใกล้สุกเต็มทีแล้วอีกไม่นานก็เก็บได้เมื่อข้าวไร่และข้าวโพดพอเก็บได้นายสำก็เก็บข้าวไร่และข้าวโพดลงมาส่งนางแก้วผู้เป็นภรรยาพร้อมกับมาดูว่าภรรยาของตัวใกล้คลอดหรือยังเมื่อนำข้าวและข้าวโพดมาส่งภรรยาเรียบร้อยแล้วก็กลับไปไร่เมื่อนายสำกลับมาถึงไร่ก็พบว่าข้าวและข้าวโพดของตัวถูกพวกลิงนี่ทั้งหักทั้งกินไปมากมายก็ทำให้นายสำนี่โกรธมากจึงคิดหาวิธีที่จะจับลิงพวกนี้มาลงโทษให้ได้และวิธีที่นายสำคิดได้ก็คือนำเอาตะข่ายหรือว่าบ่วงที่ชาวเขาเนี่ยชอบทำดักจับสัตว์เอาไปขึงไว้ในที่ต่างๆภายในไร่เมื่อทำเสร็จแล้วก็ขึ้นไปนั่งรอดูที่ต้นไม้คอยดูว่าลิงจะมาติดตะข่ายของตัวที่ทำไว้หรือเปล่าไม่นานพวกลิงก็มากินข้าวโพดของนายสำอีกเช่นเคยแต่หารู้ไม่ว่าเวลาเนี้ยภัยกำลังจะมาถึงตัวแล้วเมื่อนายสำเห็นอย่างนั้นก็รีบลงจากต้นไม้แล้วก็ไล่ลิงพวกนั้นให้ไปเข้าตะข่ายที่ตัวทำไว้พวกลิงมาเห็นคนอย่างนั้นด้วยสัญชาตญาณของความกลัวตายต่างก็วิ่งหนีกันยกใหญ่แต่ยังมีลิงน้อยตัวหนึ่งวิ่งไปชนเข้ากับตาข่ายที่นายสำทำไว้เมื่อนายสำเห็นอย่างนั้นก็พอใจเป็นอย่างมากที่ตัวสามารถจับลิงได้ด้วยความโกรธที่มีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ทำให้นึกถึงเรื่องบาปก็จับลิงตัวนั้นมาได้ก็ตีลิงน้อยตัวนั้นอย่างทารุณเมื่อตีลิงตัวนั้นจนแทบจะเดินไม่ได้แล้วนายสำก็ยังไม่สมใจในความแค้นก็ไปหาลวดมาเส้นหนึ่งแล้วก็มัดขาของลิงตัวนั้นทั้งสองข้างเอาไว้เจ้าลิงน้อยตัวนั้นหันหน้ามาจ้องมองนายสำเหมือนกับจะร้องขอความเห็นใจแต่ความโกรธมีที่ไหนความสงสารมันก็จะหายไปจากตรงนั้นการมัดขาทั้งสองข้างด้วยเส้นลวดนั้นนายสำได้เว้นไว้ระหว่างว่างไว้พอที่ลิงจะก้าวเดินได้แต่ไม่สะดวกจากนั้นก็ไล่ลิงน้อยตัวนั้นให้วิ่งไปข้างหน้าแล้วตัวเองก็ถือไม้ไล่ตีเพราะความกลัวตายเจ้าลิงน้อยก็พยายามวิ่งขโยกหนีเข้าป่าไปจนได้ต่อมาอีกไม่นานนางแก้วผู้เป็นภรรยาของนายสำจะคลอดลูกก็ให้คนไปตามให้นายสำลงมาดูอาการเมื่อลงมาถึงนางแก้วก็คลอดลูกออกมาแล้วแล้วก็รู้ข่าวว่านางแก้วผู้เป็นภรรยาได้คลอดลูกเป็นชายก็ดีใจรีบวิ่งขึ้นไปดูหน้าลูกชายแต่พอนายสำได้เห็นหน้าลูกชายของตัวก็ตกตะลึงพิสดูหน้าตาก็น่ารักดีครบอาการ32ทุกอย่างแต่ที่ข้อมือและข้อเท้าของเด็กมีรอยเหมือนถูกลวดมัดเป็นรอยกว้านไว้โดยรอบข้อมือและข้อเท้าผู้คนที่รู้ข่าวต่างก็มาดูกันแล้วต่างคนต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานามีแต่นายสำคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ยอมพูดอะไรเลยเพราะรู้ดีกว่าใครว่ามันเป็นเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะผลกรรมที่ตัวได้กระทำไว้กับลิงน้อยตัวนั้นจนตกมาถึงลูกซึ่งไม่รู้อีโนอีเนแต่ว่าเป็นผู้ได้รับผลกรรมที่พ่อได้ก่อไว้มันจะเป็นเพราะอะไรอันนี้ก็พูดได้เลยนะครับว่าเป็นผลกรรมถึงได้ตอบสนองคนที่กระทำมาไว้ถึงแม้จะไม่ได้ตอบสนองนายสำผู้เป็นพ่อก็ตามแต่ก็เป็นรอยบาปที่ตามติดหัวใจของนายสำไปตลอดชีวิตครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานมีมาตรฐานมีอย.เรียบร้อยท่านผู้ฟังถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมเองภูมิใจมากๆก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ลองดื่มลองกินดูนะครับหลายท่านเคยกินเคยดื่มแล้วก็คงจะรู้ว่าคุณภาพมันเป็นยังไงกินดีแล้วบอกต่อกับท่านผู้ฟังครับถือว่าเป็นการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักคนที่เรารู้จัก การบอกต่อสิ่งที่ดีๆนั้นเป็นกุศลของเราเองแล้วก็ถือว่าเขาก็ได้รับสิ่งดีๆจากเรากุศลนั้นก็จะย้อนกลับมาถึงเราถ้าเขากินแล้วดีขึ้นช่วงนี้เราไปฟังดูว่าสินค้าของเรามีจำหน่ายที่ไหนบ้างเชิญรับฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: ใครๆก็ต้องการความมั่นคงของชีวิตแต่มักไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าความมั่นคงของชีวิตในทางพุทธศาสนาท่านบอกว่าชีวิตของเราจะมีความมั่นคงก็ต่อเมื่อประกอบไปด้วย 1. งานดี 2. เงินดี 3. ครอบครัวดี 4. สถานภาพดี 5. สุขภาพดีและ 6. มีจิตใจดีใครมีดีทั้ง 6 ประการนี้คนคนนั้นจะเป็นคนที่มีความมั่นคงทั้งทางโลกและทางธรรม

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อนะครับเป็นเรื่องบาปหวังดีเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องซึ่งแม่ของคุณนิสาเล่าให้ฟังคุณนิสาบอกว่าแม่เกิดมาก็ลำบากแล้วไม่เคยสบายเลยตั้งแต่จำความได้เพราะว่าเกิดมาในครอบครัวที่ต้องดิ้นรนขวนขวายกระเสือกกระสนอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากว่าเป็นครอบครัวชาวนาก็จริงแต่ว่าไม่มีที่นาเป็นของตัวเองเลยเพราะว่าที่นานั้นปู่ย่าตายายขายเอาเงินมากินมาใช้สมุดแล้วและพวกเขาก็ชอบเล่นการพนันกันมากแม่เป็นพี่สาวคนโตมีน้องๆ3คนคนสุดท้องเป็นผู้ชายในบรรดาพี่น้องมีแม่คนเดียวที่หน้าตาดีผิวขาวเหมือนตาส่วนยายน่ะเป็นคนผิวค่อนข้างคล้ำหน้าตาก็ไม่ค่อยดีพอแม่แตกเนื้อสาวก็มีหนุ่มอยากจะได้ไปเป็นเมียก็ส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอแต่ว่าแม่น่ะยังไม่อยากจะรีบร้อนมีครอบครัวแม่อยากจะอยู่เป็นสาวให้นานหน่อยแต่ยายสิยายเนี่ยเป็นคนที่อยากจะให้แม่รีบแต่งงานไปเสียยายก็มีเหตุผลของตัวเองว่าถ้าคนมาชอบมากๆแล้วไม่รีบแต่งไปเสียก็จะมีความเสื่อมเสียเข้ามาสู่นั่นก็คือจะต้องมีผู้ชายคนใดคนหนึ่งมันใช้วิธีการสกปรกฉุดคร่าเอาไปทำเมียแล้วจะเสียหายไปหมดยายก็บอกว่าคนเราเนี่ยถ้ามันอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ด้วยวิธีที่ถูกต้องแล้วมันก็จะใช้วิธีสกปรกว่างั้นแม่ได้ยินก็หวั่นใจอยู่ไม่ใช่น้อยพวกแม่สื่อหรือว่าเฒ่าแก่ก็มาสู่ขอกันหัวกระไดไม่แห้งแม้จะเป็นครอบครัวที่ยากจนแต่ว่าแม่มีความสวยอยู่มากก็มีคนอยากได้แม่บอกว่ายายพูดเกือบทุกวันละให้แม่แต่งงานไปเสียถ้าแม่แต่งงานแล้วน้องๆก็จะได้แต่งบ้างตอนนั้นแม่อายุ19ปีแล้วพวกน้องๆก็อายุไล่กันมาก็เป็นสาวกันแล้วแม่โดนยายกดดันมากๆเข้าก็ทนไม่ไหวจำใจยอมทำตามที่ยายต้องการทั้งที่ไม่ได้รักได้ชอบผู้ชายคนนั้นเลยเขาไม่ใช่คนในหมู่บ้านแต่มาจากจังหวัดราชบุรีไม่เคยเห็นหน้าค่าตาเขามาก่อนแต่พอเห็นก็รู้ว่าเขาเป็นคนผิวคล้ำๆดำๆหน้าตาก็พอดูได้พอแต่งงานกันแล้วก็ยึดอาชีพค้าขายก็ช่วยกันค้าขายกันชีวิตคู่แรกๆก็ไม่มีอะไรเป็นปัญหามากนักแต่พอนานๆวันเข้าก็อยู่กันอย่างไม่ค่อยจะลงรอยนักเนื่องจากแม่น่ะไม่ได้ชอบเขาเลยที่คนแก่ๆชอบพูดกันว่าอยู่กันไปก็รักกันไปเองอ่ะน่ะมันไม่ใช่ซะแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็ต้องเลิกกันเขาก็กลับไปอยู่บ้านเขาเอาลูกชายคนโตไปด้วยแต่พออายุเข้าเกณฑ์เรียนหนังสือแม่ก็ไปรับมาจะให้เรียนหนังสือแต่มาอยู่ได้ไม่นานพ่อเขาก็มารับตัวไปอีกคราวนี้ก็เลยไม่ได้ไปตามอีกแม่กลายเป็นแม่ไม้ที่ยังสวยแล้วก็ยังสาวอยู่มากอายุราวๆ30
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศ แบบสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอะ
8: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง 30 กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าพลเอกชยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งเสนาธิการทหารบกไปเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติส่วนชัดชัยบางชวดเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโฆษกกองทัพบกระบุกรณีทหารกัมพูชาขุดคูเลตวางลวดหนามเนิน450ช่องสงำเจรจาจบด้วยดีกัมพูชายอมปรับพื้นที่คืนขอประชาชนอย่ากังวลไทยกัมพูชาประชุมกรรมธิการประนอมครั้งแรกที่สิงคโปร์สีหศักดิ์ชี้กัมพูชาบิดเบือนข้อเท็จจริงย้ำไทยพร้อมปกป้องเขตทางทะเลและการเจรจาต้องไม่เกี่ยวข้องกับเขตแดนทางบกและไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดไม่ยอมรับเส้นไหลทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเผยกัมพูชาตอบรับไปประชุมครั้งหน้าที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์กองทัพเรือยืนยันกระบวนการคัดเลือกเรือฟริเกตฮันวาโอเชียนวงเงิน 16,730 ล้านบาทเป็นเรือสมรรถนะสูงโปร่งใสเลขารัฐมนตรีพลังงานเผยพบจุดน้ำมันรั่วจากท่อพระราม3บริษัทต้องรับผิดชอบพร้อมเร่งซ่อมแซมขณะที่กรมควบคุมมลพิษชี้พื้นที่ภายในหลุมที่พบการรั่วไหลยังเสี่ยงสูงต้องระมัดระวังในการปฏิบัติงานสีหศักดิ์ยืนยันกรรมาธิการสหรัฐขอตรวจสอบรายชื่อเอี่ยวสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ซึ่งมีชื่ออดีตรัฐมนตรีช่วยคลังของไทยรวมอยู่ด้วยนั้นไม่กระทบกับความน่าเชื่อถือของไทยเหตุเป็นเรื่องส่วนตัวยืนยันนโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามสแกมเมอร์กกต.มีมติยื่นศาลฎีกาดำเนินคดีอาญา77รายคดีหัวสว.เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนขณะที่ไม่ดำเนินคดีนักการเมืองเหตุพยานไม่มีความน่าเชื่อถือด่านกกต.สิทธิโชติรับตนเองและกกต.ชายและคอนชัยเป็น2เสียงข้างน้อยคดีหัวสว.ชี้คำให้การพยานสอดคล้องเหตุการณ์จริงเส้นทางการเงินข้อมูลการติดต่อและการจัดทำโพยเชื่อมโยงกับคนในภาคการเมืองชัดเจนขณะที่นายกชี้ปมหัวสบจุดเริ่มเป็นการเมืองอยู่แล้วย้ำรัฐบาลไม่เกี่ยวกกต.วินิจฉัยอย่างไรก็ต้องยอมรับนายกเผยเห็นชอบหลักการต่ออายุไทยช่วยไทย plus เฟส2ย้ำไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจยุคข้าวยากหมากแพงขณะที่เอกนิติเผยเตรียมเสนอครม.ต่ออายุไทยช่วยไทย plus เฟส2นาน2เดือนคงสูตรเดิม 60-40 ยืนยันไม่โยกงบเปลี่ยนผ่านพลังงานรัฐบาลเปิดระบบวันแมปน้ำรวมข้อมูลน้ำเป็นหนึ่งเดียวติดตามได้แบบเรียลไทม์ยืนยันวิเคราะห์ภัยพิบัติล่วงหน้าแม่นยำรวดเร็วป้องกันน้ำท่วมและน้ำแล้งเป็นเอกภาพยกระดับความปลอดภัยของประชาชนรัฐมนตรีท่องเที่ยวประกาศเลื่อนไทยเที่ยวไทยพลัสจากเดิมจะเริ่มตุลาคมนี้ไปเป็นเดือนเมษายนปี70ใช้งบ 4,000 ล้านบาทหวั่นกระตุ้นเศรษฐกิจซ้ำซ้อนชี้ไม่ควรอัดฉีดงบประมาณในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวรัฐมนตรีสาธารณสุขระบุกรณีลิซ่าออกรายการดังในสหรัฐพร้อมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกประเทศไทยและไม่มีเจตนาโฆษณาสินค้ายศวัฒน์พงษ์ประภาสเลยนะครับ
5: อัปเดตข่าว6โมงเช้าถึง4ทุ่มกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพยุ้ยมารินีน้องสะอาดดำเนินรายการนะคะพี่เทพจระเทพวงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้ค่ะเช้านี้เราเปิดเพลงที่ดีแล้วก็มีความหมายให้ฟังกันนะคะคนบนฟ้าค่ะอยากจะส่งดอกไม้ให้เธอสักช่อนึงแต่ก็ไปไม่ถึงนะคะก็เพลงกับเพลงนี้ค่ะก็เริ่มกันที่เช้าวันนี้นะคะวันเสาร์นี้ค่ะวันที่19กันยายนนะคะในช่วงของเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะก็เชิญชวนประชาชนนะคะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระดำเนินไปในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะก็เปิดจุดคัดกรองในช่วงของเวลา8นาฬิกานะคะพื้นที่เฝ้ารับเสด็จก็ที่เต็นท์หน้าศาลฎีกานะคะก็สามารถที่จะไปกันได้ก็เมื่อวานนี้ก็มีประชาชนไปเฝ้ารับเสด็จเหมือนกันนะคะก็มีการจัดงาน2วันค่ะและทางสำนักพระราชวังก็แจ้งในด้านของการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะก็คือเมื่อวานแล้วก็วันนี้อีก1วันค่ะซึ่งวันนี้วันที่19กันยายนนะคะก็เนื่องในนะคะว่ามีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลสัตมวาน100วันนะคะวันนี้ก็เปิดมีการจำหน่ายบัตรเข้าชมก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา 13:00 นจนถึงเวลา 15:30 นการเข้ากราบบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมชนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็ที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะคะก็ตั้งแต่ช่วงของเวลา 13:00 นจนถึงเวลา 20:00 นค่ะส่วนจุดคัดกรองก็ในอุโมงค์ทางเดินรอดหน้าพระลานนะคะก็จะเปิดขออภัยนะคะคือปิดในช่วงของเวลา 19:00 นก็ประมาณสัก 1:00 นค่ะส่วนในด้านของการแต่งกายนะคะค่ะใครที่ไปเข้ากราบบังคมพระบรมศพนะคะก็ใส่เป็นชุดไว้ทุกค่ะหรือไม่ก็ถ้าเป็นสุภาพบุรุษก็ห้ามสวมเป็นกางเกงยีนหรือไม่ก็เป็นรองเท้าแตะนะคะสุภาพสตรีก็ต้องสวมเป็นกระโปรงหรือไม่ก็เป็นผ้านุ่งเท่านั้นนะคะก็ใครที่นะคะไปก็ดูในด้านของแต่งกายให้สุภาพด้วยค่ะส่วนทางกองทัพบกนะคะเมื่อวานนี้ก็มีกำลังพลของทางกองทัพบกก็ร่วมกิจกรรมนี้เหมือนกันนะคะก็ในช่วงของเวลา 8:15 นภายในกองบัญชาการกองทัพบกค่ะก็มีในช่วงของกำลังพลนะคะแล้วก็ครอบครัวของกำลังพลก็ใส่บาตรถวายพระองค์ท่านนะคะแล้วก็มีในช่วงของสวดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระองค์ท่านเหมือนกันนะคะก็เมื่อวานนี้ทางกองทัพบกก็จัดกิจกรรมเหมือนกันค่ะแล้วก็มาในด้านของนะคะความคืบหน้าค่ะของทางกระทรวงวัฒนธรรมในด้านของการรับนะคะเป็นรับมอบไม้จันหอมค่ะซึ่งก็เมื่อวันจันทร์ที่14กันยายนที่ผ่านมานะคะนางสาวซาบีนาชัยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็รับมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์แล้วก็หีบพระศพไม้จันทร์นะคะเพื่อ

แล้วก็มีพิธีบวงสรวงไม้จันหอมก็ไปเมื่อวันพระหัสบดีที่20สิงหาคมปี2569นี่เองนะคะจากนั้นค่ะทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการส่งมอบไม้จันหอมซึ่งตรงนี้มีการผ่านการคัดเลือกแล้วก็มีการแปรรูปตามขนาดและจำนวนที่กำหนดนะคะซึ่งไม้จันหอมที่มีการแปรรูปเป็นท่อนจำนวน370ท่อนเป็นไม้แปรรูปจันหอมนะคะเป็นแผ่นค่ะจำนวน 1,350 แผ่นด้วยกันรวมแล้วนะคะปริมาตรก็ 16.053 ลูกบาศก์เมตรให้กับทางกระทรวงวัฒนธรรมด้วยและทางสำนักช่าง10หมู่ค่ะก็ได้มีการจัดเตรียมเรียกว่าเป็นบุคลากรไว้พร้อมแล้วนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนที่มีการวางไว้นับจากนี้ค่ะทางเจ้าหนี้ของทางกรมศิลปากรก็จะมีการดำเนินการจัดสร้างพระโกฐจันทร์แล้วก็หีบพระศพไม้จันทร์อย่างสุดฝีมือนะคะด้วยความละเอียดรอบคอบประณีตพิถีพิถันด้วยเพื่อให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมนะคะสมปรับประโยชน์ตรงนี้ด้วยและแสดงในด้านของเรียกว่าเป็นช่างฝีมือช่างศิลป์ของทางเรียกว่าเป็นศิลปกรรมชั้นสูงเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยในการที่จะปรากฏนะคะสืบไปด้วยและนอกจากนี้จะมีการบันทึกองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฐจันทร์และก็หีบพระศพไม้จันหอมนะคะไว้ในจดหมายเหตุแห่งชาติด้วยก็ตั้งแต่ในด้านของหรือว่าเป็นการจัดหานะคะไม้เนี่ยต้นจันหอมพิธีบวงสรวงพิธีการตัดต้นจันหอมจนถึงขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดแล้วก็สมบูรณ์ด้วยเพื่อให้เป็นหลักฐานในด้านของทางเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์หรือไม่ก็เป็นการสืบทอดองค์ความรู้กับอนุชนคนรุ่นต่อไปนะคะว่าจะได้ดูว่าเขาเรียกว่าเป็นจดหมายเหตุนะคะว่าตั้งแต่เริ่มต้นการคัดเลือกว่าเป็นอย่างไรขั้นตอนการจัดสร้างนี่เป็นอย่างไรนะคะหรือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เรียกว่าอนุชนคนรุ่นหลังก็คงจะได้เรียนรู้แล้วก็ได้อ่านกันนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรด้วยค่ะทีนี้ก็มาในข่าวคราวที่อยากจะเชิญชวนนะคะประชาชนนะคะร่วมงานหรือว่าเป็นงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติค่ะเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศากตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริเนยกเมื่อวันที่26มิถุนายน2569ที่ผ่านมาค่ะก็เชิญชวนนะคะร่วมกันค่ะทำบุญนะคะกิริยาสดับฟังในด้านของเทศมหาชาติพระเวสสันดรเพื่อสั่งสมก็เรียกว่าเป็นกุศลสมบัติตรงนี้หรือไม่ก็ร่วมกันสืบสารพุทธศาสนาประเพณีอันทรงคุณค่าของชาติไทยเนี่ยให้คงอยู่แล้วก็สืบไปด้วยก็จัดงานกันนะคะในช่วงของระหว่างวันที่27ถึงวันที่30กันยายนที่หอประชุมพุทธมณฑลนายพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะแต่ที่พิเศษกว่านั้นนะคะก็คือว่าวันจันทร์ที่28กันยายนค่ะก็เชิญชวนประชาชนนะคะเฝ้ารับเสด็จนะคะพระขออภัยนะคะเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จพระดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนาพระเวสสันดร นะคะกันวณประเวศค่ะก็ร่วมบุญนะคะร่วมศรัทธาร่วมสืบสารพระพุทธศาสนากันไปฟังนะคะเป็นเทศมหาชาตินอกจากนี้ก็มีโอกาสในด้านของคือว่าเป็นการสั่งสมบุญตรงนี้ด้วยแล้วยังเป็นการร่วมกันรักษาในด้านของขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนาเนี่ยให้สืบทอดต่อไปอย่างยาวนานด้วยนะคะหรือไม่ก็ผู้ที่นะคะมีจิตศรัทธาสามารถที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพของการเทศได้สมทบนะคะที่กองทุนของพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะหรือไม่ก็โทรสอบถามข้อมูลกันก็ได้นะคะที่หมายเลข02-441-7966นะคะที่หมายเลข02-441-7966นะคะก็เรียกว่าอยากจะเชิญชวนค่ะทุกครอบครัวนะคะคนที่คุณรักกัลยาณมิตรร่วมกันสร้างกุศลครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะก็คือเห็นว่ามันเป็นงานบุญที่ดีนะคะก็ถ้าใครรู้แล้วทราบแล้วก็ช่วยกันนะคะบอกต่อกันเชิญชวนเรียกว่าเป็นญาติพี่น้องคนในครอบครัวก็ได้นะคะพุทธศาสนิกชนก็ร่วมกันเรียกว่าเป็นการสืบสารพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนนะคะในเขาเรียกว่า
ต่อไปในอนาคตด้วยก็ใครที่ว่านะคะก็สามารถที่จะไปกันได้ค่ะวันที่27ถึงวันที่30กันยายนนะคะเป็นเทพมหาชาติเฉลิมพระ

ที่ตรงนี้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะไปกันค่ะนี้มาในคร่าวๆตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าอยากจะนะคะพร้อมกันหรือยังนะคะอยากจะเชิญชวนค่ะร่วมกันนะคะส่งแรงใจแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026นะคะเตรียมตัวให้พร้อมค่ะแล้วก็ส่งกำลังใจนะคะไปเชียร์นักกีฬาไทยกันค่ะสุดใจนะคะในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจีนาโกย่านะคะ2026ค่ะอยากจะเป็นชมสดเชียร์สดก็ได้ทุกจังหวะหรือว่าสำคัญต่อการแข่งขันด้วยสามารถที่จะติดตามรับชมกันได้ไม่ว่าจะเป็น NBT นะคะที่สปอตช่อง7ค่ะหรือไม่ก็จะเป็นช่อง9 M-COT นะคะ HD ค่ะช่อง131 ITV นะคะเขาเรียกไทยรัฐทีวีค่ะช่อง32นะคะก็เริ่มกันตั้งแต่เมื่อวันที่10กันยายนนะคะเรียกว่าทุกชัยชนะความภาคภูมิใจทุกยานเหงื่อก็คือพลังของนักกีฬาด้วยแล้วก็ทุกเสียงเชียร์นะคะทุกคนก็คือกำลังใจให้กับนักกีฬาซึ่งก็มีการแข่งขันกันนะคะคือวันที่19ก็คือวันนี้ค่ะนะคะจนถึงวันที่4ตุลาคมนะคะเชิญชวนค่ะร่วมกันส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยของเราด้วยนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นทีมนะคะทีมชาติก็ฟุตบอลของทีมชาติไทยนะคะก็เรียกว่าเดินทางไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะหรือไม่ก็นะคะถ้าใครอยากจะชมเป็นโปรแกรมการแข่งขันในด้านของฟุตบอลชายนะคะทีมชาติไทยค่ะก็วันอาทิตย์ก็คือเป็นวันพรุ่งนี้นะคะวันที่20กันยายนค่ะก็ไทยจะพบกับทางฮ่องกงนะคะในช่วงของเวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยด้วยนะคะก็ที่สนามโตโยต้าสเตเดียมไอจีของประเทศญี่ปุ่นค่ะก็มีการถ่ายทอดสดนะคะทางไทยรัฐทีวีช่อง31หรือไม่ก็ที่แอปพลิเคชันของ AIS ก็ได้ค่ะส่วนวันที่23กันยายนนะคะก็ประเทศไทยจะพบกับทางญี่ปุ่นนะคะก็ของทางเจ้าภาพค่ะในช่วงของเวลา 17:30 นาทีก็เวลาประเทศไทยนะคะก็ที่สนามโตโยต้าสเตเดียมไอจีของทางญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีการถ่ายทอดสดเหมือนกันค่ะก็ที่ไทยรัฐทีวีช่อง32นะคะแล้วก็ที่แอปพลิเคชันของ AIS เหมือนกันค่ะนะคะก็บอกว่าทุกช่องทางสามารถที่จะดูในด้านของการถ่ายทอดสดได้นะคะดูบอลแล้วก็เชียร์ทีมชาติไทยกันได้เหมือนกันนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าใครที่อยู่ช่องทางไหนสามารถที่จะชมแล้วก็เชียร์กันได้ค่ะหรือไม่ก็ทีมของนักตะกร้อไทยนะคะก็เดินทางถึงญี่ปุ่นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ช่วงนี้เรียกว่าอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการลงสนามแข่งขันกันอีกทีนะคะเรียกว่าคือทุกหน้าที่ทุกแต้มนะคะเล่นให้สุดฝีมือนะคะแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนคนไทยด้วยค่ะแต่ว่าที่น่าสนใจตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะบอกว่านักกีฬาไทยนะคะช่วงที่เราจะได้เห็นกันก็คือวันนี้นะคะเรียกว่านักกีฬาไทยที่เดินทางกันไปนี่ประมาณกว่า900คนนะคะจะมีการสวมใส่เขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ของไทยนะคะสิริวรรณวรีเป็นการเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยที่จะมีการสวมใส่กันในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ค่ะซึ่งก็มีการจัดกันขึ้นอย่างที่บอกไปนะคะที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19ถึงวันที่4ตุลาคมนะคะโดยครั้งนี้นะคะโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งเป็นองค์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีเนี่ยรับหน้าที่ในด้านของการออกแบบชุดพิธีการสำหรับนะคะตรงนี้ค่ะตามคำทูลเชิญของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะแต่ว่าสำหรับในด้านของการออกแบบครั้งนี้เนี่ยคือมุ่งเน้นในด้านของศักยภาพของแฟชั่นจริงๆนะคะบนเวทีนานาชาติผ่านการนำเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์หรือไม่ก็เป็นภูมิปัญญาของผ้าไทยเนี่ยมาผสมผสานกันกับงานแฟชั่นที่มีการร่วมสมัยเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยด้วยโดยชุดดังกล่าวเนี่ยถูกมาสวมใส่โดยนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของชาติไทยนะคะกว่า900คนซึ่งก็รวมกันนะคะทำหน้าที่หรือว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับของเอเชียครั้งนี้ด้วยแต่ว่าความพิเศษของผ้าดอนยอยตรงนี้นะคะเขาบอกว่าก็คือแต่ละผืนเนี่ยมันมีลวดลายหรือไม่ก็หรือว่าเป็นเฉดสีที่แตกต่างกันตามกรรมวิธีหรือไม่ก็เป็นฝีมือของช่างทอเนี่ยเปรียบเสมือนนักกีฬาแต่ละคนนะคะที่มีความแตกต่างกันแล้วก็เอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยแต่เมื่อ
ื่อมารวมกันนะคะภายใต้ธงชาติไทยที่มีความแตกต่างเหล่านี้เนี่ยกลับเขาเรียกว่าเป็นการหล่อหลอมด้วยพลังเดียวกันที่สอดคล้องก็บอกว่าเป็นแนวคิดที่เรียกว่า The Art of Unique ตรงนี้ซึ่งบอกว่ามันเป็นอะไรที่ลงตัวนะคะสำหรับชุดพิธีการที่มีการออกแบบตรงนี้สำหรับนักกีฬาทั้งชายและก็หญิงด้วยซึ่งก็มีด้วยกันก็คือมี4ชิ้นจะมีอะไรบ้างมีในด้านของเสื้อสูทนะคะแล้วก็มีเสื้อเชิ้ตสีขาวมีกางเกงขายาวแล้วก็มีเน็กไทด้วยเสื้อสูทเนี่ยก็บอกว่ามีการตัดเย็บจากผ้าฝ้ายทอมือนะคะทอเขาเรียกว่าเป็นการถ่ายทอดซีลูเอทเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์สิริวัณวดีในรูปแบบของเขาเรียกว่าเป็นแจ็คเก็ตมี3กระเป๋านะคะพร้อมกับรายละเอียดที่สื่อถึงความเป็นทีมชาติไทยแต่ว่ากระดุมเนี่ยเขาบอกว่าพิมพ์เป็นโลโก้ของแบรนด์ด้วยส่วนเสื้อเชิ้ตสีขาวเนี่ยเป็นการออกแบบด้วยเขาบอกว่าปกเนี่ยทรงยาวปลายแหลมพร้อมกับเขาบอกเปิดหน้าอกเนี่ยนะคะที่มีการปักลวดลายพิเศษด้วยซึ่งสะท้อนเรื่องราวแล้วก็ความสัมพันธ์ของ2วัฒนธรรมระหว่างไทยแล้วก็ญี่ปุ่นขณะที่กางเกงขายาวเนี่ยนะคะใช้เขาเรียกว่าเป็นผ้าสูทสากลสีเดียวกับเสื้อด้วยแล้วก็เพิ่มในด้านของลวดลายเปิดนะครับเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าปลายขาเนี่ยด้านล่างส่วนตัวล็อกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเอวนะคะขนาดเอวเนี่ยเข้าไปตรงนี้แต่ว่าตกลงแล้วเนี่ยครับด้วยโลโก้ที่มันเป็นนกยูงซึ่งก็มันเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์สิริวัณตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเน็กไทที่เขาเรียกว่าเป็นการผูกปมซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในสัญลักษณ์ของสิริวัณวรีเป็นแบรนด์ตรงนี้ด้วยช่วยเขาเรียกว่าเป็นการเติมรูปลักษณ์ตรงนี้ที่มีความสง่างามแล้วก็เป็นทางการด้วยขณะเดียวกันก็ยังคงความทันสมัยร่วมสมัยหรือไม่ก็เป็นความคล่องตัวที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ชุดพิธีการของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะก็คือว่ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายสำหรับพิธีเปิดเท่านั้นในด้านของการแข่งขันค่ะแต่ว่าเขาร่วมเป็นตัวแทนเป็นเรื่องราวแล้วก็เป็นความเป็นไทยที่ก้าวสู่เวทีสากลผ่านในด้านของการผสมผสานระหว่างแฟชั่นร่วมสมัยงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็รวมในด้านของความภาคภูมิใจของคนไทยไว้ตรงนี้ด้วยแต่ว่าขณะเดียวกันในด้านของการเลือกใช้รายละเอียดที่มีการเชื่อมโยงนะคะระหว่างของไทยเองแล้วก็ทางญี่ปุ่นด้วยยังสะท้อนให้เห็นในด้านของสายสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศด้วยสำหรับประเทศเจ้าภาพนะคะแล้วก็ผู้ที่มาเยือนด้วยผ่านในด้านของเรียกว่าเป็นภาษาของแฟชั่นที่สามารถที่จะเป็นการเชื่อมโยงในด้านของวัฒนธรรมเนี่ยมันให้เข้ากันแล้วก็กลมกลืนด้วยก่อนที่ทัพนักกีฬาไทยทั้ง900คนเนี่ยจะสวมใส่ตรงนี้นะคะเดินในด้านของพิธีตรงนี้ในเอเชียนเกม2026ตรงนี้นะคะก็ร่วมกันนะคะเป็น1พลังใจนะคะแรงเชียร์ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ทำให้ความภาคภูมิใจของไทยเนี่ยสู่ในด้านของเวทีเอเชียนะคะอย่างสง่างามตรงนี้ด้วยก็รวมด้วยแล้วก็ช่วยกันด้วยก็แล้วกันนะคะซึ่งตรงนี้อย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ครั้งนี้ค่ะถ้านะคะจะมีการถ่ายทอดตรงนี้เราก็คงจะได้เห็นกันนะคะว่าก็จะมีคนถือธงตรงนี้ก็คือว่ามีพี่ต่อฝ่ายชายนะคะเฉลิมฉายยศสิริยะพาณิชย์นะคะก็เรียกว่าเป็นจอมเก่าของทัพขี่ม้าของทีมชาติไทยส่วนฝ่ายหญิงค่ะก็เป็นพี่แนนทัศน์ดาวนึกแจงนะคะก็เรียกว่าเป็นบล็อกเร็วฟอร์มปังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงของเรานะคะก็เรียกว่าก็คงจะได้เห็นกันในครั้งนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าทั้งสองคนนี้จะทำหน้าที่เป็นผู้ถือธงไตรรงค์นำขบวนนักกีฬาไทยเดินเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินะคะนาโกย่าของทางประเทศญี่ปุ่นค่ะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นกันอย่างไรแล้วก็จะสวยงามสักแค่ไหนนะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วนะคะผ้าคลุมแห่งพรจะเป็นอย่างไรแล้วก็ได้พรอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: นิทานไทย
4: ผ้าคลุมแห่งพร
5: เอาผ้าคลุมวิเศษนี้ไปให้คนคนแรกที่เห็นว่าเศร้าและลำบากจ้ะ
4: นางฟ้าบินไปทั่วโลกและอยู่ดีๆที่นอกเมืองโนแลนด์เธอก็ได้เจอกับฟลับ
6: ร้องไห้ทำไมนะ
7: ข้าคิดถึงพ่อกับแม่ที่จากข้าไปแล้ว
6: ข้าทุบชีวิตพ่อแม่เจ้าไม่ได้แต่ข้าให้สิ่งนี้กับเจ้าได้มันคือผ้าคลุมวิเศษมันจะให้พรกับผู้สวมใส่หนึ่งข้อถ้าเจ้ามอบมันให้กับใครหรือถ้าใครยืมมันจากเจ้าผ้าคลุมก็จะให้พรคนคนนั้นหนึ่งข้อ
7: ถ้าอย่างนั้นข้าขอพรได้ไหม
6: ได้สิจ๊ะแต่ว่าขออย่างฉลาดล่ะ
7: ขอบคุณค่ะ
8: ข้าจะขอว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตข้าให้ข้ามีความสุขและฉลาดอยู่เสมอ
6: มันเป็นคำขอที่วิเศษมากเลยจ้ะข้าภูมิใจในตัวเจ้า
4: ฟลับเริ่มมีความสุข
8: เจ้ามีความสุขเรื่องอะไรเนี่ยฮะเร็วเข้าเราไม่มีทางไปถึงโนแลนแน
9: ่เฮ้เจ้าเป็นอะไรน่ะนั่นอะไรเหร
7: อนางฟ้าให้ผ้าคลุมวิเศษให้กับข้า
4: ฟลับเล่าทุกอย่างให้ฟังไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นพวกเขาก็ไปถึงโนแลน
10: ต่อแถวแค่แถวเดียวล่ะมันสำคัญมาก
11: 20 21 22
9: ให้ข้าใช้ผ้าคลุมได้ไหม
7: แน่นอนแต่คิดให้ดีล่ะว่าต้องขออะไร
11: 39 40 41
10: มาทีเดียวเลย
11: 45 46 47 47
10: 47
9: นี่มันอะไรกัน
10: ท่านราชาเดอะราชาโนแลนด์คนใหม
12: ่เดอะราชาโนแลนด์คนใหม
10: ่ขึ้นรถมานี่ท่านราชาและเจ้าคือ
9: นั่นคือฟลับน้องสาวข้าย
10: ินดีต้อนรับสู่โนแลนด์เจ้าหญิงฟลับเจ้าหญิงฟลับจงเจริญเจ้าหญิงฟลับจงเจริญ
4: ภายในวังเหล่าที่ปรึกษาได้อธิบายการเมืองให้พวกเขาฟัง
10: ท่านราชาข้าคือนายพลทอลิดอฟเขาคือเจ้าหน้าที่การคลังทอลิดิฟและเขาคือที่ปรึกษาด้านกฎหมายทอลิดิฟราชาของเราจากไปโดยไม่มีทายาทตามกฎหมายคนที่47ที่เข้ามาในเมืองโนแลนในวันที่3หลังจากที่ราชาจากไปไม่ว่าจะเป็นเขาหรือเธอคนคนนั้นจะได้เป็นผู้ดูแลปกครองเมืองนี้คนใหม่แล้วท่านคือคนที่47ที่เข้ามาในเมืองโนแลนด
9: ์แต่ข้าเป็นราชาไม่ได้น้องสาวข้าฟลับฉลาดกว่าข้าทำให้นางเป็นราชินีสิ
10: น้องเป็นคนที่46ที่เข้าเมืองเข้ามาท่านคือคนที่47เราทำผิดกฎไม่ได
9: ้แต่ว่า
4: แบบนี้มันโอเคแล้วเหรอที่จะต้องเป็นราชาที่สั่งคนโน้นคนนี้แต่ไม่ทำหน้าที่ราชามันฟังดูมากไปนะ
8: มองว่าเป็นข้อแลกเปลี่ยนก็แล้วกัน
4: ยังไง
8: จำได้ไหมพ่อเคยสอนว่ายังไงไม่มีอะไรดีๆที่เราจะได้มาฟรีๆถ้าอยากจะเป็นราชาเจ้าก็ต้องแลกมันกับการทำหน้าที่ราชายังไงล่ะ
4: สัญญามาสิว่าเจ้าจะช่วยข้า
8: แน่นอนสิ
4: แล้วป้าใจร้ายของเราล่ะเราส่งนางเข้าคุกเลยดีไหม
8: บัดนางอาจจะเข้มงวดก็จริงแต่ว่านางก็ดูแลเราตอนที่เราต้องการนางนะนางควรที่จะได้อยู่กับเราในตอนที่เราสบายสิ
4: ได้บัดกับฟลับเรียนรู้การปกครองอาณาจักรและแน่นอนพวกเขามีของเล่นและเกมทั้งหมดที่ต้องการก็เลยลืมเรื่องผ้าคลุมวิเศษไปแล้ววันหนึ่ง
6: ฟลับข้าอยากจะไปข้างนอกข้าไม่มีผ้าคลุมที่ดีพอเอาไว้ใส่ให้ข้ายืมได้ไหม
8: ได้สิคะเอาไปเลยอันไหนก็ได้ค่ะ
6: โอ
4: ้แน่นอนป้าริเวตไม่รู้ว่านางกำลังใส่ผ้าคลุมวิเศษนางจึงเข้าไปในตลาดซึ่งมีคนมากมาย
6: โอ้ฝูงชนนี่ข้าอยากจะบินเหนือพวกเขาจริงๆโอ้โหช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยข้าบินได้โอ้โหนี่ข้าบินได
4: ้มีข่าวว่าป้าของรัชทายาทบินได้ไปถึงหูของบัตกับฟลับ
8: โอ้ข้าเผลอให้นางยืมผ้าคลุมวิเศษไปป้าริเวตไม่เป็นไรนะคะ
6: โอ้ข้าไม่เป็นไรข้าน่ะชอบมันมากเลยล่ะที่ปรึกษาท่านจะไปเข้าเฝ้าราชากับเจ้าหญิงเหรอ
10: ใช่ท่าน
6: ถ้าอย่างนั้นเอาผ้าคลุมนี้ให้ฟลับแล้วฝากขอบคุณด้วยนะ
10: ได้เลยจิกกี้รู้ไหมว่าราชากับเจ้าหญิงอยู่ไหน
13: พวกเขาน่าจะอยู่ในสวนนะท่าน
10: ขอบคุณพวกเขามาอยู่ที่นี่โอ้แอปเปิลสวยงามมากเฮ้ยข้าอยากจะยืดแขนได้แล้วได้ทุกอย่างที่ข้าต้องการจริงๆอะไรนะ
4: หยุดนะหยุดนะจะวิ่งแค่ไหนกันเชียว
14: อะไรเหรอเจ้าพูดเหมือนคนหน่อยได้ไหมข้าจะได้เข้าใจเจ้า
13: ข้าจะได้ตามเจ้าเจ้าต้องออกกำลังกาย
10: นี่นี่เจ้าพึ่งจะ
13: พูดได้เหรอใช
10: ่ข้าพ่อเหนื่อยแล้วทุกคนกำลังไล่ตามข้าเอาแต่รายจ่ายมาให้ข้าเราแทบจะไม่มีเงินเหลือแล้วโอ้ข้ออยากจะให้ครั้งหลวงนั้นมีแต่เงินมากมายไม่มีทางหมดเสียทีโอ้อะไรกัน
13: เจ้าจับข้าไม่ได้หรอกครับ
8: เดี๋ยวนะนั่นมันผ้าคลุมวิเศษของข้านี่บาริเวตเพิ่งทิ้งมันไว้เหรอไม่ระวังเลยข้าจะเอาผ้านี้ไปเก็บไว้ในลิ้นชักเงินแล้วก็เก็บกุญแจไว้กับคอตัวเอง
4: ภายใต้การปกครองของเจ้าหญิงฟลับกับราชาบัตเหล่าที่ปรึกษากับเงินในคลังก็ไม่ขาดตกบกพร่อง ประชาชนชาวโนแลนด์สร้างธุรกิจใหม่ส่งของไปขายทั่วโลกทุกคนก็ร่ำรวยมีความสุขข่าวเกี่ยวกับราชากับเจ้าหญิงและพระคลุมวิเศษไปถึงหูของราชินีซิสซีแห่งอิกซ์นางอยากจะได้พระคลุมวิเศษแล้วนางก็เลยโจมตีอาณาจักรโนแลนด์สงครามนั้นมันง่ายมากสำหรับโนแลนด์เพราะว่า
10: ข้าอยากจะจับนายพลทุกคนของซิสซีแล้วจับพวกเขาเข้าคุก
12: เอาอะไรนะ
10: เวทมนต
14: ์และหมาน้อยของข้าก็ไปแพร่ความหวาดกลัวได้เลย
13: เจ้าแพ้แน
10: ่เคยพูดใครพูด
13: ไปไกลๆเลยไม่งั้นปีศาจภาคลุมวิเศษจะเล่นงานเจ้า
10: ปีศาจภาคลุมวิเศษจะเล่นงานเราวิ่งวิ่ง
4: ด้วยความเศร้าราชินีซิสซีก็เลยเดินทางกลับเมือง

0: ร้องไห้ทำไมนะ
1: เพราะว่าข้าอยากจะมีรัง
0: ทำไมถึงอยากจะได้รังนั่นล่ะ
1: เพราะว่าข้าไม่มีมัน
0: แล้วเจ้าล่ะ
2: ข้าอยากจะได้ไข่มุกนั่น
0: ทำไมกันล่ะ
2: ก็เพราะว่าข้าไม่มีมัน
0: นี่เจ้าไม่โง่ไปหน่อยเหรอ
1: ไม่เราไม่ใช่คนเดียวที่อยากจะได้อะไรเหมือนกับคนอื่น
2: ได้ยินมาว่ามีราชินีอยู่คนหนึ่งที่ทำสงครามก็เพราะว่าสิ่งที่นางไม่มี
3: ราชินีรู้ตัวว่าตัวเองโง่แค่ไหนนางกลับไปที่อาณาจักรและเริ่มปกครองอย่างฉลาดเหมือนเคยราชาบัตกับเจ้าหญิงฟลับยังไม่เจอปัญหาใหญ่ที่สุดของพวกเขาวันหนึ่ง
4: เฮ้เห็นนั่นไหม
2: ดินแดนนี้มันดีมาก
4: ไม่คลองที่นั่นกันเถอะ
3: โรรี่ร็อกเดินทางลงภูเขาแล้วเข้าไปในอาณาจักรโนแลนด์พวกเขาตัวใหญ่และโหดร้ายพวกเขาจับทุกคนในโนแลนด์ปล้นร้านค้าและบ้านทุกหลัง
5: เราสู้ไม่ไหวหรอกจับพวกมันก็ไม่ได
3: ้ผ้าคลุมวิเศษ
5: ใช่โอ้วิ่งเราเอาผ้าคลุมไม่ได้ข้าบินพาเจ้าสองคนไปจากที่นี่ได้เราจะทิ้งประชาชนของเราไม่ได้นะ
3: แต่ถ้าเราโดนจับประชาชนไม่รอดแน
5: ่มาเลย
3: มีใครที่เราจะขอให้ช่วยได้ไหมนะ
5: ไปขอให้ราชินีซีซี่ช่วยดีไหม
3: ฟาริเวตบินไปที่วังของอิกซ์ที่ที่ราชินีอยู่เราขอโทษที่เราเอาชนะท่าน
0: ข้าผิดเองที่อยากจะได้ผ้าคลุมของเจ้า
5: โอ้ถ้าแค่นั้นไม่เห็นต้องทำสงครามเลยข้ายินดีให้ท่านยืมมันเพคะ
0: ขอบคุณนะข้านี่โง่และใจร้ายจริงๆเอายานี่ไปให้กุ๊กของโนแลนด์แล้วบอกให้เขาเอาซุปไปเสิร์ฟให้ศัตรูจากนี้3วันได้เลย
3: ป้าริเวตบินกลับไปที่โนแลนด์และทำตามที่ได้รับสั่งมา3วันหลังจากนั้นเหล่าโรรี่ร็อกได้กินยาจากซุปพวกเขาหลับไป10ชั่วโมงและระหว่างนั้นราชินีซิซีบาร์ดกับฟลัฟและกองทัพของอิงก็เข้าโจมตีโยนโรรี่ร็อกลงแม่น้ำ
0: พวกมันไม่จมน้ำเพราะพวกมันตัวลื่นเหมือนยางแม่น้ำจะพาพวกมันไปที่ดินแดนเกาะห่างไกลที่พวกมันจะทำร้ายใครไม่ได้
5: จะขอพรไหมท่าน
0: เราอยากจะมีสิ่งที่คนอื่นมีเพราะเราไม่มีเสมอมันทำให้เราต้องลำบากและโง่มากๆไม่ละข้าน่ะไม่ต้องการพรอะไรทั้งนั้นเลย
5: แล้วเจ้าล่ะบัสเจ้ายังไม่ขอพรเลยนะ
3: เรามีทุกอย่างที่ต้องการแล้วนี่ฟลับข้าไม่อยากจะโง่นะข้าขอให้ฟลับกับข้านั้นปกครองอาณาจักรด้วยความยุติธรรมและปัญญาเสมอ
6: เย้ท่านราชา
7: ใช่แล้ว
3: และก็นั่นล่ะไม่มีใครได้ใช้ผ้าคลุมวิเศษอีกทุกคนมีเหตุผลและมีความสุขที่ทุกคนต้องการก็แค่ปัญญาแต่ถ้าทุกคนมีปัญญาปัญหาหลายอย่างก็คงจบว่าไหม
8: อ ค่ะก็จบนิทานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้แง่คิดดีๆเหมือนกันนะคะภาคภูมิแห่งพรค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะก็พยากรณ์อากาศกันสักนิดนึงค่ะก็สัปดาห์นี้ต่อสัปดาห์หน้านะคะก็เรียกว่าประเทศไทยตอนบนก็ยังมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบางพื้นที่ของทางภาคเหนือด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้นะคะทางนี้ค่ะเนื่องจากว่าบริเวณที่นะคะมีความกดอากาศสูงจากทางประเทศจีนเนี่ยมีการแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยนะคะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะบางพื้นที่ก็อาจจะมีในด้านของฝนฟ้าคะนองก็เดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะแต่ว่าส่วนสัปดาห์หน้านะคะจนถึงวันที่23ค่ะหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะบริเวณอ่าวมัตตะบันก็มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นแล้วก็เป็นหย่อมความกดอากาศก็เดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังกันด้วยก็แล้วกันนะคะอาจจะฝนตกสะสมนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตรงนี้บางพื้นที่นะคะอาจจะเป็นที่ลาดเชิงเขาก็ระมัดระวังกันด้วยแต่ว่าชาวเรือทางภาคใต้ก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะเรือเล็กก็งดออกจากฝั่งช่วงนี้นะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะบอกว่าพื้นที่สีแดงนะคะในช่วงของวันเสาร์นี้ค่ะทางภาคกลางของเรานะคะก็ทางจังหวัดราชบุรีค่ะทางตะวันออกก็ทางระยองหรือไม่ก็จันทบุรีนะคะส่วนทางภาคใต้ก็ระยองพังงาภูเก็ตกระบี่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนะคะพื้นที่สีแดงค่ะถือว่าตกเยอะเหมือนกันนะคะฝนค่ะส่วนพื้นที่สีส้มนะคะก็จะมีฝนตกเหมือนกันทางภาคเหนือก็ที่จังหวัดตราดนะคะภาคกลางบ้านเราก็นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาแล้วก็สุพรรณบุรีค่ะกาญจนบุรีนครปฐมก็ใกล้กับกรุงเทพนะคะสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยส่วนทางภาคตะวันออกก็ทางนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีตราดทางภาคใต้ก็นครศรีธรรมราชพัทลุงตรังแล้วก็สตูลนะคะเดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังในด้านของฝนฟ้ากันด้วยค่ะหรือไม่ก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มีการแจ้งเตือนแล้วก็เฝ้าระมัดระวังกันก็บอกว่าก็ซิลล่าเอลนีโยเนี่ยมันมาแล้วพร้อมที่จะรับมือกันแค่ไหนนะคะก็บอกว่าเมื่อมันอากาศร้อนขึ้นฝนเนี่ยอาจจะทิ้งช่วงด้วยแล้วก็แหล่งน้ำอาจจะลดลงภาคเกษตรก็ควรที่จะมีการเตรียมในด้านของน้ำนะคะอาจจะมีผลกระทบด้วยแล้วก็เสี่ยงในด้านของไฟป่านะคะอาจจะเพิ่มขึ้นสิ่งที่สำคัญอย่ารอช้านะคะเมื่อวิกฤตมันมาแล้วเนี่ยจะทำกันอย่างไรสำรองในด้านของน้ำดื่มน้ำใช้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ปรับในด้านของวิถีเกษตรกรนะคะตรงนี้ด้วยให้เหมาะสมกับสภาพอากาศก็จะต้องดูด้วยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรในด้านของสุขภาพค่ะน้ำดื่มนะคะหลีกเลี่ยงในด้านของแดดจัดตรงนี้ด้วยส่วนในด้านของพลังงานโดยเฉพาะในช่วงของอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะหรือไม่ก็ติดตามข่าวสารค่ะการแจ้งเตือนจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเอลนีโยเนี่ยมันดูเนี่ยมันน่ากลัวแต่ว่าถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมรับมือนะคะรับรองว่าเราจะผ่านตรงนี้ไปได้นะคะข้อมูลตรงนี้ก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงหรือไม่ก็ติดตามในด้านของทางปภ.กันไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะแล้วก็นะคะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะข่าวของท่านนายกรัฐมนตรีสักนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะจบรายการกันค่ะก็ระหว่างวันที่20ถึงวันที่27กันยายนนะคะก็ท่านจะเตรียมตัวนะคะบินกันไปที่นะคะสหรัฐอเมริกาที่อังกฤษค่ะไปร่วมงานก็เรียกว่าเป็นรถโชว์ของตลาดไทยนะคะไปเปิดเกมในด้านของธุรกิจเทคโนโลยีรวมถึงในด้านของ AI ด้วยนะคะก็แล้วก็นะคะส่วนวันที่20ค่ะบอกว่าช่วงเช้านะคะท่านก็จะเดินทางนะคะจากประเทศไทยไปที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยวันที่21กันยายนก็จะมีการไปพบปะกับหรือว่าเป็นทีมของนักกีฬาไทยที่ไปแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ค่ะก็ไปให้กำลังใจแล้วก็ให้โอวาทกันนะคะแล้วก็สำหรับในด้านของการเข้าประชุมหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปที่นครนิวยอร์กที่สหรัฐอเมริกาไปร่วมประชุมนะคะแล้วก็ส่วนวันที่24ค่ะก็จะอภิปรายนะคะตรงนี้สักนิดหนึ่งค่ะแล้วก็หลังจากที่เสร็จภารกิจในด้านของการประชุมแล้วนะคะก็มีกำหนดการที่จะพบกับเรียกว่าเป็นภาคีในด้านของธุรกิจหรือไม่ก็นักลงทุนของทางสหรัฐอเมริกาโดยในวันที่22ก็จะมีการเข้าร่วมประชุมเรียกว่าเป็นโต๊ะกลมกับนักลงทุนเรียกว่าเป็นแบรนด์ต่างๆหลายคนที่มีการเข้าร่วมประชุมกันในครั้งนี้ด้วยนะคะรวมถึงในด้านของเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลเทคโนโลยีรวมถึงในด้านของ ปัญญาประดิษฐ์หรือไม่ก็ AI ด้วยแล้วก็วันที่23ก็จะเดินทางนะคะเขาเรียกว่าไปยัง Google ตรงนี้ไปพบในด้านของประธานหรือไม่ก็ประธานเจ้าหน้าที่ของในด้านของการบริหารการ
9: งานหนักพักผ่อนน้อย
10: หวยกินแฟนทิ้ง
9: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิIsuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
11: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
12: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะรัฐบาลเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทค่าเริ่มใช้บริการ1มกราคม2570เป็นต้นไปสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เร่งรีบ
8: ต้องนี
9: ้เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิ
13: และอื่นๆ
14: รวมกันเป็น
15: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
16: แก้ลมบำรุงหัวใจ
17: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
18: หรือละลายกับน้ำสูบ
19: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
20: อมแล้วชื่นใจ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: รัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเร่งติดตั้ง EMV Contactless คาดเริ่มใช้บริการ1มกราคม2570เป็นต้นไปคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
5: เรื่องสาวพลอยตรีรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนโดยระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นคณะกรรมการกับเพื่อการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานได้มีการเห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมพิจารณาเตรียมความพร้อมทางด้านระบบและอุปกรณ์รวมถึงเงื่อนไขทางธุรกิจโดยกำหนดให้ EMV Contactless เป็นระบบหลักในการเดินทางครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมเร่งติดตามและปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้มาตรการอย่างเป็นทางการโดยมีเป้าหมายเริ่มให้บริการในวันที่1มกราคม2570นอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาระบบอุปกรณ์จัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณค่าโดยสารและการคืนเงินส่วนต่างรวมทั้งกำหนดแนวทางคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารและการรับเรื่องร้องเรียนและการทดสอบระบบร่วมกันก่อนเปิดให้บริการจริงสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
4: เช้านี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกสะสมในพื้นที่อำเภอแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสรียงอำเภอสมเมยและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดและดูแลกลุ่มเปราะบางปิดท้ายที่ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
6: ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐเดนมาร์กและกรีนแลนด์บรรลุข้อตกลงเปิดทางให้สหรัฐเพิ่มการประจำการทางทหารครั้งสำคัญในกรีนแลนด์พร้อมห้ามประเทศนอกนาโต้ตั้งฐานทัพหรือเข้าลงทุนในกิจการอ่อนไหวด้านความมั่นคงบนเกาะแห่งนี้ขณะเดียวกันทรัมป์ได้ประกาศห้ามสำนักข่าวใหญ่อย่าง CNN MS Now และ Politico เข้าทำเนียบ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดและน้ำมังคุดตราไพรินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร25ชนิดผสมกระชายเพิ่มกระชายเข้ามาด้วยท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้ผมอาจจะเปิดบทสักการะบูชาองค์พระธาตุพนมเยอะหน่อยพระธาตุพนมนี้ผมถือว่าเป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์มากผมได้ไปกราบพระอาจารย์ที่อำเภอนาแกจังหวัดพระนครพนมท่านก็เล่าให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระธาตุพนมหลายอย่างท่านบอกว่ามีคณะหนึ่งนะครับมีคณะหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์คณะลูกศิษย์ของท่านเองได้เหมารถตู้ไปกราบองค์พระธาตุพนมขากลับออกมารถตู้คันนั้นก็มีการจอดเสียอยู่จอดเสียอยู่ข้างทางซ่อมยังไงก็ซ่อมไม่ได้ซ่อมยังไงก็ซ่อมไม่ได้ความทราบถึงท่านท่านก็บอกว่าใครไปล่วงเกินพระธาตุพนมไว้ให้กลับไปขอขมาเสียนะครับให้กลับไปขอขมาก็คือถือดอกไม้ธูปเทียนกลับไปที่องค์พระธาตุพนมนะครับไปกราบองค์พระธาตุพนมแล้วก็ให้ยืนยันกับช่างที่ทำที่กำลังซ่อมอยู่ว่าซ่อมยังไงก็ไม่ติดแล้วปรากฏว่าคนที่ล่วงเกินองค์พระธาตุพนมท่านผู้ฟังในขณะที่เขากราบองค์พระธาตุพนมขอขมาปุ๊บเนี่ยขอขมาปุ๊บครับพอเขาขมาเสร็จปั๊บกราบเสร็จรถที่ซ่อมอยู่ทางนี้ทั้งที่ซ่อมมาทั้งวันซ่อมไม่ได้สตาร์ทไม่ติดนี่หาอะไรไม่เจอปรากฏว่าสตาร์ทติดทันทีเขาก็ยืนยันกันว่าเป็นเวลาเดียวกันแล้วก็หลายเรื่องหลายอย่างนะครับท่านก็เล่าถึงอดีตให้ฟังนู่นนี่นั่นท่านเป็นพระป่าตอนนั้นผมก็มีปัญหาชีวิตก็ไปกราบองค์พระธาตุพนมท่านก็แนะนำให้ผมไปไหว้ไปอธิษฐานติดที่จิตที่องค์พระธาตุพนมนะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าคนเราต้องมีสัจจะด้วยผมก็ได้ไปกราบองค์พระธาตุพนมที่หลายปีมาแล้วนะครับก็ได้ไปกราบสักการะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานหลายเรื่องหลายอย่างปรากฏว่าสิ่งที่อธิษฐานนั่นน่ะทำให้ประสบความสำเร็จได้ทุกอย่างที่อธิษฐานท่านผู้ฟังที่รักครับองค์พระธาตุพนมถือว่าเป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ในภาคอีสานบรรจุพระอุรังคธาตุอุรังคก็คือหน้าอกกระดูกหน้าอกนะครับเป็นภาษาชาวบ้านนะครับพระมหากัสสปะเถระท่านได้นำมาบรรจุเอาไว้แล้วก็ตั้งใจว่าจะทำให้จนกว่าพระพุทธศาสนาจะอยู่ครบ 5,000 ปีแล้วก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์มาตามลำดับที่ปฏิสังขรณ์หลักๆก็คือพระครูโพนสเมกหรือว่าที่เราเรียกกันว่ายะคูขี้หอมได้ปฏิสังขรณ์ให้องค์พระธาตุสูงขึ้นเมื่อ300ปีที่ผ่านมาพุทธศักราช2233แล้วก็พอปี2515เนี่ยองค์พระธาตุพนมก็พัง2518เนี่ยเพลงก็บอกเหตุเกิดวันที่11สิงหาได้2518องค์พระธาตุพนมก็ได้พังลงมาก่อสร้างขึ้นใหม่ก็เสร็จเมื่อปี2522นะครับคงความศักดิ์สิทธิ์ไม่เหมือนเดิมฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติท่านใดชาตินี้ขอให้ไปกราบให้ได้นะใครไม่เคยไปกราบให้ได้ใครไปแล้วก็ไปเรื่อยๆไปทุกปีเป็นสิริมงคลนะครับก็อยากจะแนะนำให้ไปกราบองค์พระธาตุพนมฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราไพรินน้ำมังคุดในกล่องสีเขียวผสมน้ำสมุนไพรผสมน้ำผลไม้ที่สำคัญคือน้ำกระชายอีก 20% ขวดสีเขียว360 บาทฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานสนุกๆจากท่านอาจารย์ยอดกันในเรื่องบ้านอาถรรพ์เรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องนี้นะครับคุณสุชินเล่าให้ฟังว่าแกรู้จักลุงคนหนึ่งชื่อลุงไก่แกอยู่ใกล้บ้านห่างกันหลังเดียวเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่หน้าบ้านของแกมีลูกสองคนผู้ชายคนผู้หญิงคนลูกสาวแกเป็นคนรักแมวสงสารสัตว์และตัวแกเองก็เหมือนกันแมวเดินไปเดินมาหน้าบ้านแกก็เอาอาหารให้กินลูกแมวก็ร้องเมียวเมียวหลังจากที่แม่มันให้หย่านมทิ้งไปแล้วแกเห็นก็ให้มันกินข้าวเพราะว่าแถวแถวบ้านบางทีแมวก็ไม่มีเจ้าของมีอยู่หลายตัวตัวเมียพอตั้งท้องออกลูกมานั่นแหละแกก็สงสารมันที่บ้านของแกน่ะเลี้ยงแมวอยู่แล้วเป็นแมวที่ลูกสาวรักมากไม่ค่อยให้มันออกจากบ้านเพราะว่ากลัวมันหายไปแกว่ามันเคยหายไปตอนที่อยู่บ้านเก่าแถวแถวดอนเมืองตามหาแทบแย่ลูกสาวร้องไห้โชคดีที่ตามหาเจอก่อนปีที่น้ำท่วมโน้นมีแมวลายตัวเมียมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวหน้าบ้านมันมาจากไหนก็ไม่มีใครรู้มันไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้มันเลยมันจะวิ่งหนีจู๊ดไปเลยข้ามถนนไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็หยุดมองกลับมาลุงไก่สงสารมันเรียกมันมากินข้าวจริงๆบางวันก็ไม่ใช่ข้าวแต่ว่าเป็นอาหารเม็ดตอนแกยืนอยู่มันไม่มากินอ่ะต้องรอให้แกไปที่อื่นเข้าบ้านหรือว่าปั่นจักรยานไปซื้อของมันถึงจะมากินอิ่มหนำแล้วมันก็ไปแกว่าแมวตัวนี้คงจะไม่ใช่แมวที่คนเลี้ยงอ่ะถ้าแมวคนเลี้ยงมันจะต้องเชื่องไม่กลัวคนขนาดนี้ก็พอจะพูดได้ว่ามันเป็นแมวจรจัดคงจะไปอยู่มาหลายที่หลายทางแล้วเปลี่ยนอยู่ที่อยู่ไปเรื่อยๆเจอแหล่งอาหารแถวไหนก็จะปักหลักอยู่แถวนั้นดังนั้นในเวลาต่อมามันก็เลยกลายเป็นขาประจำบ้านลุงไก่ไปโดยปริยายลุงไก่แกต้องให้มันกินประจำตั้งชื่อให้มันด้วยเรียกมันว่าลายทองนะตั้งชื่อซะเพราะเรียกเข้าท่าดีดูมีค่ามีคุณขึ้นมาทันทีทันใดเลยทีเดียวลายทองนะคนอื่นๆเขาเรียกไอ้ลายไอ้ลายแต่แกเรียกของแกว่าลายทองเรียกมันมากินข้าวกินอาหารมันก็มาอย่างเคยตอนแกอยู่ก็ไม่มาต้องรอให้ปลอดคนก่อนถึงจะย่องมาจัดการอาหารต้องใช้เวลานานหลายเดือนกว่ามันจะมาตอนที่แกอยู่หน้าบ้านแกแต่ว่าไม่เข้าใกล้แกหรอกอยู่ห่างๆแกก็เรียกมันลายทองมานี่ลายทองมานี่สิลูกมานี่มันก็คงไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจปากหลักตั้งท่าจะเพ่นซะมากกว่ากว่าจะเข้าไปใกล้ๆแกก็ไม่ได้ว่าอะไรมันถ้าแกอยากอุ้มแมวในบ้านแกก็เลี้ยงเอาไว้2ตัวแล้วแกเลี้ยงแบบไม่ปล่อยให้ออกจากบ้านไปไหนเลยอย่างที่บอกไปแล้วเพราะถ้าปล่อยออกมาแล้วมันก็วิ่งเตลิดไปไอ้2ตัวเนี่ยเคยหลุดออกมากว่าจะต้อนจับเข้าบ้านได้เสียเวลาเหน็ดเหนื่อยไปแทบล้มประดาตายถ้ามันออกมาแล้วลูกสาวรู้เข้าลูกสาวจะห่วงมันมากไม่เป็นอันทํางานแล้วโทรมาถามอยู่นั่นแล้วว่าเจอมันหรือยังได้ตัวมันหรือยังแกก็ไม่เป็นอันขายของต้องตามหาแมวกันวุ่นไปแกก็เลยเข็ดขยาดไม่ยอมให้มันออกมาเลยพอแมวของแกเจ็บป่วยก็พาไปหาหมอที่คลินิกสัตว์เสียเงินไปก็ไม่ใช่น้อยแกมั่งลูกสาวมั่งควักกระเป๋าจ่ายไปเสียเป็นพันๆไม่รู้จะกี่พันแล้วเมียก็บอกว่าลุงไก่นี่รักแมวมากลูกสาวก็รักมากแต่ตัวแกเองไม่ค่อยเท่าไหร่ในเรื่องสัตว์เรื่องอะไรอย่างนี้มันเป็นเรื่องของสองพ่อลูกเขามากกว่าป้านิดเล่าว่าลุงไก่ก่อนที่จะมาอยู่แถวเนี้ยอยู่กันที่แถวแถวดอนเมืองมาก่อนอยู่นั่นก็เจอแมวเจอหมาไม่ได้โดยเฉพาะแมวเห็นมันเจ็บป่วยก็ช่วยมันพาไปรักษาแมวหมาขาหักเป็นแผลมั่งโดนรถชนอะไร

0: แม่แกต้องไปหาซื้อนมแพะมาให้มันกินแล้วกระดูกเขามันก็เปราะบางมากขนาดว่ากระโดดลงจากโต๊ะลงที่พื้นน่ะขาหักแล้วต้องพาไปหาหมอเข้าเปลือกแน่นอนเลยก็ต้องควักกระเป๋าจ่ายไปหมอบอกว่าที่กระดูกมันเปราะอย่างนี้เพราะว่ามันไม่ได้กินนมแม่แกก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าสงสารมันเขาบ้างเราบ้างแต่ว่าป้านิดเนี่ยนึกเสียดายเงินแต่ก็สงสารลูกแมวตัวเล็กๆด้วยเหมือนกันพอต่อมาก็เจอแมวตัวเล็กอีกตรงก้นมันเป็นแผลเพราะว่าถูกแมวใหญ่กัดลุงไก่ก็พามันไปให้หมอรักษาจนหายก็เสียเงินไปอีกบางทีเพื่อนบ้านไปเจอแมวป่วยก็ยังเอามาให้แกพาไปหาหมอแกก็พาไปแล้วแกก็ต้องควักเงินจ่ายแกหมดค่ารักษาแมวไปไม่ใช่น้อยแต่แกทำแล้วสบายใจไม่เคยบ่นว่าเสียดายเงินเลยแกเป็นคนเมตตาสัตว์เขารู้กันทั้งแถวย่านบ้านนั้นก๋วยเตี๋ยวแกก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าคนอุดหนุนกันไม่ขาดเลยแกเปิดขายกินกันได้ก็ราวๆ8 โมงบ่ายๆหน่อยก็หมดแล้วนี่อาจจะเป็นเพราะผลบุญที่แกสร้างทำเอาไว้มากมายร้านแกมีชื่อเสียงไปไกลขนาดคนที่อื่นยังขับรถมาชิมฝีมือแกทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำทั้งเย็นตาโฟแค่เห็นในชามยังไม่ทันชิมก็นึกกันว่ามันช่างน่ากินซะเหลือเกินพอได้กินก็รู้ว่ามันอร่อยจริงๆไม่ผิดหวังมีคนมาขอซื้อสูตรแกก็สอนให้เลยไม่คิดเงินด้วยแต่เมียแกบอกไม่ได้ต้องมีค่าโน่นค่านี่กันมั่งป้านิดก็บอกว่าเอาเงินนั้นไว้พาแมวไปหาหมอแกว่างั้นที่แกต้องย้ายจากดอนเมืองเพราะมีปัญหาเรื่องร้านที่ขายอยู่เพราะไม่ใช่ตึกของแกเองมันหมดสัญญาแกก็เลยต้องดิ้นรนขวนขวายหาที่ใหม่จากดอนเมืองก็ดันด้นมาอยู่จังหวัดนนทบุรีเพราะว่ามีญาติกันมาอยู่ก่อนแล้วก็ชักนำกันมาอีกอย่างลูกๆ2 คนก็โตทำงานแล้วมีเงินเดือนแล้วก็ขอซื้อบ้านจะช่วยกันส่งเองสงสารพ่อแม่ที่ทำมาหากินเลี้ยงพวกเขามาส่งเสียให้เรียนหนังสือจนจบปริญญากันแล้วเขาก็บอกกับพ่อแม่ว่าไม่ต้องขายของอีกแล้วพอแล้วก็เลยย้ายครอบครัวมาอยู่กันอยู่ใหม่ๆก็ไม่ได้จะค้าขายแต่พออยู่ๆไปคนในหมู่บ้านเยอะก็เห็นว่าน่าจะขายของได้ทั้งที่ก็ไม่ได้อยู่ทำเลดีเดย์อะไรก็ลองดูดีพออยู่เปล่าๆก็เลยลองปรากฏว่าฝีมือดีอยู่ที่ไหนก็ขายได้คนได้กินแล้วก็บอกต่อกันก็เลยขายดี
1: ครับนั่นก็คือเรื่องราวบ้านอาถรรพ์ยังไม่จบท่านผู้ฟังพักสักครู่ค่อยมาฟังกันต่อแม่อาจารย์ยอดกำลังเล่าสนุกๆเลยจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังสมุนไพรแต่ละตัวกว่าจะนำมาได้นี่คือถ้าหาเองนี่ยากนะโอกาสที่จะครบยากแต่นี้ผมรวมมาให้แล้วอร่อยกินง่ายแล้วก็ได้ประโยชน์ต่อร่างกายมีคำสอนหลวงปู่นะครับหลวงปู่ชาสุภัทโธนะผมได้เคยไปกราบท่านสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ถือว่าเป็นวาสนาท่านผู้ฟังคำสอนของท่านนี้โดนใจคนเยอะมากโดยเฉพาะพระที่อยู่ต่างประเทศเมืองนอกเมืองนาเนี่ยท่านก็มาสมัครมาบวชอยู่ที่วัดหลวงปู่ชาเนี่ยเยอะมากนะครับคำสอนท่านง่ายๆแต่ก็ลึกซึ้งนะครับท่านหยิบไม้ขึ้นมาอันหนึ่งนะเป็นไม้คล้ายๆกับไม้เนี่ยเขาบอกว่าท่านถามว่าไม้อันที่อาตมาถืออยู่นี่น่ะมันสั้นหรือว่ามันยาวโยมนะครับไม้เนี่ยโยมเขาก็บอกว่าไม้นี่อันนี้ธรรมชาติแท้ๆเนี่ยมันมีเท่านี้มันไม่สั้นมันไม่ยาวความต้องการที่จะให้ไม้นี่มันสั้นมันเข้าหรือว่ายาวออกนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรายอมตามธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ยอมที่ไหนทุกข์ก็ไม่เกิดที่นั่นคือมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นก็มันอย่างนั้นนะครับภาษาบาลีเขาเรียกว่าตถาตาหลวงพ่อพุทธทาสบอกมันพันนั้นแหละพันนั้นแหละก็เหมือนเป็นอย่างนี้มา100 ปีพันปีหมื่นปีธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนะครับเราเข้าใจมันเสียเราก็มีความสุขไม่ต้องไปยึดอะไรมันมากนี่หลวงปู่ท่านให้ง้อข้อคิดให้แง่คิดที่ดีกับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือเรื่องราวดีๆจากหลวงปู่ชาฝากไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าใครฟังไม่ทันก็จดเบอร์โทรให้ได้ทุกวันนี้เขามีบริการโทรฟรีส่งฟรี มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็โทรปรึก

0: เขาว่าเป็นอย่างนี้กินอย่างนี้ได้ไหมแบบนั้นยังไงโทรถามได้เลยโทรได้ตลอดนะครับแล้วก็ส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางไม่ต้องออกไปช่วงนี้โควิดเยอะนะไม่จำเป็นอย่าออกจากบ้านท่านผู้ฟังดูแลตัวเองรักษาตัวเองครับท่านผู้ฟังครับ
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนาร

0: มาฟังนิทานเรื่องบ้านอาถรรพ์กันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ให้แมวลายตัวนั้นที่เรียกมันว่าลายทองวันหนึ่งมันเกิดตั้งท้องมาออกลูกที่กล่องกระดาษในร้านของแกทีแรกก็ไม่รู้แต่สงสัยว่าทำไมเจ้าลายทองมันผลุไว้ในกล่องกระดาษสีน้ำตาลใบใหญ่ไปดูก็ต้องร้องอ้อเพราะว่ามันออกลูกมาทั้งหมด3ตัวขาวดำตัวหนึ่งลายเหมือนแม่มันตัวนี่อีกตัวสีลายเหมือนแม่แต่เข้มกว่าแกรักแมวอยู่แล้วก็คุยบอกคนนั้นคนนี้ลูกสาวของแกรู้เข้าตอนที่เธออยู่ที่ทำงานลุงไก่โทรไปบอกก็อยากจะเห็นลูกแมวจนแทบจะลางานครึ่งวันกลับมาดูลูกของเจ้าลายทองพอตอนเย็นลูกสาวเห็นลูกของเจ้าลายทองเขาก็บอกว่าจะเลี้ยงเอาไว้ให้หมดทุกตัวเลยลุงไก่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแกเองก็ตั้งใจเอาไว้อย่างนั้นอยู่แล้วแต่มันไม่อย่างนั้นพอเช้าเปิดลังกระดาษไม่เจอบรรดาแมวเหล่านั้นแล้วเข้าใจว่ามันคงจะคาบลูกพาหนีไปเพราะว่ามันคงไม่อยากให้คนรบกวนมันคงจะหวงลูกของมันมากตามหากันแต่เช้ามองดูหากันไปทั่วก็ยังไม่เจอจนกระทั่งเจ้าลายทองหิวนั่นแหละมันถึงได้ออกมาก็คอยตามดูว่ามันจะเข้าไปตรงไหนจนรู้ว่าลายทองคาบลูกเอาไปไว้ในซอกข้างอู่ซ่อมรถยนต์ซอกที่ว่าเนี่ยมันลึกมากแทบจะมองไม่เห็นตัวมันต้องเอาไฟฉายไปส่องถึงได้เห็นในตาบรรดาลูกแมวสะท้อนมาให้รู้ว่าพวกมันอยู่ในนั้นกันจริงๆรอจนมันพาลูกมันออกมาเองก็ถึงได้เห็นความน่ารักของพวกมันลุงไก่เลี้ยงหมดทั้ง3ตัวแต่ไม่ได้เอาเข้าไปในบ้านเพราะว่าไอ้แมวตัวที่อยู่ในบ้านตัวผู้ที่เลี้ยงมานานมากแล้วมันไม่ชอบลูกแมวมันจะตะปบเอาก็เลยให้พวกมันอยู่ข้างนอกก่อนแถวนั้นไม่ได้มีแต่คนรักแมวคนเกลียดแมวก็มีเช้าวันนึงเจ้าตัวลายเข้มก็หายไปนะตามหากันก็ไปเห็นว่ามันนอนสิ้นลมอยู่ข้างต้นมะม่วงโดนอะไรเขาอย่างหนึ่งน่าจะเป็นยาเบื่อมีกองอ้วกของมันอยู่ใกล้ๆลุงไก่สงสารมันมากก็รีบจับ2ตัวขังกรงไว้แล้วราว10วันไอ้ตัวหนึ่งหนีออกจากกรงไปได้ตอนกลางคืนมันออกไปได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นตัวที่ขาวดำมันก็โดนดีเข้าอีกตัวหนึ่งโดนหมาบ้านฝั่งตรงข้ามควัดไส้ทะลักเลยลุงไก่เศร้าใจมากลูกสาวแกก็สงสารมันลุงแกก็ต้องเอาเจ้าลายตัวที่เหลือเข้าบ้านก็ต้องค่อยๆให้มันคุ้นเคยกับเจ้าตัวโตต่อมาก็อยู่ร่วมกันได้ส่วนลายทองแม่ของมันอยู่ต่อมาก็ตายโดนรถทับตัวลุงไก่เองวันหนึ่งขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ดีๆเกิดหน้ามืดล้มลงไปป้านิดตกใจเรียกลูกพอดีว่าวันนั้นลูกชายแกอยู่บ้านเขาก็เอารถออกรีบพาตัวไปส่งโรงพยาบาลทันทีแกรอดตายหวุดหวิดแกเล่าว่ากำลังยืนอยู่หน้ามืดไปยังไงไม่รู้ตัวเลยเส้นเลือดในสมองตีบตันขึ้นมาแต่หมอช่วยได้ก็ทำให้แกฟื้นตัวขึ้นมาอีกในช่วง 3-4 เดือนแต่มันมีช่วงเวลาที่แกจำอะไรจำใครไม่ได้เลยแกเล่าว่าช่วงนั้นแกเห็นแต่แมวตัวนั้นตัวนี้ที่แกเคยช่วยพวกมันเอาไว้วนเวียนมาให้เห็นไม่ขาดเลยเหมือนมันมาเยี่ยมเหมือนมันมาอยู่เป็นเพื่อนแกกลับมาเป็นปกติอีกครั้งนึงขายของได้แต่ก็ต้องระวังตัวอย่างมากแกรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงดีเพียงแต่น้ำหนักลดไปหลายกิโลเท่านั้นแหละแกทำก๋วยเตี๋ยวให้คนอื่นกินได้อีกมีบางคนพูดว่านี่มันปาฏิหาริย์แท้ๆเลยทีเดียวแล้วก็มีหลายคนพูดกันว่านี่จะต้องเป็นเพราะผลบุญที่แกช่วยแมวเอาไว้มากมายจึงได้ส่งผลทำให้แกไม่เป็นอะไรมากเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่ป้านิดบอกว่าไม่นึกเสียดายเงินที่ลุงไก่เอาไปรักษาแมวแล้วเพราะว่ากรรมดีที่ลุงไก่ทำนั้นมันช่วยชีวิตลุงไก่เอาไว้ได้อย่างไม่น่าเชื่อพอถึงวันเด็กลุงไก่เปิดร้านให้เด็กๆกินฟรีกันรวมทั้งผู้ใหญ่ก็กินฟรีด้วยแกทำอย่างนี้มาหลังจากที่แกหายป่วยตอนหลังๆก็ทำให้ลูกค้ายิ่งมาอุดหนุนกันแน่นร้านมากยิ่งขึ้นขายดีจนลวกเส้นไม่ทันเลยแหละครับมาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังเรื่องเรือนไม้ตะเคียนครับเรื่องนี้คุณผ่องศรีเล่าให้ฟังว่าแม่พาแกไปดูคนตายสาวเท้าจำอ้าวนำหน้าไปริ้วตอนนั้นคุณผ่องศรียังเด็กมากก็วิ่งตามไปติดพวกชาวบ้านคนอื่นก็วิ่งบ้างเดินบ้างพากันมุ่งตรงไปตามถนนดินที่ทอดยาวไปทิศเหนือไปสู่บ้านเกิดเหตุตอนนั้นเป็นเวลาเย็นมากแล้วชาวบ้านเขาเรียกกำลังจะเข้าใต้เข้าไฟแต่ละคนที่กระหืดกระหอบกันไปต่างก็พูดกันจอกแจกเอ็ดอึงฟังไม่ได้สับเพราะต่างคนต่างพูดแย่งกันส่งเสียงไม่มีใครสนใจจะฟังเสียงใครแต่ทั้งหมดนั้นก็ต่างโจทย์ขานเรื่องเดียวกัน ที่มันเกิดที่บ้านหลังใหญ่รูปทรงแปลกประหลาดผิดจากบ้านเรือนหลังอื่นบ้านนี้มีรูปทรงแปลกๆมีหลังเดียวในหมู่บ้านจริงๆแล้วดูคล้ายเรือนไทยผสมกับอะไรไม่รู้เป็นบ้านที่แปลกเขาปลูกขึ้นแต่ว่าคุณพองศรีมารู้ทีหลังว่าเขาไม่ได้ปลูกมันขึ้นมาใหม่หากแต่เขาไปซื้อบ้านหลังนี้มาจากที่อื่นเป็นบ้านเก่าแล้วก็เอามาปลูกในที่ดินของเขาเจ้าของบ้านชื่อลุงชาชื่อเต็มชื่อวิชาเขาซื้อบ้านมาแถวบ้านของคุณพองศรีเขาไม่ค่อยเรียกบ้านเขาเรียกเรือนตามสมัยเก่าอย่างเรือนไทยเรือนปั้นหยาอะไรทำนองนี้เอาเป็นว่าเขาไปซื้อมาแล้วเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเรือนหลังเนี้ยแท้จริงมันมีประวัติไม่ค่อยจะดีติดมาด้วยพูดให้ชัดก็คือมีคนตายที่เรือนนี้มาก่อนที่เจ้าของเขาจะขายที่เจ้าของขายก็เพราะเจ้าของอยู่ไม่ได้ผีอาละวาดหนักมันไม่ได้อาละวาดแบบธรรมดาคือหลอกหลอนให้กลัวไม่ใช่มันเอาตายเลยเอาชีวิตไปนั่นแหละคือความร้ายกาจอย่างที่สุดเลยแล้วที่กำลังวิ่งไปดูกันในวันนั้นตอนนั้นที่แกยังเด็กนั่นก็รู้ประสาแล้วว่ากำลังจะไปดูคนตายกันที่บ้านนั้นคนเต็มบ้านไปหมดแน่นอนละไทยมุงทั้งนั้นไม่ว่าเกิดอะไรที่ไหนไปได้ก็จะไปดูกับเขาเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นไม่เว้นว่าคนเฒ่าเหล่าเย่ยังไงเด็กๆหญิงชายไปกันหมดคุณพองศรีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าความอยากรู้อยากเห็นมีมากมายเหลือเกินคนตายชื่อป้าบุญมีเมียลุงชานอนตายอยู่ข้างๆโอ่งน้ำดินเผาแถบทางเหนือทางด้านเหนือแกมีเลือดไหลออกมาจากปากแล้วก็จมูกด้วยแต่ตามเนื้อตัวกลับไม่มีร่องรอยอะไรเลยไม่มีบาดแผลไม่มีฟกช้ำเขาตรวจดูกันแล้วลุงชากับลูกสาวคนเดียวของแกเล่าว่าก่อนที่ป้าบุญมีจะตายในอยู่บ้านคนเดียวแกกับลูกสาวเข้าไปตัดกล้วยในสวนที่อยู่ด้านหลังของบ้านเพียงแต่ว่ามันห่างจากบ้านไปราวๆ50เมตรเอ๊ะใครฆ่าหรือว่าตายเองนี่แกไม่รู้อ่ะเพราะเจ้าหน้าที่เขาตรวจศพก็ไม่พบว่าโดนใครฆ่าแกตายเองตายอย่างประหลาด
0: ครับนั่นก็คือนิทานเรื่องบ้านอาถรรพ์ยังไม่จบท่านผู้ฟังและอีกตอนนึงจบในชั่วโมงนี้แหละด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนาดินน้ำมังคุดเข้มข้นเข้มข้นยังไงคือมังคุดเนี่ยกิโลหนึ่งได้ทำได้แค่4ขวดท่านผู้ฟังใส่สมุนไพรเข้าไป24ชนิดรสชาติธรรมชาติไม่หวานไม่เปรี้ยวบางขวดอาจเปรี้ยวนิดๆด้วยซ้ำไปเพราะเราไม่ใส่น้ำตาลมังคุดเนื้อออกมารสชาติยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นอย่าไปตกใจบางขวดอาจจะมีหวานแต่ไม่ใช่หวานน้ำตาลหวานจากผลไม้ไม่มีสารกันบูดนะครับโรงงานเราก็มีมาตรฐานมี GMP มีอย.เรียบร้อยมั่นใจได้ครับท่านผู้ฟังในสินค้าของเราผมเคยเข้าประกวดที่จังหวัดสระบุรีเอาสินค้าเอาน้ำมังคุดตราพนาลินนี่แหละเขามีงานนะครับที่มวกเหล็กวันนั้นจำได้ที่ฟาร์มโคนมที่มวกเหล็กก็จะเป็นสมุนไพรภาคตะวันออกทั้งหมดนะตั้งแต่จันทบุรีปราจีนบุรีสระแก้วสระบุรีแถบนี้นะครับ8ลิ้วนำสมุนไพรทั้งหมดมาประกวดกันนะครับในเรื่องของแพ็กเกจในเรื่องของความปลอดภัยความสวยหรูเขามีกรรมการพิจารณาผมไม่รู้ว่าเขาพิจารณาอะไรบ้างแต่เราต้องไปยืนต่อหน้ากรรมการไปพรีเซนต์ว่าของเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะครับการบรรจุกระบวนการบรรจุแพ็กเกจรูปลักษณ์ความสะอาดความปลอดภัยอะไรต่างๆเขาก็ดูหมดคิดว่าอย่างนั้นนะแต่หน้าที่ของเราก็คือต้องถือขวดไปพรีเซนต์ต่อเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขจังหวัดของสระบุรีจะได้เราไม่ได้ที่1แต่ได้ที่2ก็ยังดีท่านผู้ฟังคืออย่างน้อยๆสินค้าของเราก็มีมาตรฐานนะครับเราก็ได้รับโลออกมาท่านผู้ฟังที่ต้องการเรื่องสุขภาพนะครับมั่นใจได้นะครับว่าน้ำมังคุดของเรานี่ได้มาตรฐานกินได้แล้วก็ดีต่อสุขภาพลองดูนะครับอย่าเชื่อผมไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นนะครับต้องลองกินลองชิมลองกินลองทานดูกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจฝากตัวคนที่ตัวเองรักฝากคนที่ตัวเองนับถือพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีโอกาสซื้อไปฝากท่านผมมั่นใจว่าดีแน่นอนนะครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ท่านผู้ฟังครับยังมีเวลาเหลือนะพูดถึงหลวงปู่ชาในตอนต้นนะครับคำสอนท่านนี้ก็ยังประทับใจอยู่ท่านบอกว่าหน้าที่ของเรานั้นก็คือทำเหตุให้ดีที่สุดเท่านั้นส่วนผลที่จะได้รับนะเป็นเรื่องของเขาถ้าเราดำเนินชีวิตที่ดีแล้วดำเนินชีวิตโดยมีการปล่อยวางเช่นนี้แล้วนี่ทุกข์ก็ไม่รุมล้อมเราเนี่ยตั้งเป็นคำสอนที่ฟังแล้วก็ได้ข้อคิดที่ดีนะครับหัวใจพระพุทธศาสนามีคำสอนอยู่ว่าสัพเพนาลังธัมมาอภินิเวสัยยะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นปฏิบัติเพื่อละนะครับไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อยึดตอนอายุมากแล้วบั้นปลายชีวิตนี่วัดกันที่ว่าใครละได้มากกว่ากันนะครับใครละได้มากกว่านั้นก็มีความสุขมากครับท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวบ้านอาถรรพ์ตอนสุดท้ายกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ลุงชาเล่าว่าตั้งแต่ซื้อบ้านหลังนี้มาปลูกอยู่กันครอบครัวก็มีแต่เรื่องเจ็บป่วยทั้ง3คนเลยมีตั้งแต่ปวดหัวตัวร้อนไปจนเลือดตกยางออกตัวแกเองตัดกิ่งไม้ก็ฟันนิ้วหัวแม่มือตัวเองเกือบขาดต้องไปให้หมอเย็บวันหนึ่งไปขุดหน่อกล้วยเสียมก็บาดหลังเท้าซ้ายเวอะหวะรักษาอยู่นานเป็นเดือนๆอีกวันหนึ่งไปลงข่ายหาปลาก็ไปโดนงูเห่ากัดเกือบตายไปเหมือนกันนอกนั้นก็เล็กๆน้อยๆอีกเยอะส่วนเมียของแกก็ตกบันไดขาหักเดินกระเพลกกระเพลกวันหนึ่งก็โดนหมากัดอีกวันก็กินข้าวก้างปลาอันเบ้อเร่อเนี่ยเข้าไปติดอยู่ในคอตาเหลือกตาค้างเกือบตายถ้าไปถึงโรงพยาบาลไม่ทันสำหรับลูกสาวหน้าตาสะสวยอยู่ดีๆฟ้าขึ้นเป็นปื้นหน้าดำปื้อไปเลยจากคนที่สวยก็กลายเป็นสาวที่น่ากลัวจนไอ้หนุ่มๆที่มาชอบก็ไปกันหมดแล้วเด็กๆแถวบ้านเห็นก็เรียกสาวหน้าผีว่างั้นพอป้าบุญมีตายลุงชาก็ย้อนหาสาเหตุว่าคนที่ในบ้านเนี่ยต้องมาเป็นอย่างนี้มันจะเป็นเพราะเรือนหลังนี้หรือเปล่าแกก็ย้อนกลับไปถามเจ้าของเก่าคนที่ขายบ้านให้แกเป็นหนุ่มชะกันเขาก็ยอมรับว่าเรือนที่ขายให้แกมันมีอะไรบางอย่างที่แปลกๆอยู่แกก็ถามว่าแปลกยังไงแปลกก็คือพ่อแม่พี่น้องเขาพากันล้มหายตายจากไปหมดแล้วทั้งตระกูลเหลือเขาเพียงคนเดียวลุงชาก็ตกใจตัวสั่นใจสั่นไปหมดแกบอกว่าเขาว่าทำไมไม่บอกแกในเรื่องนี้เขาแก้ตัวว่าเขาไม่รู้นี่ว่าเรือนหลังนั้นมันจะทำให้ครอบครัวอื่นเป็นอย่างนั้นด้วยแล้วก็ออกตัวว่าเขาไม่ค่อยรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรือนที่ขายมากนักอ่ะเพราะว่าเขาตั้งแต่เด็กๆก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านเขาไปอยู่กับป้าเพราะป้าไม่มีลูกก็ขอเขาเอาไปเลี้ยงเขาก็เลยเหมือนกับเป็นลูกของป้าเขาเพิ่งจะกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านหลังจากคนในครอบครัวตายกันไปหมดแล้วรวมทั้งหมดเลย5คนด้วยกันพ่อแม่แล้วก็พี่น้องของเขาอีก3คนลุงชาได้ยินก็กลัวมากถามเขาว่าถ้าอย่างนั้นใครรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเรือนนั้นบ้างล่ะถ้ารู้ต้นสายปลายเหตุอาจจะแก้ไขอะไรได้บ้างเขาก็แนะให้แกไปหาตาคนหนึ่งเป็นช่างปลูกบ้านเก่าแก่อายุมากแล้วแกก็ไปที่บ้านช่างแก่คนนั้นก็ไปเจอในช่างมีเชื้อจีนรูปร่างสูงใหญ่แต่ว่าหลังงอแล้วผมงอกขาวหนวดขาวนั่งอยู่หน้าบ้าน ตอนนั้นตอนบ่ายแดดร้อนลมก็ไม่พัดนั่งคุยกันที่หน้าบ้านใต้ต้นไม้ใบเขียวครึ้มมีเงาร่มรื่นในช่างในหูไม่ค่อยดีก็ต้องตะโกนคุยกันแต่ก็ทำให้รู้ว่าเรือนนั้นนะมีเสาที่เป็นไม้ตะเคียนอยู่ถึง2ต้นแต่แกจำไม่ได้แล้วว่าจะเป็นต้นไหนบ้างเท่านั้นเองลุงชาก็ขอให้แกช่วยไปดูหน่อยว่าต้นไหนไม้ตะเคียนแกจะได้เปลี่ยนมันเสียแกบอกว่าแกไปไม่ไหวแล้วแกมากแล้วอายุเกือบจะ90แล้วอยู่ได้อีกไม่กี่เดือนแกว่างั้นลุงชาก็เกรงๆอยู่พาแกไปแกเกิดไปตายกลางทางลูกหลานเขาเอาตายแน่ลุงชาก็หาช่างไม้แถวๆบ้านให้ไปดูว่าต้นไหนเสาไม้ตะเคียนช่างก็ไม่ค่อยแน่ใจนักแล้วก็แนะนำให้เปลี่ยนมันทั้งหมดไปเลยลุงชาได้ยินก็ปวดหัวจี๊ดเนี่ยเงินนะสิมันต้องจ่ายนี่แกก็เลยต้องไปหาช่างคนอื่นช่างหลายคนก็พูดไม่ตรงกันผลสุดท้ายลุงชาต้องเปลี่ยนเสาหมดทุกต้นเลยเพื่อความสบายใจมันก็น่าแปลกที่หลังจากนั้นก็อยู่ดีมีสุขกันใบหน้าลูกสาวที่เป็นฝ้าก็รักษาหายหน้าขาวผุดพองเหมือนเดิมส่วนเสาที่เปลี่ยนออกมาแกก็ไม่เอาเก็บไว้ยกให้ช่างไปช่างจะเอาไปทำอะไรก็ช่างเถอะช่างจะไปไว้ใส่ไว้ที่บ้านหลังอื่นหรืออย่างไรนั้นแกก็ไม่รู้เหมือนกันครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
3: ครับท่านผู้ฟังก่อนจากกันวันนี้เดี๋ยวผมเล่านิทานให้ฟังสักเรื่องส่งท้ายเรื่องพญาหงส์ทองครับมีพญาหงส์ทองสองตัวพี่น้องเนี่ยอาศัยอยู่ที่เชิงภูเขาแห่งหนึ่งก็กินข้าวสาลีในป่าเป็นอาหารมีความสุขตลอดมาทีนี้อยู่มาวันหนึ่งหงส์ทองสองพี่น้องนี่ก็ไปเที่ยวไกลในป่าหิมพันธ์ก็บินไปพบภูเขาทองงามอารามก็เข้าพักอาศัยที่ยอดเขาสีทองนั่นแหละแล้วในการต่อมาก็มีสัตว์ต่างๆได้แก่ฝูงนกกระต่ายป่าแล้วก็สัตว์สี่เท้าทั้งหลายก็พากันไปพักอาศัยอยู่ที่ภูเขาทองนั้นด้วยรวมกับสัตว์ที่มีอยู่เดิมซึ่งมีสีเป็นทองทั้งนั้นเลยสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งพญาหงส์ทองที่เคยมีสีสันต่างๆเมื่อได้มาอยู่ที่ภูเขาทองนี่สัตว์ทุกตัวก็มีสีทองคำเหมือนกันหมดทั้งนกเนื้อเสือแล้วก็สัตว์อื่นๆน้องพญาหงส์ทองก็ถามพี่ชายว่าทำไมสัตว์ต่างๆถึงได้เปลี่ยนสีเป็นสีทองเหมือนกันหมดอย่างนี้แม้สัตว์สูงสัตว์ต่ำสัตว์ดีสัตว์ดุร้ายก็มามีสีเดียวกันหมดพญาหงส์ทองผู้พี่ก็ตอบว่าภูเขาเนี่ยคือภูเขาทองสัตว์ตัวไหนที่มาอยู่อาศัยในบริเวณนี้ก็จะมีสีเหมือนทองตามภูเขาเหมือนกันหมดน้องชายก็เลยบอกว่าในที่ที่สิ่งร้ายสิ่งดีมาเหมือนกันหมดอย่างนี้ก็จะไม่มีผู้รู้ว่าอะไรดีอะไรเลวการอยู่ปะปนกันอย่างนี้จึงไม่สมควรเพราะว่าในที่นี้ไม่ได้แบ่งแยกความดีความไม่ดีเราจงกลับไปอยู่ถิ่นฐานเก่าแก่ของเราดีกว่าแล้วพญาหงส์ทองสองพี่น้องก็พากันบินกลับไปอยู่เชิงภูเขาที่เดิมของตัวครับโลกชนิดนี้ก็คือโลกของคนรวยในปัจจุบันจะดีจะเลวจะโหดเหี้ยมขี้ช่อตอแหลมาจากไหนไม่รู้พอรวยเข้าทีนี้ก็เข้าสู่โลกเดียวกันคือสังคมคนรวยจะรู้อีกทีก็ต่อเมื่อคนเหล่านี้เริ่มก่อความยุ่งยากเดือดร้อนทีนี้สันดานของแต่ละคนที่เคยเป็นมาก็จะออกมาแสดงล่ะครับครับวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันต่อไปสวัสดีครับ

ีพุทธศักราช2306พระเจ้ามังระพระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติแห่งพม่าพระองค์เริ่มราชการด้วยการปราบกบฏในแว่นแคว้นต่างๆแต่เพราะการช่วยเหลือเกื้อกูลของอโยธยาที่มีต่อแคว้นหัวเมืองของพม่ากลับเป็นการส่งเสริมให้หัวเมืองต่างๆกระด้างกระเดื่องและคิดแข็งข้อต่อพม่าด้วยเหตุนี้พระเจ้ามังระจึงคิดว่าจำเป็นต้องทำให้ราชอาณาจักรยุทธยาแตกสลายให้จงได้ลุเข้าปีรกาปีพุทธศักราช2308พระเจ้ามังระทรงจัดทัพแบ่งออกเป็น2เส้นทางใหญ่มังมหานรทาคุมทัพ 100,000 ตีฟากทิศตะวันตกอีกฟากหนึ่งเนเมียวสีหบดีคุมทัพอีก 100,000 ตีไล่จากทางเหนือเรื่อยลงมาหากแต่คราครั้งนั้นเนเมียวสีหบดีไม่สามารถนำทัพขนาบกรุงศรีอยุธยาได้ตามเป้าหมายกลับต้องติดขัดที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเพียงชาวบ้านสามัญแค่หยิบมือที่นำกำลังดักซุ่มโจมตีทัพพม่าอยู่เนืองเนเมียวจึงส่งแม่ทัพคุมกำลังมาปราบปรามแต่ก็ต้องพ่ายแพ้กลับไปทุกคราจนเป็นที่กล่าวขานกันไปทั่วถึงความกล้าหาญของหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้บางระจัน

0: ษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายใน1เดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งทีมงานผู้บรรยายในวันนี้นะครับก็จะประกอบด้วยคุณบุญมาศรีมาศนะครับคุณอานนท์นันตสุคนและผมพิญโยรุ่งสมัยก็จะได้ทำหน้าที่ในการบรรยายถ่ายทอดเสียงในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับในการพระราชพิธีนั้นในส่วนของทางหมายกำหนดการวันนี้นะครับเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชกานองค์การเหนือเก้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนี้ดังมีรายการต่อไปนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งพอสถานพระราชมดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาในเวลา10 นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดพระไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47 รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพอสถานพระราชวังดุสิตซึ่งในวันนี้การแต่งกายของผู้ที่มาเข้าเฝ้าก็จะได้แต่งกายในเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยท่านผู้ฟังครับในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานนะครับก็ถือว่าได้สืบทอดกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนในส่วนของพระกิตติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยนะครับในการทำบุญเนี่ยครับหรือว่า7 วัน 15 วัน 50 วันและ100 วันนั้นไม่ได้เพียง เป็นขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ล่วงลับนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่รวมถึงการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีที่ผ่านมาในหมายกำหนดการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานั้นก็จะได้มีตั้งแต่การบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับสัตตะเมื่อวานนะครับสัตตะเมื่อวานซึ่งแต่เป็นการครบ7วันในช่วงเมื่อวันที่17ถึง18มิถุนายน2569และพระราชพิธีสวดบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวานหรือ15วันเมื่อวันที่25ถึง26มิถุนายน2569และพระราชพิธีสวดบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานหรือ50วันเมื่อวันที่30ถึง31กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาและในวันนี้ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตะเมื่อวาน100วันนะครับในวันที่18และ19กันยายน2569ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายนั้นนับว่าเป็นพระราชพิธีและพิธีสำคัญในการถวายพระเกียรติยศแก่เจ้านายเนื่องจากว่าเป็นพิธีสุดท้ายที่ผู้อยู่เบื้องหลังสามารถถวายความจงรักภักดีแก่เจ้านายได้อย่างสมพระเกียรติยศนะครับดังนั้นแล้วจึงมีขั้นตอนและธรรมเนียมต่างๆเป็นแบบแผนเด่นชัดซึ่งปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อยเลยทีเดียวครับซึ่งการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆนั้นในการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายล้วนแต่มีความหมายแล้วก็ความสำคัญอันสะท้อนถึงคติความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แห่งสถาบันกษัตริย์ที่เป็นรากฐานทางการปกครองของประเทศไทยในยุคจารีตแม้ว่าเมื่อรูปแบบการปกครองบ้านเมืองจะเปลี่ยนไปจนเข้าสู่ยุคปัจจุบันนั้นแต่ว่าวิถีปฏิบัติตามธรรมเนียมนิยมยังคงสืบเนื่องสืบต่อเนื่องมาหลายประการเลยทีเดียวจะเห็นได้จากในรัชกาลปัจจุบันก็ปรากฏการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงด้วยการออกพระเมรุณท้องสนามหลวงอยู่หลายครั้งหลายคราวเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็มีธรรมเนียมปฏิบัติตามแบบแผนโบราณราชประเพณีเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศแก่เจ้านายที่เสด็จล่วงลับอย่างสูงสุดนั่นเองนะครับแต่ว่ากระนั้นก็ตามธรรมเนียมในการพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายจำนวนมากล้วนผ่านการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็มีการลดทอนขั้นตอนต่างๆลงเพื่อความเหมาะสมของบ้านเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับโดยที่ขั้นตอนในการพระราชพิธีและพิธีดังกล่าวนี้ล้วนมีความน่าสนใจซึ่งก็สามารถสะท้อนถึงคติความเชื่อการเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองตามยุคตามสมัยโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องธรรมเนียมครั้งสำคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับอันเป็นยุคที่บ้านเมืองเข้าสู่สมัยแห่งความซิวิไลนะครับจึงมีการปรับปรุงรูปแบบและก็ขั้นตอนของการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายหลายประการเลยทีเดียวนับตั้งแต่ในช่วงรัชกาลที่5รัชกาลที่6เป็นต้นมานะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของรูปแบบธรรมเนียมปฏิบัติที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองที่สืบทอดต่อกันมานะครับ
3: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีพระบรมศพพระศพเรามักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งอย่างที่กล่าวไปข้างต้นในส่วนของคำว่าสัตตะเมื่อวานปัณณรสมวานปัญญาสมวานและสัตตะเมื่อวานซึ่งทั้ง4คำดังกล่าวมีความหมายที่เหมือนกันครับคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันคือเป็นคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญ ของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำก็มีความหมายซึ่งแตกต่างกันนะครับซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้ซึ่งการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับด้วยครับซึ่งโดยทั่วไปครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับซึ่งพิธีกรรมจะประกอบไปด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือว่าที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวครับซึ่งจากหนังสือธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานพระบรมศพโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการอธิบายเรื่องพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานคือการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันถือเป็นวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพการทำบุญอุทิศถวายพระราชกุศลในช่วงนี้โดยเฉพาะในวันครบรอบ100วันเปรียบเสมือนการส่งบุญเพื่อหนุนนำให้ดวงพระวิญญาณได้ไปสู่สุคติภูมิหรือสวรรคาลัยครับซึ่งพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานของราชวงศ์ไทยยึดถือสืบต่อกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระวงศ์วงศานุวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมนซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมิเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรและลึกซึ้งซึ่งพิธีทำบุญทั้งในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นครับแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมไปถึงการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ครับนอกจากนี้ยังนับเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยซึ่งนับว่าเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านานนั่นเองครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้วันที่18กันยายน2569ทางรัฐบาลเองโดยนายกรัฐมนตรีและภริยาได้เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณทำเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลรวมไปถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีครับซึ่งในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยนายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์ให้ศีลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ซึ่งโอกาสนี้พระสงฆ์สดับปกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนิยกถาและนำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทายธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์และทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรจากนั้นกรวดน้ำกลับลาพระรัตนตรัย ไทยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมโดยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าด้วยครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเป็นการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีโอกาสในการดูแลรักษาไม้จันหอมอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนับเป็นพุทธบูชาและเป็นองค์ประกอบสำคัญในพระราชพิธีอันทรงคุณค่าซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินการสำรวจคัดเลือกและแปรรูปไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งได้มีการคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติและประกอบพิธีบวงสรวงอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยครับซึ่งการแปรรูปไม้จันหอมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้จัดทำเสร็จสิ้นครบถ้วนตามขนาดและจำนวนที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรได้กำหนดเอาไว้ซึ่งก็ประกอบไปด้วยไม้จันหอมชนิดท่อนจำนวน370ท่อนและไม้จันหอมชนิดแผ่นจำนวน 1,350 แผ่นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาศก์เมตรโดยไม้จันหอมที่ส่งมอบเป็นไม้มงคลชั้นสูงและมีลักษณะรวมไปถึงคุณภาพที่เหมาะสมมีกลิ่นหอมดำเนินการตัดและแปรรูปด้วยความประณีตครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาซึ่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีซึ่งในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็จะมีผู้ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์นะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นยืนหน้าเก้าอี้เพื่อรอรับในการเสด็จพระราชดำเนินเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในครั้งนี้นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติซึ่งหลังจากนั้นก็จะทรงกราบในลำดับต่อไปครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและทรงรับการถวายความเคารพครับและประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์

0: ติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตถิยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตัติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตัติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ

ธรรมะจีรังเยโสทะเย

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารในลำดับต่อไปครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดพระพุทธมนต์นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานสงฆ์และสมเด็จพระราชาคณะอีก10รูปซึ่งประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับนี่คือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปที่รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับหลังจากที่ได้ถวายประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทั้ง10รูปที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็ทำการถอนปิ่นโตออกจากอาสงครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์อีกสักครู่หนึ่งนะครับจะทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรอีก10ไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปครับหลังจากนั้นพระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปและในช่วงเวลานี้ทางเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดรองโยงและปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปครับการปูลาดภูษาโยงนั้นถ้าเปรียบกับงานศพทั่วๆไปของประชาชนคล้ายๆกับก็คือสายสิญนั่นเองนะครับสำหรับพระภูษาโยงหรือเปรียบเสมือนสายสิญนั้นเป็นการดึงมาจากพระโกฏที่บรรจุพระศพนะครับซึ่งเป็นการต่อสายสัมพันธ์ให้ถึงแด่ผู้ที่ล่วงลับนั่นเองครับในการที่จะถวายหรือบำเพ็ญกุศลอะไรก็ตามแต่นะครับจะต้องมีการปูลาดพระภูษาโยงหรือถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเขาเรียกว่าสายสินนั่นแหละครับโยงไปยังศพของผู้วายชนหรือพระบรมศพหรือพระศพของผู้ที่ล่วงลับไปด้วยนั่นเองครับเพื่อที่การบำเพ็ญกุศลต่างๆนานาได้ส่งไปถึงผู้ที่ล่วงลับนั่นเองครับนี่ก็คือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนศาสนาพุทธมาแต่โบราณกาลที่สืบทอดกันมาจนปัจจุบันนี้นะครับและหลังจากที่มีการถวายประเคนในส่วนของภัตตาหารแล้วก็ถวายผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง10ไตรขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปครับ

ปริปุเรนติสาพรังเอวเมวะอิโตทินังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจโตสัพเพโพเรนทุสังกัปปะตันโรมนัสโสยะถามณีโชติระโสยะ

ตัสสะตังทีวะตุอะเตเรภะวะตัสสะตังทีวะตุอะเตเรภะวะตัสสะตังทีวะตุเอภาโยโคตุอะรูโคตุเอภาโยโคตุอะรูโคตุสุขิโตโหตุปะริเมนตมะกาจาสัพพะมุกาตินิติฏฐิจจังติฏฐิภัมมังสุทิยาภูเตยโยนิจังปะริเมนตมะกาจาเทวรสะอะริยนิยาสังฆะโอวัตถุสัพพะทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทางปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่พระราชพิธีก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสน์ในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกด้วยการหลั่งทักษิโณทกนั้นภาษาทั่วๆไปที่ปฏิบัติกันในศพของประชาชนธรรมดาในการสวดเจริญในสวดพระพุทธมนต์ต่างๆนั้นเขาเรียกว่ากรวดน้ำนั่นเองนะครับการกรวดน้ำนั้นจริงๆแล้วก็มีที่มาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลมาแล้วที่มีการกรวดน้ำและปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับโดยมีเรื่องเล่าในครั้งพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธทรงถวายเวลุวนอุทยานเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาแด่พระพุทธเจ้าแต่การทำบุญในครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารยังไม่ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับที่มารอรับส่วนบุญนะครับแค่ถวายเป็นบุญกุศลเฉยๆแต่ยังไม่ได้มีการกรวดน้ำนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำให้พระเจ้าพิมพิสารทรงหลั่งทักษิโณทกหรือว่ากรวดน้ำอุทิศไปให้กับญาติผู้ล่วงลับที่มารอรับส่วนบุญที่พระเจ้าพิมพิสารได้ทำในครั้งนี้ทำให้ญาติเหล่านั้นได้รับส่วนบุญและก็มาแสดงตนให้พระเจ้าพิมพิสารได้เห็นด้วยนะครับนี่คือที่มาที่ไปของการกรวดน้ำที่ต้องปฏิบัติในศาสนาพุทธเป็นต้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับการอุทิศบุญการใช้น้ำนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์และก็สื่อกลางทางใจในการส่งบุญกุศลที่ได้ทำแล้วไปยังผู้ล่วงลับนั่นเองครับจิตที่ตั้งมั่นไม่ใช่แค่การรินน้ำเท่านั้นแต่ว่าต้องอาศัยกระแสจิตที่แน่วแน่นึกถึงความดีและแผ่เมตตานั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ในเรื่องของการกรวดน้ำเรามักจะได้ยินคำว่าสดับปกรณ์นะครับซึ่งคำว่าสดับปกรณ์เป็นศัพท์ที่ใช้กับพระบรมศพพระศพสำหรับบุคคลโดยทั่วไปจะใช้ว่าบังสกุลนะครับแต่หากพิจารณาจากการเขียนคำนี้ทั้งในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตพบว่ามีความหมายก็คือเป็นปกรณ์ทั้ง7หรือพระอภิธรรม7คัมภีร์ครับดังนั้นทั้งบังสกุลและสดับปกรณ์มีที่มาต่างกันกล่าวคือบังสกุลเป็นการบำเพ็ญกุศลโดยการชักผ้าหรือทอดผ้าบังสกุลส่วนสดับปกรณ์หมายถึงการสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับซึ่งในงานพระราชพิธีพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมทํานองหลวงซึ่งมี7คัมภีร์นั่นเองครับซึ่งในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทํานองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานชัดเจนครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมลีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับ ดยปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดปวรนิเวศวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสะเกษวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสครับซึ่งกำหนดการสวดพระอภิธรรมแตกต่างไปตามพระอิสริยยศดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์จะอาราธนาสองสำรับสำหรับละ4รูปผัดเปลี่ยนการสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนมีกำหนด100วันซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมจะมีทำนองเฉพาะหรือเรียกโดยรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองนะครับซึ่งการสวดทำนองหลวงมี4ทำนองคือทำนองกะแบ่งเป็นกะเปิดเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนกะปิดจะเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวทำนองเลื่อนสวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนทำนองลากซุงสวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาส่วนทำนองสรพัญญะจะเน้นคำสวดชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำนั่นเองนะครับนี่ก็คือความหมายของในส่วนของการสดับปกรณ์และเรื่องของพระพิธีธรรมครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาจบเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์และลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์ในลำดับต่อไปด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทำเช่นนี้ทรงปฏิบัติเช่นนี้ครบจนครบ3เที่ยวนั่นเองรวมทั้งเที่ยวแรก11รูป3เที่ยวเที่ยวละ12รูปรวมเป็น47รูปทั้งหมดนั่นเองนะครับเมื่อเสร็จสิ้นจนครบทั้ง47รูปแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในลำดับต่อไปเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยจะแสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งและเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์ผู้เสด็จสวรรคตครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนได้แก่พระรองหรือว่าชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำและพระโกศหรือว่าชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือว่าเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งในปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศและเรียกชั้นในว่าพระรองครับซึ่งพระโกศมีหลายประเภท โดยแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทรงรองทรงและพระโกศทองเล็กซึ่งใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ตามลำดับชั้นโดยพระโกศแต่ละประเภทมีรูปแบบวัสดุและรายละเอียดทางศิลปกรรมที่แตกต่างกันซึ่งแสดงถึงพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีครับซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาสูงสุดตามโบราณราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่สำหรับทรงพระศพและพระราชทานพระสัปปัตตดลเสวตฉัตรฉัตรขาว7ชั้นกลางกั้นพระโกศครับสำหรับพระโกศทองใหญ่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เนื่องจากพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1และพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5มีสภาพชำรุดจากการใช้งานมาเป็นเวลานานครับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างองค์ใหม่ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2543และได้นำออกไปใช้เป็นครั้งแรกในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดานับเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้

ท่านผู้ฟังครับที่จบไปนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับและเจ้าพนักงานก็ได้ปู่ลาดพระภูษาโยงในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมนะครับเพื่อที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงทอดผ้าไตรทั้ง11ไตรเที่ยวแรกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและทรงพระดำเนินมาที่หน้าพระราชอาสน์ถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์ครับ

0: และลำดับต่อไปอีกสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงหลั่งทักษิณกทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ
1: ยะตะวะริวะคุระคุริภูเณติสะคะระังเอวเมวะยิตุทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรสุสังกปานยันโตปนรโสยะทามณิจุติ

สัพพะรมราชินี

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการยังมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมฆราชเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมฆราชเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ในส่วนของที่ได้ทรงทอดพระไตรในเที่ยวแรกทั้ง11ไตรได้สดับประกอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นก็ได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาเรียบร้อยแล้วในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงออกจากพระที่นั่งนะครับแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวด้วยกันขึ้นนั่งยังอาสงในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ก็จะสดับประกอบทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวเที่ยวละ12รูปด้วยกันครับ

0: จากนี้นะคะเจ้า
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งในวันนี้19กันยายน2569ครับในส่วนของการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้จะมีการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา13:00 น.ถึง15:30 น.และสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา13:00 น.ถึง20:00 น.โดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา19:00 น.ครับทั้งนี้โปรดแต่งกายสุภาพโดยกรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เป็นการบรรเลงดนตรีไทยและเป็นการประโคมดนตรีไทยนะครับซึ่งวงดนตรีที่ใช้ในงานศพในงานพระบรมศพหรืองานพระศพก็จะเป็นวงปี่พาทย์นางหงส์นะครับซึ่งเป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและพระศพของงานเหล่านี้ซึ่งวงปี่พาทย์นางหงส์เกิดจากการนำวงปี่พาทย์ไทยประกอบด้วยปี่ในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กตะโพนกลองทัดชิงผสมกับวงบัวลอยซึ่งใช้ในงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพและพระศพนะครับประกอบด้วยเครื่องดนตรีคือปี่ชวา1เหล่ากลองมลายู2ใบและเม่งสำหรับวงบัวลอยมาจากวงกลอง4ปี1นั่นเองนะครับซึ่งใช้เฉพาะงานพระบรมศพงานพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งยังอาจสงเรียบร้อยแล้วปู่ลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับและในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้นะครับเป็นการทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวที่1ครับเสร็จแล้วก็จะส่งพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์นะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นที่รับการทอดผ้าไตรก็จะสดับประกรณ์ในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ได้รับการส่งทอดผ้าไตรแล้วครับ
3: วายธรรมิโนอุปจิตตวานิรุจจันติเตสังปัสโมสุโก
2: ประสงค์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวแรกของ12ไตรนะครับซึ่งจะมีการส่งทอดผ้าไตรอีก12ไตรอีก2เที่ยวครับและในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีนะครับได้เก็บพระภูษาโยงและรองโยงครับพร้อมทั้งได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปลงจากอาสน์สงฆ์ในเที่ยวแรกของ12รูปครับ
1: ท่านผู้ฟั ังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกรธหรือหีบศพโกรธอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินซึ่งทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวที่มีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมๆวางทับด้วยพานภูษาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูษาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพและพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในพิธีหลวงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตหรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษาโยง2สายคือสายหนึ่งโยงมาจากหีบหรือโกฏศพอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสน์เมื่อจะเริ่มพิธีสดับปกรณ์ให้ลาดภูษาโยงสาย2ไปบนอาสน์แล้วไปเคารพศพด้วยการโค้งคำนับหรือน้อมไหว้จากนั้นนำภูษาโยง

รูปเที่ยวที่สองนะครับที่จะรับการถวายผ้าไตรในลำดับจากนี้ไปนะครับซึ่งพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปเที่ยวที่สองได้ขึ้นนั่งยังอาจสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานปู่ลาดรองโยงและปู่ลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่จะเตรียมในส่วนของการที่ทรงทอดผ้าไตรในอีก12ไตรเที่ยวที่2ครับของ12ไตรจำนวน3เที่ยวครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ปูลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีปฏิบัติพระราชกรณีกิจแทนพระองค์ในการที่ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวที่2ครับแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง47รูปนั้นมาจากวัดต่างๆเรียกว่าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครปฐมจังหวัดนนทบุรีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดราชบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสมุทรสาครนครนายกสมุทรปราการด้วยแล้วก็มีพระไทยในวัดไทยในอินเดียก็มาด้วยเช่นกันครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเสร็จเรียบร้อยพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกอบครับ

0: ระสงฆ
1: ์พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้ทำการเก็บพระภูษาโยงแล้วก็รองโยงในลำดับต่อไปนะครับและหลังจากนั้นก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ของจำนวน12รูป3เที่ยวลงจากอาสงเพื่อที่จะทำการนิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปในเที่ยวที่3ก็เป็นอันครบทั้ง47รูปทั้งหมดรวมทั้ง11รูปแรกด้วยนะครับขณะนี้เป็นการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2ลงจากอาสงครับ
2: ท่านผู้ฟังครับอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อช่วงข้างต้นในเรื่องของไม้จันหอมที่จะใช้เพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งในเบื้องต้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการนำส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อนำไปจัดสร้างต่อไปนะครับซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเองที่ได้รับมอบไม้จันหอมนั้นในเบื้องต้นสำนักงานขออภัยครับสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจะนำไม้จันหอมดังกล่าวไปดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ด้วยความประณีตพิถีพิถันและสมพระเกียรติยศสูงสุดโดยนับจากนี้ช่างโลหะช่างไม้ประณีตและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรจะดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์อย่างสุดฝีมือด้วยความละเอียดรอบคอบประณีตพิถีพิถันเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมประโยชน์และแสดงฝีมือเชิงช่างศิลปกรรมชั้นสูงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้เป็นที่ปรากฏสืบไปนอกจากนี้จะมีการบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติตั้งแต่การจัดหาต้นจันหอมพิธีบวงสรวงพิธีการตัดต้นจันหอมและขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดและสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปครับ

0: ี้ทั้งนั้นเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกไม้จันหอมที่จะคัดเลือกเฉพาะไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติไม่ตัดต้นไม้ที่มีชีวิตและกำหนดให้มีการปลูกทดแทนเพื่อรักษาสมดุลของผืนป่าโดยการดำเนินการได้มอบหมายให้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจำนวน20ต้นขนาดเส้นรอบวงเฉลี่ยประมาณ150เซนติเมตรซึ่งเหมาะสมสำหรับการแปรรูปโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีพื้นที่ประมาณ969ตารางกิโลเมตรมีระบบนิเวศที่หลากหลายทั้งป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งและป่าผสมผลัดใบและเป็นแหล่งพบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติด้วยนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงและปูลาดรองโยงและพระปูสาโยงเรียบร้อยแล้วและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวที่3ครับซึ่งหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวนี้เที่ยวที่3ครบแล้วก็จะครบทั้งหมด47รูปรวมทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกด้วยนะครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรจนครบ12ไตรแล้วนะครับทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมทรงถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกอบครับ

0: ระสงฆ์12รูป
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์ซึ่งเป็นเที่ยวที่3เที่ยวสุดท้ายครบทั้งหมดแล้วนะครับ47รูปด้วยกันขณะนี้เจ้าพนักงานได้เก็บรองโยงและก็พระภูษาโยงนะครับและก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมในลำดับต่อไปครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง12รูปได้ลงจากอาสงแล้วออกจากพระที่นั่งแล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของไม้จันหอมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับในส่วนของไม้จันหอมนั้นที่จะนำมาจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่เบื้องต้นจะมีการแปรรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อนและไม้จันหอมชนิดแผ่น 1,350 แผ่นซึ่งในเบื้องต้นนั้นทางแหล่งไม้ที่พบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ใกล้เคียงยังพบไม้จันหอมต่างๆที่นอกเหนือจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติดูแลและขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับทรงรับการถวายความเคารพและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมนะครับในส่วนของพระพิธีธรรมก็จะทำการสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ต่อไปเช่นเดียวกันนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนของพิธีทรงบำเพ็ญพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสาตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จมาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่หนึ่งครับเมื่อทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสร็จแล้วก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จในวันนี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของประชาชนทั่วไปที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในส่วนตรงนี้ประชาชนทั่วไปสามารถผ่านจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานได้นะครับซึ่งเฉพาะในวันนี้วันที่19กันยายน2569สามารถเข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา 19:00 นครับทั้งนี้ประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและพระศพนั้นโปรดแต่งกายสุภาพโดยกรณีเข้ากราบถวายนั้นให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับซึ่งสามารถเดินทางไปได้โดยเฉพาะในวันขออนุญาตย้ำในส่วนของวันนี้จะได้ตั้งแต่ในเวลา 13:00 นจนถึง 20:00 นครับท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระเกียรติยศแห่งพระวิทยาอุตสาหะและการอุทิศเพื่อแผ่นดินกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั้นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตราชวราภรณ์โดยทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ซึ่งได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจโดยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาสนองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในส่วนพระองค์ให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยอันเป็นการแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากและเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยยิ่งนอกจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลายาวนานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการ ส่งรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าได้ทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาและก็เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วนะครับลงทางบันไดมุกระสันทางพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาประทับรถยนต์พระที่นั่งในลำดับต่อไปนี้เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปนะครับซึ่งกองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพวงดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังเพื่อกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ

0: ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงใช้พระปัญญานานัปปการและคุณวุฒิระดับสูงทั้งในด้านของการทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายซึ่งเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐออสเตรียและอื่นๆอีกมากมายซึ่งไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดพระองค์ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประจำวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งที่รับสัญญาณในการถ่ายทอดสดในครั้งนี้และทีมงานในวันนี้ทีมงานช่างเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธิระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณเจรชัดเทศสายคุณบุญประกอบอบกลิ่นและผู้บรรยายคุณพินโยรุ่งสมัยคุณบุญมาสีมาศและผมอานนท์นันตสุคนละ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ
2: จะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
3: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089 903 1782

0: dim
1: dab อย่าคิดว่าดื่มแล้วขับจะไม่เป็นอะไรเพราะแอลกอฮอล์จะทำให้สมองช้าง่วงซึมเบลอเห็นภาพซ้อนทำให้คุณควบคุมรถไม่ได้การตัดสินใจและการตอบสนองช้าลงเสี่ยงเสียทรัพย์เสี่ยงดับชีวิตทั้งตัวเองและผู้อื่นดื่มเท่ากับดับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
4: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782 I'm yours
7: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆ ด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ091-879-4199

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการกับดีเจหน่อยจิรารัตน์นะคะวันนี้เราอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะอยู่กันแบบยาวๆได้นะคะท่านใดที่สนใจจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่ามีผลิตภัณฑ์อยู่มีสินค้าอยู่อยากจะจัดรายการเองกับทางสถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์หรือทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป.ลพบุรีนะคะก็สามารถติดต่อได้0899031782ค่ะ0899031782ค่ะสนับสนุนรายการกันนะคะเหมือนกับบริษัทอีซูซูพันธุ์เจริญลพบุรีนี้เลยรถดีโปรโมชั่นดีข้อเสนอดีทุกอย่างดีไปหมดเลยนะคะไม่ต้องเดินทางไปให้เปลืองน้ำมันอันนี้ก็ดีนะคะท่านใดที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้รถทุกรุ่นของ MIU XD Max X Series นะคะรถกระบะรถอเนกประสงค์รถบรรทุกมีให้เลือกได้ใช้งานนะคะตามอาชีพของคุณเลยสนใจจะเลือกรุ่นไหนโทรไปคุยกันได้โทรสอบถามดอกเบี้ยสอบถามเงินดาวได้หมดเลยนะคะหรือว่าอยากจะไปดูรถก่อนก็ได้ที่บริษัทอีซูซูพันธุ์เจริญลพบุรีในเมืองนี่เองใกล้ๆนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ0815524735 0815524735แล้วก็ที่036425191-3ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่มาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาทำธุระแล้วก็ต้องการจะหาที่พักใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บัณฑิตรีสอร์ทนะอยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประมาณ4กิโลเมตรเองอยู่ใกล้ตลาดพัฒนานิคมประมาณกิโลกว่าสะดวกสบายค่ะจอดรถหน้าห้องพักได้เลยแอร์ทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นฟรี Wi-Fi มีให้ครบนะคะสำรองห้องพักกันที่0899031782ค่ะ0899031782นะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดค่ะที่อยากจะดื่มกาแฟแบบสบายๆดื่มกาแฟให้ผ่อนคลายนะคะกาแฟทิพย์เทวีค่ะเรามีเป็นกาแฟสำเร็จรูปคุณภาพที่ผสมผสานระหว่างสมุนไพรวิตามินได้อย่างลงตัวกันเลยทีเดียวนะคะดื่มกาแฟกันก็ต้องกาแฟที่มีประโยชน์กลิ่นกาแฟยังหอมกรุ่นอยู่นะคะถ้าหากว่าสนใจกาแฟทิพย์เทวีสอบถามกันได้ที่0959523236ค่ะหรือว่าต้องการอยากจะมีสปาไว้ที่มือถือของคุณที่มือของคุณนะคะสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาเป็นการคัดสรรสมุนไพรคุณภาพนะคะช่วยดูแลผ่อนคลายนะคะเหมาะสำหรับในการใช้ชีวิตประจำวันเลยทีเดียวนะคะปรับสมดุลดูแลปกป้องกลิ่นสมุนไพรจะช่วยบำบัดได้นะคะสนใจสอบถามกันได้ที่0959523236ค่ะ0959523236ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะมีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังการสาระน่ารู้แล้วกันเนาะเป็นเรื่องของอากาศที่บางทีเปลี่ยนแปลงร้อนมากเย็นมากฝนตกหลายๆอย่างนี่นะคะเรามาเริ่มกันตั้งแต่การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยนะคะอาหารที่ดีมีประโยชน์อาหารที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันก็จะมีพวกผลไม้ต่างๆผักผลไม้นี่แหละเป็นวิตามินแล้วก็มีแร่ธาตุที่ดีเลยทีเดียวนะคะส่วนเรื่องของเมนูอาหารก็จำเป็นก็เลือกให้หมู่ให้ถูกกับฤดูกาลของนั้นๆด้วยนะคะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะประเภทออกกำลังกายก็ต้องเลือกที่เหมาะกับตัวเรานะคะพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขอนามัยส่วนตัวแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลแล้วก็สังเกตอาการผิดปกติของร่างกายถ้าไม่ดีก็ไปพบแพทย์กันนะคะอ่ะช่วงนี้แนะนำบทเพลงก็สวดรายการก็ได้ที่0899031782กันได้เลยเนาะ

0: พื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวชั่วคราวหลังน้ำป่าไหลหลากและอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ติดธงแดงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าสักหลังระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วอะไร

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: เมื่อเช้านี้เวลา 6:00 นเทศบาลเมืองหล่มสักได้รับแจ้งข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจากโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์พบว่าระดับน้ำในสถานีตรวจวัดสำคัญมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันในพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมาจึงแจ้งให้เทศบาลเมืองหล่มสักยกระดับการแจ้งเตือนเป็นธงแดงเพื่อให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากปริมาณฝนสะสมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตอำเภอหล่มสักรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเทศบาลเมืองหล่มสักขอให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเร่งยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยเก็บเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่าให้เรียบร้อยระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดและขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดด้านอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเซี่ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและมีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและสภาพพื้นที่อาจไม่ปลอดภัยจึงขออภัยในความไม่สะดวกและขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยติดตามประเด็นข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
5: สถานการณ์ตะวันออกกลางในสัปดาห์นี้ยังคงตึงเครียดกลุ่มกบฏฮูตีเพิ่มการโจมตีในซาอุดิอาระเบียขณะที่ซาอุดิอาระเบียตอบโต้ทางอากาศด้านช่องแคบฮอร์มุสและทะเลแดงยังเผชิญความเสี่ยงต่อการเดินเรือและการขนส่งน้ำมันขณะที่สถานการณ์ชายแดนอิสราเอลและเลบานอนยังมีความรุนแรงเป็นระยะและวิกฤตมนุษยธรรมในเยเมนรุนแรงขึ้นต่อเนื่องโดยมีประชาชนพลัดถิ่นแล้วมากกว่า 100,000 คนส่วนสถานการณ์รัสเซียยูเครนรัสเซียยังคงเดินหน้าโจมตีกรุงเคียฟและเมืองสำคัญหลายแห่งของยูเครนขณะที่ทรัมป์อ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงหยุดโจมตีเป้าหมายด้านพลังงานของอีกฝ่ายแล้ว EU เสนอให้แคนาดาเข้าเป็นสมาชิกสมทบประเทศแรกของ EU ขณะที่ผู้นำแคนาดาตอบรับคำชวนพร้อมยืนยันไม่ได้ต้องการสร้างขั้วอำนาจที่3ขณะที่การเข้าเป็นสมาชิกจริงๆอาจเผชิญอุปสรรคหลายอย่างทั้งทางกฎหมายและเสียงต่อต้านเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสายใยรักครอบครัวดำเนินรายการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกับรายการรอบรั้วเทศสตรีประจำรอบสัปดาห์นี้ค่ะในรอบสัปดาห์นี้นะคะมีข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมากมายหลากหลายข่าวสารค่ะพร้อมทั้งยังมีผู้ใหญ่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีด้วยนะคะอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาพบกันหลังจากพักเบรกโฆษณาค่ะ
1: พักผ่อนสุขกายกับห้องพักแสนสบายไปกับเทพธานีเพลสนะคะเปิดบริการทุกวันพิเศษสุดในช่วงนี้ห้องพักธรรมดาทั้งเตียงเดี่ยวและเตียงคู่เพียง500บาทห้อง VIP 1,000 บาทพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันโรงแรมเทพธานีเพลสอยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีริมถนนนารายมหาราชห่างจากศาลพระกลางเพียง1กิโลเมตรสำรองห้องพักโทร036411029 411982และ413455เลือกพักโรงแรมเทพธานีเพรสถูกใจใช้เลยค่ะ
2: เมื่อวันที่23สิงหาคม2569กองพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดีได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าบุคลากรและประชาชนทั่วไปในหัวข้อประดิษฐ์มาลัยมะลินานาจากกระดาษทิชชู่ณห้องประชุมชั้น3อาคาร90ปีโดยมีครูสุนิสาวงปานเป็นวิทยากรการอบรมเมื่อวันที่24สิงหาคม2569ณห้องประชุม 24/204 ชั้น2อาคารรัตนเทพสตรีรองศาสตราจารย์ดร.สาสีธรวชิรปัญญาพงษ์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดีผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาผู้ในการกองนโยบายและแผนและบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจากบริษัทวิชเน็ตจำกัดในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริดมีติ้งซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้บริษัทวิชเน็ตได้เข้ารายงานผลการดำเนินงานในการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริการการศึกษางานทะเบียนและวัดผลรวมถึงการประเมินผลพร้อมทั้งเข้าปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการในการตรวจสอบระบบและดูแลความเรียบร้อยตามรอบระยะเวลาการให้บริการพร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานของระบบเพื่อเกิดความสมบูรณ์ในการทำงานรองรับการให้บริการนักศึกษาและบุคลากรอย่างเต็มรูปแบบผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษาครั้งที่5ณห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ1ชั้น3อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่25สิงหาคม2569เมื่อวันที่26และ27สิงหาคม2569ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้าร่วมกิจกรรมพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชนและร่วมการสัมมนาภายใต้โครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนครั้งที่61จังหวัดลพบุรีซึ่งจัดโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโดยมีพลตำรวจเอกสรายุทธสงวนโคภัยผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะลงพื้นที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560พร้อมบูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยในวันที่26สิงหาคม2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมกิจกรรมพบปะพูดคุยกับนายอำเภอโคกสำโรงกลุ่มผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ส่วนในวันที่27สิงหาคม2569อาจารย์ดร.บุญญานุชเฉวียงหงรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้เข้าร่วมการสัมมนาที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอดโดยมีคุณวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายเข้าร่วมการประชุมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย พื่อรับฟังคำแนะนำและการชี้แนะแนวทางในการบริการวิชาการและการจัดหารายได้เพื่อวางแนวทางในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ร่วมกันเมื่อวันที่27สิงหาคม2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคุณสุรชาวเรืองวัฒกีผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียนในโอกาสเข้าหารือแนวทางในการต่อยอดความร่วมมือทางการศึกษาในอนาคตโดยมีประเด็นหารือที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเกณฑ์การประเมินของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาการสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษการส่งเสริมกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนและการพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเมื่อวันที่27สิงหาคม2569ณห้องประชุมร่มยุงทองชั้น10อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีพ.ศ. 2569เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาต้นแบบในการปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานทุกขั้นตอนเมื่อวันที่28สิงหาคม2569คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้จัดกิจกรรมตลาดนัดใต้ดินฮูโซเทียยูมาร์เก็ตณลานกิจกรรมชั้น1อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนดร.กฤษณพงศ์กีรติกรนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในครั้งที่10ในรูปแบบของการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณห้องประชุม 24/204 ชั้น2อาคารรัตนเทพสตรีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่18สิงหาคม2569เมื่อวันที่28สิงหาคม2569เด็กหญิงพิชยธิดามูลอินนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห้องที่5โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในฐานะนักแสดงนำผู้รับบทมานีจากภาพยนตร์เรื่องมานีมานะมิตรภาพระหว่างเพื่อนเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติ Thailand Moral Award 2025สาขาภาพยนตร์ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยการมอบรางวัลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกชริตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสมเกียรติมีบุคคลสำคัญและผู้บริหารระดับสูงของประเทศร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่งอาทิคุณซาบิดาไทเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลประธานกรรมการศูนย์คุณธรรมรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดวทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมพร้อมด้วยคณะกรรมการภาคีเครือข่ายและผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ณโรงแรมโนโวเทลกรุงเทพสยามสแควร์อาจารย์วันวิสาปั้นคุ้มรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้าร่วมการสัมมนา ILAS Mood Plus Thailand 2026 เสริมศักยภาพอุดมศึกษาไทยสู่การขอรับทุน Capacity Building in Higher Education ซึ่งจะโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยการเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่สำคัญในการเปิดมุมมองและต่อยอดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรวมถึงนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศและข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปในอนาคตโดยมุ่งยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาอย่างยั่งยืนเ าจารย์พีรพงษ์ศรีเนียงรองประธานกรรมการกลุ่มเครดิตยูเนียนสถาบันราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเครดิตยูเนียนสถาบันราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่2และคณะกรรมการจัดทำร่างข้อบังคับสหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่2ณห้องประชุมรัติเทพกองพัฒนานักศึกษาซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่28สิงหาคม2569เพื่อพิจารณาในประเด็นสำคัญร่วมกันเกี่ยวกับการพิจารณาร่างข้อบังคับกลุ่มเครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและการพิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569เมื่อวันที่28สิงหาคม2569สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพการทำงานของบุคลากรห้องสมุดสู่การเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานณชั้น3อาคารสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีเรืออากาศตรีหญิงพิลาศินีพันทองหลางผู้บริหารสบายดีคลินิกกายภาพบำบัดจังหวัดลพบุรีและคุณสุรัตน์ปรีกล้วยนักกายภาพบำบัดเป็นวิทยากรการอบรมเมื่อวันที่28สิงหาคม2569

วันที่28สิงหาคม2569ณวัดสำราญตำบลโพ9ต้นอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มยุรีรัตนเสริมพงศ์คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมในพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาซึ่งจะโดยจังหวัดลพบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีโดยพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคุณประยูรสิริวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสเมื่อวันที่29สิงหาคม2569ณห้องประชุมประเภทราชาชั้น3อาคารรัตนเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประชันกลอนสดวรรณศิลป์เทพสตรีครั้งที่4และการประชันกลอนสดสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยระดับภาคกลางประจำปีพ.ศ. 2569ซึ่งจัดโดยหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้แก่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยสถาบันสุนทรภู่กองทุนนภาลัยสุวรรณธาดาเพื่องานวรรณศิลป์ชมรมบัณฑิตทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรมและชมรมวรรณกวีศรีละโวผลการแข่งขันการประชันกลอนสดวรรณศิลป์เทพสตรีประจำปีพ.ศ. 2569รางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยารางวัลการประชันกลอนสดสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยระดับภาคกลางประถมศึกษารางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนอนุบาลชัยนาทรางวัลการประชันกลอนสดสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยระดับภาคกลางมัธยมศึกษารางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยาและรางวัลการประชันกลอนสดสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยระดับภาคกลางอุดมศึกษารางวัลชนะเลิศได้แก่วิชาเอกภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเมื่อวันที่30สิงหาคม2569ณอ่างสับเหล็กตำบลโคกตูมอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีรองศาสตราจารย์ดร.ดวงใจบุญกุศลรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันวิ่งลพบุรีฮาล์ฟมาราธอน2026ซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรีร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยมีว่าที่ร้อยตรีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่31สิงหาคม2569ณห้องประชุม 24/204 ชั้น2อาคารรัตนเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมในการต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจษฎาความคุ้นเคยอาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในฐานะประธานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ดร.นิสาภักวิไลอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เพ็ญนภาหวังที่ชอบผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายในประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุธาสินีสิริโภคาภิรมย์อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอาจารย์ดร.ทศพรพีสระอาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลินทร์มรกานนท์รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูเทพประภากรรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันตามเกณฑ์เอสเปกประจำปีการศึกษา2568โดยผลการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในปีการศึกษา2500

0: 68ได้มากกว่า100คะแนนระหว่างวันที่1ถึง3กันยายน2569มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้จัดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีพ.ศ. 2569โดยในวันที่1และ2กันยายน2569เป็นการฝึกซ้อมย่อยส่วนในวันที่3กันยายน2569เป็นการซ้อมใหญ่ในรูปแบบเสมือนจริงรองศาสตราจารย์ดร.ศาสตร์ศรีธรวชิรปัญญาพงษ์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการทำสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในรูปแบบของการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่2กันยายน2569เมื่อวันที่4กันยายน2569งานสื่อสารองค์กรกองกลางสำนักงานอธิการบดีคุณภูมิดาผลนิโครธรองผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สินและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานสื่อสารองค์กรกองกลางสำนักงานอธิการบดีพร้อมด้วยบุคลากรงานสื่อสารองค์กรได้ร่วมจัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเคลื่อนที่ที่โรงเรียนโคกสำโรงวิทยาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางในการสื่อสารในระดับสากลผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพนัทนุชมากุลผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในโอกาสให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรมในครั้งที่5พร้อมมอบแนวทางในการดำเนินงานแก่คณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพณห้องประชุมชัยพฤกษ์ชั้น2อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่4กันยายน2569เมื่อวันที่4และ5กันยายน2569ณห้องกิ่งทองโรงแรมเอเชียกรุงเทพมหานครรองศาสตราจารย์ดร.ดวงใจบุญกุศลรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุกัญญาพยุงศิลป์อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการไทยคาร์เนกี้คอมมูนิตี้เอนเกจเมนต์คลาสสิฟิเคชันการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่สถาบันอุดมศึกษาไทยในการประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด Carnegie Community Engagement Classification Framework 2026เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเองและวางแผนการดำเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมโดยเน้นการสร้างความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และทรัพยากรบนพื้นฐานหลักการสำคัญ3ประการได้แก่ความเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมการแลกเปลี่ยนและเกิดประโยชน์ร่วมกันรวมถึงการยอมรับคุณค่าองค์ความรู้ของชุมชนเมื่อวันที่5กันยายน2569เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นวันที่4ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมในการนี้ดร.กฤษณพงษ์กีรติกรนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีตลอดจนคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้นำผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รวมทั้งสิ้น624คนประกอบด้วยบัณฑิตระดับปริญญาตรีจำนวน598คนและมหาบัณฑิตระดับปริญญาโทจำนวน26คนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำคัญ4ด้านได้แก่การพัฒนาท้องถิ่นมุ่งเน้นการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมด้านการผลิตและพัฒนาครูสร้างครูต้นแบบระดับมืออาชีพและบ่มเพาะนักศึกษาให้มีทักษะชีวิตควบคู่คุณธรรมด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะอาชีพที่2โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเป็นฐานและด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการได้นำเทคโนโลยีดิจิทัล AI และ Big Data มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานพร้อมประสานความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆเพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองประธานคณะกรรมการพิจารณากฎระเบียบข้อบังคับข้อกฎหมายและคดีความมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากฎระเบียบข้อบังคับข้อกฎหมายและคดีความครั้งที่6ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีตติ้งณห้องประชุมโกสาปานชั้น2อาคารลวสีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่7กันยายน2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6 มิถุนายนพุทธศักราช2567

0: ่ะสำหรับในเที่ยงวันนี้นะคะเราก็พบกับบทเพลงเพราะๆนะคะนั่นก็คือบทเพลงฝนตกอีกแล้วค่ะก็ตรงกับคอนเซปต์รายการของเราในวันนี้เลยนะคะที่เราจะมาเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งเตือนฝนค่ะในช่วงนี้ซึ่งก็เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงที่เราทุกคนเนี่ยจะต้องระมัดระวังแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะตามการแจ้งเตือนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้มีการแจ้งเตือนกันมาตั้งแต่วันที่15และจนถึงวันที่20กันยายนค่ะให้เราทุกคนเนี่ยเตรียมพร้อมกับรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากนั่นเองค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะในช่วงระหว่างวันที่15ถึงวันที่20กันยายนเนี่ยประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มกระทบนะคะตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก่อนที่จะขยายไปยังภาคกลางภาคตะวันออกนะคะในส่วนของทะเลอันดามันคลื่นค่อนข้างแรงนะคะคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ค่ะก็ขอให้ชาวเรือเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงระหว่างวันที่15ถึง20กันยายนนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังมีที่ไหนบ้างนะคะเริ่มกันที่พื้นที่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังนั่นก็คือทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะสำหรับน้ำท่วมขังเนี่ยเราก็จะพบมากในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเดินทางนะคะเพราะว่าถึงแม้จะไม่มีฝนตกเนี่ยรถก็ติดอยู่แล้วและยิ่งมีฝนตกลงมาเนี่ยก็เรียกได้ว่ารถก็จะติดมากขึ้นกว่าเดิมนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันที่15 16 17 18จนมาถึงวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีฝนตกในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยในช่วงเย็นตลอดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะวางแผนการเดินทางกันให้ดีๆนะคะในส่วนของคลื่นลมแรงภาคใต้6จังหวัดมีที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะในส่วนของพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนั่นก็คือบริเวณอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 80% ของความจุรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำและลำน้ำสาขานะคะที่มีความเสี่ยงระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนั่นเองค่ะในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองเขาก็มีการเตรียมพร้อมรับมือ24ชั่วโมงนะคะโดยได้มีการประสานกับ76จังหวัดกรุงเทพมหานครและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศค่ะโดยให้มีการดำเนินการดังนี้นะคะนั่นก็คือการจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนหากจำเป็นต้องอพยพค่ะเฝ้าระวังแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะอย่างเช่นถ้ำและน้ำตกหากมีความเสี่ยงเนี่ยให้แจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่และสุดท้ายเลยนั่นก็คือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพื้นที่ชายฝั่งและการเดินเรือค่ะในส่วนของหน่วยงานที่ดูแลเนี่ยเขาก็มีการเตรียมพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงสำหรับเราที่เป็นส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะประชาชนเนี่ยเราจะเตรียมพร้อมอย่างไรเตรียมพร้อมนั่นก็คือติดตามประกาศเตือนภัยค่ะจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากอยู่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะคะก็ควรที่จะเตรียมยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมสิ่งของจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากหรือเส้นทางที่มีน้ำไหลหลากค่ะหากอยู่พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลหรือว่าพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มเนี่ยเราก็จะต้องเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้น้ำตกถ้ำหรือพื้นที่ธรรมชาติเมื่อมีฝนตกหนักนะคะและสุดท้ายเลยนั่นก็คือในช่วงของคลื่นลมแรงเนี่ยเราควรที่จะงดเล่นน้ำทะเลแล้วก็ปฏิบัติตามคำเตือนของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเลยค่ะที่สำคัญมากไปกว่านั้นนะคะการติดตามแจ้งเตือนภัยเนี่ยสามารถที่จะติดตามได้ที่ไทย Disaster Alert นะคะอีกสักรอบนึงติดตามแจ้งเตือนภัยได้ที่ไทย Disaster Alert แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือที่ LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือถ้าจะง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือสายด่วนนิรภัย 1784ตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ฟังคะถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยเราก็จะได้เตรียมพร้อมก่อนความปลอดภัยเนี่ยก็จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่ารอให้น้ำมาแล้วค่อยเตรียมตัวนะคะเราควรที่จะเตรียมรับมือตามที่หน่วยงานเนี่ยเขาได้แจ้งมาค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากประชาสัมพันธ์กันถึงครอบครัวเพื่อนแล้วก็คนในพื้นที่เสี่ยงนะคะเพื่อที่จะช่วยกันเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการแจ้งเตือนการเกี่ยวกับฝนในช่วงแรกแบบนี้นะคะก็ต่อไปเนี่ยเราจะไปดูในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนหากเราต้องเจอกับภัยพิบัติค่ะนั่นก็คือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเองเขาก็ไฟเขียวนะคะเกี่ยวกับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติยกระดับการบริหารความเสี่ยงจากการรอช่วยหลังเกิดภัยไปสู่การเตรียมความคุ้มครองล่วงหน้าซึ่งครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศคุ้มครอง3ภัยสำคัญค่ะ3ภัยสำคัญมีอะไรบ้าง3ภัยสำคัญนั้นก็คืออุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวความคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุดเนี่ย 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ค่ะเรามาดูตัวแรกกันนะคะนั่นก็คืออุทกภัยเนี่ยจะมีค่าสินใหม่เบื้องต้นเนี่ย 10,000 บาทเพิ่มเติมสูงสุดอยู่ที่ 90,000 บาทค่ะต่อกันเลยนะคะสำหรับอุทกภัยภัยที่2นั่นก็คือวาตภัยและแผ่นดินไหวจะมีค่าสินใหม่เบื้องต้นจำนวน 5,000 บาทเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทค่ะในกรณีเสียชีวิตทั้ง3ภัยคุ้มครองนะคะก็จะอยู่ที่ 2 ล้านบาทต่อคนตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งจะเริ่มคุ้มครองค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะคะ2569จนถึงวันที่1ตุลาคม2570ค่ะเรียกได้ว่านี่คือมิติใหม่นะคะเป็นการปรับแนวทางรับมือภัยพิบัติของภาครัฐจากการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุไปสู่การบริหารความเสี่ยงเชิงรุกเพื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็ชดเชยความเสียหายเนี่ยเป็นระบบและพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงการเยียวยาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะก็รู้สิทธิ์ของตัวเองไว้ก่อนภัยมานะคะก็จะช่วยกันให้เราเนี่ยสามารถที่จะไม่ต้องเผชิญความเสียหายเพียงลำพังเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันแชร์ข้อมูลประชาสัมพันธ์บอกต่อให้ครอบครัวเพื่อนบ้านและคนในชุมชนได้รับทราบกันนะคะเพราะว่าภัยพิบัติเนี่ยอาจขึ้นได้ขออภัยค่ะเพราะภัยพิบัติเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกที่นะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมเนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้นั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่านำเกี่ยวกับสิทธินะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วเนี่ยเราควรจะต้องทำยังไงนะคะก็อย่างที่รัฐบาลเขาได้บอกไว้ค่ะนั่นก็คือเราจะเปลี่ยนจากการรอช่วยหลังเกิดภัยเนี่ยมาเป็นการคุ้มครองล่วงหน้านะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติดีๆค่ะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะให้เพื่อที่แบบว่าเราเจอภัยพิบัติเนี่ยก็ไม่ต้องเผชิญความเสี่ยงเพียงลำพังก็ถือว่าเป็นมิติใหม่รูปแบบใหม่นะคะก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรัฐบาลเขาก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะไปต่อกันที่เรื่องของปลาหมอคางดำกันบ้างนะคะหลายๆคนยังจำกันได้อยู่ไหมคะสำหรับปัญหาของปลาหมอคางดำที่ได้เคยมีการได้มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพอาชีพของประชาชนในพื้นที่ล่าสุดทางด้านของนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกมายืนยันนะคะว่ากระทรวงเกษตรเองจะไม่รอผลคดีถึงที่สุดแต่จะเดินหน้าควบคุมแล้วก็กำจัดปลาหมอคางดำอย่างเข้มข้นโดยจะยึดมาตรฐานการดำเนินงานตามแนวทางคำพิพากษาศาลนั่นเองค่ะ7มาตรการเชิงรุกเดินหน้าจัดการปลาหมอคางดำมีอะไรบ้างเราไปทำความเข้าใจกันเลยนะคะนั่นก็คือมาตรการแรกเป็นการเร่งจับแล้วก็กำจัดในแหล่งน้ำที่พบการระบาดค่ะมาตรการที่2ใช้ปลาผู้ล่าซึ่งจะช่วยควบคุมจำนวนในพื้นที่นะคะมาตรการที่3นำปลาที่จับได้เนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างเช่นทำปลาป่นหรือว่าปุ๋ยมาตรการที่4เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงป้องกันการแพร่กระจายสู่แหล่งน้ำใหม่นะคะมาตรการที่5เป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนดึงเกษตรกรและประชาชนร่วมเฝ้าระวังค่ะมาตรการที่6ใช้เทคโนโลยีและงานวิจัยนะคะอย่างเช่น tracking แล้วก็การวิเคราะห์ DNA และมาตรการสุดท้ายนั่นก็คือมาตรการเกี่ยวกับการฟื้นฟูระบบนิเวศหลังควบคุมและกำจัดในพื้นที่ได้สำเร็จนั่นเองค่ะปัจจุบันเนี่ยก็จะพบการระบาดใน21จังหวัด ด้วยกันในขณะที่ยังมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรในส่วนของรัฐบาลเองนะคะก็มีการเตรียมยกระดับมาตรการให้เข้มข้นแล้วก็ครอบคลุมขออภัยค่ะรัฐบาลเนี่ยมีการเตรียมแล้วก็ยกระดับมาตรการให้เข้มข้นและครอบคลุมทุกพื้นที่นะคะพร้อมกับจัดตั้งกลไกเฉพาะกิจและแท็กฟอร์สนะคะระดับจังหวัดเพื่อที่จะให้มีผู้รับผิดชอบชัดเจนประสานงานหลายหน่วยงานค่ะและสามารถที่จะลงพื้นที่แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วก็ถือว่าไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังแต่ต้องอาศัยพลังงานจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นชาวประมงเกษตรกรชุมชนและประชาชนในพื้นที่สามารถเข้ามามีส่วนสำคัญในการเฝ้าระวังแล้วก็ช่วยกันลดการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องค่ะก็ร่วมกันปกป้องระบบนิเวศนี้เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำให้คนรุ่นต่อไปกันนะคะก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เราจะจัดการกับเจ้าปลาหมอคางดำที่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่จัดการเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของเราแล้วก็รวมไปถึงความหลากหลายทางชีวภาพด้วยและที่สำคัญกระทบถึงอาชีพของพี่น้องประชาชนด้วยนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นมาตรการที่รัฐบาลเขาออกมาเพื่อที่จะเร่งจัดการกับปลาหมอคางดำนะคะก็เป็นมาตรการดีๆนะคะที่เห็นความปากท้องของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นหลักนะคะอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่รัฐบาลเขาก็มีการยกระดับนั่นก็คือในช่วงนี้เนี่ยก็มีเรื่องของการยกระดับการสกัดกั้นการสกัดเส้นทางเงินค่ะจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหลังจากที่มีการพบรูปแบบการเคลื่อนย้ายเงินที่ซับซ้อนแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะคะหรือไหลออกนอกประเทศภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงทำให้การประสานงานแบบเดิมเนี่ยอาจตามเงินไม่ทันเพราะฉะนั้นกระทรวงการคลังเขาก็ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเตรียมจัดทำนะคะพร้อมกับวาง4ระบบกลางระดับชาติเป็นการเชื่อมข้อมูลความเสี่ยงการรับแจ้งเหตุการติดตามเส้นทางเงินและการอายัดให้หน่วยงานเนี่ยสามารถทำงานต่อกันได้ทันทีค่ะแทนการแยกข้อมูลแล้วก็ประสานงานกันเป็นทอดๆ4ระบบดังกล่าวออกแบบให้ทำงานตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงตามเงินคืนมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะ4ระบบด้วยกันระบบแรกนั่นก็คือ1ตัวตน1ระดับความเสี่ยงระบบที่2วิเคราะห์ข้อมูลรู้ทันกลโกงระบบที่3แจ้งครั้งเดียวเส้นทางเดียวและระบบสุดท้ายนั่นก็คือไล่ให้ทันอายัดให้เร็วค่ะนอกจากนี้นะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการยกระดับมาตรฐาน KYC CDD และ EDD เพื่อที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบลูกค้าแล้วก็ธุรกรรมเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางให้เทียบเท่าศูนย์กลางทางการเงินในประเทศนั่นเองค่ะก็พูดคุยกันในช่วงแรกมาพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าก
0: ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะคู่สายกฎหมายน่ารู้นะคะเราไปพบกับพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกกันค่ะ
3: สวัสดีค่ะเมื่อพูดถึงศาลทหารหลายคนก็คงจะทราบคร่าวๆว่าเป็นศาลที่เอาไว้ตัดสินคดีพวกที่ทหารกระทำความผิดแค่นั้นใช่ไหมคะแล้วความจริงนั้นศาลทหารมีเขตอำนาจพิจารณาคดีอะไรบ้างมีข้อยกเว้นไหมวันนี้คู่สายกฎหมายน่ารู้จะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับศาลทหารให้มากขึ้นค่ะเรามาเริ่มดูกันที่กฎหมายก่อนค่ะ รัฐธรรมนูญได้บัญญัติถึงศาลทหารว่ามีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอำนาจศาลทหารและคดีอื่นทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งตามที่กฎหมายบัญญัติที่ว่านี้นะคะก็คือพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพุทธศักราช2498ค่ะโดยได้วางหลักเกี่ยวกับวิธีการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลทหารไว้โดยเฉพาะดังนั้นถ้าอยากจะทราบเรื่องใดที่เกี่ยวกับศาลทหารให้มาดูกฎหมายฉบับนี้เป็นหลักค่ะสำหรับเขตอำนาจศาลทหารพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารก็ได้บัญญัติสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญสรุปได้3ข้อนะคะก็คือ 1. ศาลทหารพิจารณาแต่เฉพาะคดีอาญาเท่านั้น 2. คนที่จะขึ้นศาลทหารต้องกระทำความผิดในขณะที่เป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารและ 3. นอกจากนี้ศาลทหารยังมีอำนาจสั่งลงโทษคนอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารด้วยนะคะแต่เฉพาะผู้ที่กระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลเท่านั้นค่ะสำคัญที่สุดเลยก็คือการพิจารณาว่าใครเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารซึ่งกฎหมายนะคะก็ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะเลยว่าได้แก่ใครบ้างมีอยู่ด้วยกัน8ประเภทและเพื่อสะดวกต่อการจำนะคะก็จะขอแบ่งเป็น3กลุ่มค่ะโดยกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่เป็นทหารมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทได้แก่1นายทหารสัญญาบัตรประจำการก็คือนายทหารที่ยังรับราชการทำงานอยู่2นายทหารสัญญาบัตรนอกประจำการคือพวกที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกไปแล้วเฉพาะแต่เมื่อกระทำผิดต่อคำสั่งหรือข้อบังคับตามประมวลกฎหมายอาญาทหารแล้วก็ 3. นายทหารประทวนและพลทหารกองประจำการหรือประจำการหรือบุคคลที่รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและ 4. ทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจำการในหน่วยทหารก็คือพวกทหารเกณฑ์นั่นเองค่ะส่วนกลุ่มที่2นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน1ประเภทก็คือนักเรียนทหารเช่นนักเรียนเตรียมทหารนักเรียนในร้อยเหล่าต่างๆหรือนักเรียนใน10ค่ะและกลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มพลเรือนอีก3ประเภทได้แก่1พลเรือนที่สังกัดในราชการทหารเมื่อกระทำผิดในหน้าที่ราชการทหารหรือทำผิดอย่างอื่นในบริเวณที่ตั้งของทหาร2บุคคลซึ่งต้องขังหรืออยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารและ3เฉลยศึกหรือชนชาติศัตรูทั้งหมดก็จะรวมเป็น8ประเภทพอดีค่ะทีนี้นะคะเมื่อเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารแล้วที่ว่าศาลทหารพิจารณาเฉพาะแต่คดีอาญาเท่านั้นคดีอาญานี้ไม่จำกัดเฉพาะแต่ว่าเป็นตามประมวลกฎหมายอาญาทหารอย่างเช่นคดีหนีราชการเท่านั้นนะคะถ้ากระทำความผิดตามกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญาไม่ว่าจะเป็นลักวิ่งชิงปล้นทรัพย์ฉ้อโกงทำร้ายร่างกายฆ่าคนหรืออื่นๆจำพวกที่มีโทษทางอาญาก็คือโทษประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับหรือริบทรัพย์สินก็นับว่าอยู่ในอำนาจของศาลทหารด้วยทั้งสิ้นค่ะจะเห็นได้ว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์ในเรื่องของการปกครองบังคับบัญชาเป็นสำคัญคือใครที่เป็นทหารต่อให้กระทำความผิดที่ไม่ใช่อาญาทหารในการพิจารณาเรื่องโทษก็ยังต้องให้ตุลาการศาลทหารซึ่งเป็นทหารด้วยกันเป็นผู้พิจารณาค่ะแต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับคดี4ประเภทที่กฎหมายกำหนดว่าไม่อยู่ในอำนาจของศาลทหารนะคะได้แก่ 1. คดีที่บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารกับที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจศาลทหารกระทำความผิดร่วมกันเช่นคดีที่ทหารร่วมกับพลเรือนกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นตัวการร่วมผู้ใช้ผู้สนับสนุนหรือแม้กระทั่งต่างฝ่ายต่างกระทำผิดเช่นขับรถโดยประมาททั้ง2ฝ่ายถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพลเรือนก็ต้องขึ้นศาลพลเรือนค่ะ2. คดีเกี่ยวพันกับคดีที่อยู่ในอำนาจศาลพลเรือนเช่นทหารลักทรัพย์มาพลเรือนรับของโจรหรือทหารปลอมเอกสารพลเรือนเอาไปใช้ก็ให้ขึ้นศาลพลเรือนค่ะ 3. คดีที่ต้องดำเนินการในศาลคดีเด็กและเยาวชนเมื่อพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าเข้าพวกกรณีนักเรียนทหารนะคะที่อายุยังเป็นเด็กและเยาวชนที่ต้องขึ้นศาลพลเรือนค่ะและ 4. คดีที่ศาลทหารเห็นว่าไม่อยู่ในอำนาจศาลทหารเช่นคดีที่จำเลยกระทำความผิดร่วมกับผู้อื่นแต่ไม่แน่ชัดว่าผู้นั้นเป็นบุคคลในอำนาจศาลทหารหรือไม่ก็ให้ขึ้นศาลพลเรือนค่ะนอกจากคดี4ประเภทนี้แล้วนะคะยังมีเพิ่มเติมอีกในคดีซ้อมทรมานที่กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทรมานได้บัญญัติไว้เลยค่ะว่าให้ขึ้นศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบดังนั้นต่อให้เป็นบุคคลในอำนาจศาลทหารถ้าเป็นคดีซ้อมทรมานก็ขึ้นศาลพลเรือนนะคะประเด็นถัดมาก็คือถ้าเกิดเหตุการณ์ฟ้องผิดศาลแต่ศาลพลเรือนได้ประทับรับฟ้องไว้แล้วมาทราบภายหลังว่าเป็นคดีในอำนาจศาลทหาร พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารก็ได้บัญญัติไว้อีกด้วยค่ะว่าให้ศาลพลเรือนพิจารณาพิพากษาคดีนั้นต่อได้ค่ะสรุปแล้วนะคะการจะดูว่าคดีใดขึ้นศาลทหารหรือไม่ให้ดู2หลักค่ะก็คือ1หลักบุคคลโดยหลักทั่วไปศาลทหารจะพิจารณาแต่เฉพาะคดีของบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารเท่านั้นแต่ก็จะมีข้อยกเว้นบางกรณีเท่านั้นค่ะที่ศาลทหารจะมีอำนาจพิจารณาคดีพลเรือนด้วยเช่นกรณีที่พลเรือนละเมิดอำนาจศาลทหารหรือในเหตุการณ์ที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกและประกาศให้คดีบางประเภทอยู่ในอำนาจของศาลทหารส่วนหลักที่2นะคะก็คือหลักประเภทคดีโดยศาลทหารจะพิจารณาแต่เฉพาะคดีอาญาเท่านั้นยกเว้นแต่คดีที่มีความเกี่ยวข้องกับพลเรือนคดีเด็กและเยาวชนคดีซ้อมทรมานรวมถึงคดีที่ศาลพลเรือนประทับรับฟ้องไว้แล้วมาทราบภายหลังว่าเป็นคดีของศาลทหารก็ให้ศาลพลเรือนพิจารณาพิพากษาคดีได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็ได้รู้จักกับบทบาทของศาลทหารกันมากขึ้นแล้วนะคะก็ถือว่าศาลทหารเป็นองค์กรหนึ่งตามรัฐธรรมนูญที่ช่วยอำนวยความยุติธรรมให้กับสังคมซึ่งศาลทหารเองก็ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับยุคสมัยพร้อมให้บริการประชาชนด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะเราพบกันใหม่กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ค่ะและในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยไปเยี่ยมชมอุโบสถวัดพระแก้ววังหน้าค่ะซึ่งก็จะเปิดให้ชมฟรีจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะสำหรับท่ามกลางความเงียบสงบภายในพื้นที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก็ได้ซ่อนโบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมของไทยไว้แห่งหนึ่งนั่นก็คือวัดบวรสถานสุทธาวาสหรือที่เรารู้จักกันในนามวัดพระแก้ววังหน้าอดีตวัดในเขตพระราชวังบวรสถานมงคลนะคะที่ประทับของพระมหาอุปราชในสมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5ซึ่งโดยปกติเนี่ยก็จะไม่ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้บ่อยนักค่ะแต่ในโอกาสพิเศษนี้กรมศิลปากรเขาได้มีการเปิดประตูพระอุโบสถเชิญชวนทุกคนร่วมเดินทางย้อนเวลาไปเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมในกิจกรรมรากนครามัคคาแห่งรัตนโกสินทร์ค่ะไปร่วมชมภาพจิตรกรรมโบราณอายุกว่า100ปีนะคะที่ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงตกแต่งผนังให้สวยงามแต่ยังเป็นเสมือนหนังสือประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ที่ได้มีการบันทึกเรื่องราวของความเชื่อและโลกทัศน์ของผู้คนในยุคนั้นเอาไว้ให้คนรุ่นหลังอย่างเราเนี่ยได้ศึกษากันนะคะทันทีที่เราก้าวเข้าไปภายในพระอุโบสถเนี่ยก็จะพบกับภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนตระการตาเต็มพื้นที่ทั้ง4ด้านค่ะรังสรรค์ขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3บอกเล่าเรื่องราวอันทรงคุณค่าไม่ว่าจะเป็นตำนานพุทธสิหิงภาพอดีตพระพุทธเจ้า28พระองค์ภาพเทพเจ้าในปางต่างๆรวมถึงเรื่องราวจากวรรณคดีและคัมภีร์สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นรามเกียรตินารายณ์10ปางตำนานการเกิดธงตะขาบและตำนานอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะที่เริ่มมีการนำหลักทัศนียภาพแบบตะวันตกเรื่องระยะใกล้และไกลมาผสมผสานกันอย่างกลมกลืนนะคะสำหรับรอบของการนำชมโดยไม่ต้องจองล่วงหน้าหรือว่า walk in มาได้เลยเนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากเลยค่ะกรมศิลปากรเองโดยกองโบราณคดีจึงได้มีการปรับเพิ่มรอบการนำชมนะคะโดยมีทางด้านของนายนรามินนะคะพุ่มพวงนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยเป็นวิทยากรนำชมแล้วก็ให้ความรู้เล่าเกล็ดประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งเข้าใจแล้วก็เป็นกันเองค่ะตารางรอบของการนำชมภายในพระอุโบสถนะคะวันจันทร์เนี่ยจะมี2รอบด้วยกันนั่นก็คือรอบ 13:00 น.และ 15:00 น.วันอังคาร 13:00 น.รอบเดียวค่ะในส่วนของวันพุธเนี่ยจะมีรอบ 9:30 น. 11:00 น.13:00 และ15:00วันพฤหัสบดีนะคะจะมีรอบ9:30 น. 11:00 13:00และ15:00วันศุกร์นะคะเวลา 13:00 ถึง 15:00 ค่ะ13:00รอบหนึ่งแล้วก็ 15:00 เนี่ยรอบหนึ่งนะคะวันเสาร์และวันอาทิตย์จะมีรอบ 9:30 น. 11:00 13:00 และ 15:00 ค่ะในส่วนของการปฏิบัติเพื่อที่จะร่วมกันอนุรักษ์มรดกของชาติเมื่อเราไปเยี่ยมชมนั่นก็คืองดสัมผัสไม่ขีดเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังไม่ปีนป่ายผนังและโบราณสถานถ่ายภาพได้ แต่ว่างดใช้แฟลชนะคะเพื่อป้องกันสารเคมีในสีเนี่ยถดถอยแล้วก็ถนอมรักษางานศิลปกรรมที่สำคัญเลยค่ะเรื่องของการแต่งกายเนี่ยต้องสุภาพไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นแล้วก็ถอดรองเท้าก่อนเข้าภายในพระอุโบสถงดนำน้ำอาหารนะคะเข้ามารับประทานภายในพระอุโบสถสำหรับท่านใดที่หลงไหลในศิลปะประวัติศาสตร์หรือกำลังมองหาพิกัดเสพงานศิลป์ทรงคุณค่าในกรุงเทพมหานครค่ะเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็ปักหมุดไปแวะชมกันได้นะคะเข้าชมฟรีค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะก็สามารถที่จะไปร่วมชมกันได้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะที่เรียกได้ว่าไม่ควรพลาดเลยนะคะไปยนต์เสน่ห์จิตรกรรมฝาผนังต้นกรุงกันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วนะคะรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะช้าง1เชือกถูกน้ำป่าพัดหายเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาล่าสุดพบตัวแล้วและกรมชลประทานแจ้ง11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเตรียมรับสถานการณ์น้ำหลังน้ำเหนือเพิ่มขึ้นสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันน่ะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กรมชลประทานแจ้งเตือนน้ำเหนือเพิ่มต่อเนื่องเตรียมระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดโดยพบว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจึงมีความจำเป็นจะต้องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาและจากการวิเคราะห์คาดการณ์สถานการณ์น้ำในช่วง 1-9 วันข้างหน้าพบว่าปริมาณน้ำที่สถานี C2 นั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมชลประทานมีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนโดยจะพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ต่อเนื่องการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงจากปัจจุบันตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทไปจนถึงพื้นที่พระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้หากมีปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเพิ่มขึ้นอีกจนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า1,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจะแจ้งสถานการณ์และแนวทางบริหารจัดการน้ำให้ทราบต่อไปและได้มีการแจ้งสถานการณ์น้ำและแนวโน้มการระบายน้ำให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทราบเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ธิตารีฉายสว่างรายงานค่ะ
3: เมื่อเวลา 10:50 นเกิดเหตุระทึกช้าง1เชือกถูกกระแสน้ำพัดในพื้นที่บนดอยตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่โดยกระแสน้ำแม่วินไหลเชี่ยวและพัดช้างไหลไปกับกระแสน้ำหลังเกิดเหตุควานช้างและชาวบ้านในพื้นที่ได้เร่งออกค้นหาล่าสุดมีรายงานว่าช้างสามารถขึ้นมาบนบกได้แล้วแต่ทีมควานช้างยังไม่สามารถข้ามไปหาได้เนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและกระแสน้ำเชี่ยวทีมกู้ภัยตัวโตบ้านช้างตระกูลแสนเตรียมพร้อมรับภารกิจหากมีการร้องขอเคลื่อนย้ายช้างเพื่อนำส่งโรงพยาบาลช้างต่อไปส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์รายงานล่าสุดว่าเมื่อเวลา 11:30 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์อุทกภัยพบพื้นที่ประสบภัยใน2อำเภอโดยอำเภอหล่มเก่าพบฝนตกต่อเนื่องใน
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป .612 สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันกับเสือ11ตัวดำเนินรายการโดยคุณทวีปเฟื่องสกุลค่ะ
6: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาแล้วนะคะกับรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันของเสือเสวตโตนะคะแนะนำเข้าสู่รายการกันเยอะสำหรับเพลงนี้ยังคิดถึงป้าลาวันนะอ่ะคุณลงสายนี่บอกอยากจะฟังมากๆเลยลุงป้าของทวีปแถวบ้านมีจังหวัดลพบุรีอีกหลายท่านโคกสำโรงหรือจะเป็นวังม่วงเลยไปหนองม่วงนี่วังม่วงก็มีนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วก็เลือกเอาเสือเสวตตัวไปดูแลสุขภาพร่างกายกันค่ะสุขภาพร่างกายมาก่อนเนาะเราต้องเลือกสรรเอาสิ่งที่ดีมาดูแลเพราะว่าทุกคนเนี่ยอยากจะมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เจ็บไม่จนเนาะไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครละค่ะมั่งมีสีสุขเหลือกินเหลือใช้นะคะท่านผู้ฟังบางท่านบอกถ้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ถือเป็นลาภอันประเสริฐถึงแม้ว่าจะมีสตุ้งสตังไม่มากแต่เราไม่ต้องเจ็บป่วยบ่อยๆเพราะนั้นการดูแลตัวเองในเบื้องต้นนึกถึงเสือเสวตตัวก่อนนะเสือเสร็จ11ตัวมีครบวงจรชนิดผงชนิดแผ่นหรือจะเป็นชนิดน้ำเรายังมียาน้ำเสือเสวตตัวสูตร111ท่านผู้ฟังจะรู้จักกันอย่างดีเลยทีเดียวมียากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายแล้วก็ยังมียาน้ำแก้ไอสูตร11มีสบู่ไปให้อาบน้ำด้วยนะป้าจ๋าเนาะทวีปจะทยอยเรียงให้ฟังกันไปเลยทีเดียวสำหรับผู้ที่แนะนำเพลงแต่ยังไม่ได้ยังหาเพลงมาไม่พบก็มีนะอ่ะอย่างลุงสายเนี่ยขอไว้นะดอกงิ้วบานบ้านมีแล้วก็จะมีคุณลุงที่อยู่ตาคลีนครสวรรค์อีก2ท่านคุณลุงนะคะคุณลุงสมชายคุณลุงสมชายอยู่โพตรุนะคะอ่ะคุณลุงสารพงศ์ก็ฟังไปด้วยนะลุงจ๋านะหรือจะเป็นคุณลุงแขกนี่คุณลุงชาญนะคะคุณลุงชวนคุณลุงสมด้วยค่ะฟังในชุดนี้นะคะซึ่งก็มีท่านผู้ฟังแนะนำเอาไว้

ค่ะก็เป็นเพลงที่หลายท่านอยากจะฟังด้วยนะที่แนะนำไว้บางครั้งนี่อาจจะช้าเนาะแต่ก็คงจะเป็นที่ถูกใจนะคะสำหรับท่านผู้ฟังหลายๆท่านทวีปต้องกราบขอบพระคุณนะคะที่โทรศัพท์กลับเข้ามาทาง0819420544ส่งไลน์ก็เยอะทีเดียวได้รับบ้างไม่ได้รับบ้างก็อย่าเพิ่งโกรธกันนะแต่ยังคิดถึงทุกคนเลยทีเดียวอยากให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่ดีเนาะเวลาพบปะเจอกันอายุอานามจะล่วงเลยไปเท่าไหร่แต่ยังแข็งแรงเราก็จะรู้สึกดีใจ

ายว่าคนที่รักและห่วงใยยังสุขภาพดีเพราะนั้นนึกถึงเสือสิบเอ็ดตัวนะคะเวลาที่จะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นกับเราเมื่อยตรงโน้นขบตรงนี้เพราะว่าเราเป็นคนขยันทำงานหนักตลอดเวลาสิ่งแรกที่นึกถึงเจ้าตำรับของยาดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณเสือสิบเอ็ดตัวค่ะเพราะเขามีชนิดผงไปชงกับเหล้ากับน้ำร้อนจะมีชนิดแผ่น1ซองไปดองกับเหล้าได้2ขวดเขามีชนิดน้ำเป็นสูตรโสมเกาหลีจะมีทั้งขวดกลมและก็ขวดสี่เหลี่ยมและยังมียาน้ำเสือ11ตัวสูตร111ยิ่งเป็นสุภาพสตรีต้องบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะคะหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้เสือ11ตัวก่อนใครเลยค่ะเพราะพี่น้องประชาชนจะรู้จักเนาะบอกเสือสิบเอ็ดตัวเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวที่เติบโตด้วยคุณภาพและเป็นยาแผนโบราณอยู่คู่กับครอบครัวไทย6-70ปีแล้วป้าจ้าเนาะมียากระสายเส้นตราหัวเสือเป็นชนิดเม็ดอันนี้เวลาที่เราใช้เราอ่านฉลากยาก่อนจะได้ไม่หยิบไปผิดนะนะป้าเนาะแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นไปเยอะยาน้ำแก้ไอสูตร11สูตรลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยตัวยาอื่นๆอีกมากมายค่ะจิบบรรเทาการไอรสชาติหอมหวานนะจิบง่ายๆเลยค่ะรู้สึกกระแอมกระไอจิบปุ๊บนี่แหมจะทำให้อาการระคายเคืองในคอบรรเทาได้ทีเดียวมีสบู่ที่ G11 ไปอาบน้ำให้สดชื่นพี่น้องประชาชนก็จะนึกถึงสมัยที่อยู่บ้านเราเนาะป่าเนาะเนาะไปทำไร่ทำนาทวีปนี่จะจำเลยทีเดียวเพราะเห็นพ่อแม่ของเราเนี่ยกลับมาจากไร่จากนาสบู่ทีจีสิบเอ็ดเนี่ยอาบน้ำทำให้เนื้อตัวสะอาดสะอ้านด้วยนะคะนี่แหละค่ะหาซื้อติดบ้านติดตู้ยาเพราะว่าเป็นยาแผนโบราณอย่างสบู่นี่ก็อยู่มานานนานนะป่าเนาะเนาะนานมากมากแล้วขอบคุณคุณลุงที่อยู่เขาสมอครนะนะหลายท่านเลยทีเดียวละเพราะว่าถ้าฟังเพลงเก่าต้องมาฟังทวีปเนาะแหมจริงๆถึงแม้ว่าขอมาแล้วจะเนิ่นนานบ้างอะลุงไม่โกรธลุงชวนเนี่ยไม่โกรธกันนะลุงจ๋านะเพราะทวีปก็จะพยายามเลือกให้ฟังกันนะคะคนเราไม่ว่าจะทำสิ่งอะไรก็แล้วแต่นะคะท่านผู้ฟังเราก็ย่อมที่จะได้ให้มีผลประสบความสำเร็จผลย่อมสำเร็จแก่ผู้รู้จักรอคอยนะทำอะไรก็แล้วแต่เหมือนเราปลูกต้นไม้เราก็รอคอยจนกว่าเขาจะเจริญเติบโตหมั่นรดน้ำพรวนดินบางคนนี่บอกแม้ดินจะแข็งจะมีแต่หินยังไงแต่ถ้าเราใส่ใจเราก็ปลูกผลไม้เอาไว้รับประทานได้อันนี้ทวีปเคยเจอมากับตัวเองแล้วเนาะเคยปลูกนั่นเชิงเขาเลย เชิงเขาเลยทีเดียวค่ะนะปลูกกล้วยก็ได้แต่เราเอาใจไปใส่ดูแลเนี่ยค่ะปลูกหน่อไม้หวานยังได้เลยนะแล้วก็ออกหน่อเยอะกล้วยก็หวีงามๆนี่แหละค่ะเขาถึงบอกว่าการพึ่งตนเองนั้นควรให้พึ่งได้ในทางทั้ง3คือ1ทางทรัพย์สิน2ทางการงานอันเป็นประโยชน์และ3ทางศีลธรรมสร้างชีวิตให้พรั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์ยศไมตรีสูงด้วยอิสริยยศนี่ความเป็นใหญ่ในจิตของตนใหญ่ด้วยบริวารใหญ่ด้วยบริวารงามด้วยเกียรติยศคือคุณงามความดีนั่นแหละค่ะทั้งหมดเนี้ยต้องค่อยทำแล้วก็ค่อยไปอย่าไปใจร้อนอย่าไปด่วนได้สำเนียกตัวเองเนี่ยอยู่เสมอเลยทีเดียวว่าผลย่อมสำเร็จแก่ผู้ที่รู้จักรอคอยเนี่ยเมื่อจะทำการงานอะไรนะก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจให้เป็นกุศลเอาไว้ก่อนการงานนั้นจะกลายเป็นบุญด้วยเป็นทั้งอาชีพและเป็นทั้งบุญทำอาชีพให้เป็นกุศลโดยวิธีการอันถูกต้องค่ะ
คนเรานี่ต้องรู้จักรอคอยจริงๆนะคะไม่ว่าจะทำอะไรบางคนนี่บอกแม้ลงมือทำอยากจะให้ประสบความสำเร็จแต่ก็ข้ามขั้นตอนลงไปใครตักเตือนอะไรไม่ฟังไม่รอไม่ได้ส่วนมากแล้วจะไม่ประสบความสำเร็จทำอะไรต้องใคร่ครวญให้ดีเนาะรู้จักการรอคอยจังหวะและก็เวลาด้วยนะคะแม่ต้องขอขอบคุณนะคะคุณลุงที่อยู่ป่าโมกฟังกันมานานนานแม่คงจะเป็นเหมือนคุณป้าแสงเทียนนะเนาะบอกฟังทวีปมานานนานถ้าหากว่าพูดในเรื่องของหลักธรรมบ้างก็จะชอบฟังส่วนมากป้าๆลุงๆของทวีปจะบอกแบบนี้นะคะแต่อันนี้ทวีปก็นำมาจากคติชีวิตถ้าใช้ประจำวันแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จได้เหมือนกับคุณลุงสุชาติที่การติดตามรับฟังอยู่ตลอดเวลากราบขอบพระคุณมากๆเลยอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยเนาะตัวเราเองก็สุขภาพดีไม่ว่าจะทำอะไรไปไหนยังไงมีแต่ความสุขนะคะนะไม่ปล่อยปละละเลยให้ร่างกายของเราเนี่ยมีโรคภัยไข้เจ็บเนิ่นนานแล้วเราค่อยมาเยียวยารักษาไม่ได้นะคะพอสัญญาณบอกเหตุนิดนึงเราต้องรีบดูแลไม่ว่าจะนิดน้อยท่านผู้ฟังอย่าปล่อยให้เป็นเยอะก็จะหายยากแล้วก็หายช้าด้วยเรามาฟังเพลงกันค่ะต้องขอขอบคุณสาวๆจากพัฒนานิคมสาวๆจากพะเนียดด้วยนะแถวพะเนียดนี่ก็มีกำลังใจกันมาเยอะตาคลีนครสวรรค์ด้วยค่ะนะคะฟังกันเลยค่ะในชุดนี้เลย

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

ท่านผู้ฟังอยู่ในช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันทวีปก็ดีใจเนาะถ้าโทรศัพท์กลับมาคุยกันเนี่ยจะมีหลายๆท่านเลยที่จะบอกแม้ก็เสือ11ตัวป้าก็ใช้ลุงก็ใช้อันนี้ถูกต้องเลยนะเพราะเขารวบรวมจากสมุนไพรไทยจีนเอาไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นโสมเกาหลีกระชายดำเต่าตงกดเชียงและย่อมตาลเซียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งหรือจะเป็นโดไม่รู้ล้มตัวยาสำคัญอีกมากมายใช้เหล้าเป็นกระสายยาแต่เราต้องกรึบพอเป็นกระสายยาเนาะ เพราะบางคนนี่ไม่ดื่มเหล้าเหมือนอย่างลุงนิดปนวลเนี่ยบอกกรึบสิทวีปต้องบอกว่ากรึบพอเป็นกระสายยานะถ้าเกินกระสายยาเนี่ยแม่เนี่ยก็จะเกินไป ขอบคุณนะคะที่เลือกเอาเสือเสียตัวไปบำรุงกำลังบำรุงร่างกายเนาะเพราะเขาเป็นยาแผนโบราณเนี่ยเราไว้ใจได้เลยเนิ่นนาน6-70ปีอยู่คู่กับครอบครัวไทยมาแสนนานแล้วเขามีครบวงจรเลยนะไม่ว่าจะเป็นชนิดผงชนิดแผ่นหรือจะเป็นชนิดน้ำถ้าเป็นชนิดน้ำเป็นสูตรโสมเกาหลีผสมผสานมาเรียบร้อยละเนี่ยเทใส่แก้วกรึ๊บไปเลยนะลุงจ๋าไม่ว่าจะเป็นลุงสรพงษ์ลุงพัวโพอลามด้วยนะลุงจ่อยลุงบุญมีเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ใช้ชนิดผงลุงมาใช้ชนิดน้ำก็ได้แต่พอเป็นกระสายยานะมีน้ำเสือเสวตัวสุด111แล้วยังมียากระสายเส้นตราหัวเสืออ่านฉลากยาซะก่อนว่าเราจะใช้แบบไหนยังไงอธิบายกันชัดเจนเลยค่ะนะคะดื่มน้ำอุ่นตามไปมากๆแก้กระสายแล้วก็เป็นยาระบายด้วยยาน้ำแก้ไอก็ต้องมีนะป้าจ๋านะเอาไว้จิบเนาะไว้จิบบรรเทาการไอเวลาที่อายุล่วงเลยไปแล้วเราไอบ่อยๆนอนไม่หลับนอนไม่พอแน่อันนี้สุขภาพเราจะไม่ดีเรื่องของการนอนนี่สำคัญนะคะเพราะถ้าเรานอนไม่พอตื่นเช้ามาจะรู้สึกเลยทีเดียวเรี่ยวแรงก็ไม่ค่อยจะมีหน้าตาอิดโรยเนาะดูแลตัวเองหน่อยเสือเสวตตัวนี้เหมาะสำหรับคุณแม่คนใหม่เลยนะหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้เนี่ยเขาจะใช้ดูแลระบบเลือดลมจะมาก็ปัญหามีเหมือนกันเพราะนั้นนึกถึงเสือเสวตตัวไว้เรามีสบู่ TG11มาให้อาบน้ำเด็กค่ะท่านผู้ฟังบางท่านนี่จะบอกกับทวีปเลยทีเดียวทวีปคนเราเนี่ยเนาะอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยถ้าเรามีเพื่อนที่ดีสักคนเดียวเนี่ยดีนะคบเพื่อนเพื่อสร้างมิตรภาพที่ดีเอาไว้คนที่มีความเป็นเพื่อนให้กับเราเพียงคนเดียวเนี่ยก็นับว่าโอ้โหมากมายเกินพอแล้วเพราะว่าเราจะพูดจะคุยได้ทั้งยามทุกข์แล้วก็ยามสุขเนาะเพราะเวลาที่เราท้อแท้บ้างแต่เรายังมีเพื่อนคุยขอให้เรามีใครดีๆสักคนได้รับฟังนะคะยามสุขก็รับฟังได้ยามทุกข์ก็ปลอบใจได้บางทีก็ไม่ได้ต้องการให้ใครเนี่ยมาคอยปลอบหรือมาคอยช่วยเหลือแต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งนะคอยรับฟังเรื่องราวของเราอยู่ด้วยความเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกโอ้ยสบายใจขึ้นเยอะเลยทีเดียวแต่คนที่ไม่ได้คบใครใครเป็นเพื่อนสนิทจริงๆสักคนเนี่ยมักจะเครียดค่ะเพราะนั้นไม่ว่ายามสุขหรือยามทุกข์มีใครมาคอยรับฟังเราจะรู้สึกแหมดีอะเนาะไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะ เวลาเราเหงาเราเศร้าเราก็คุยให้เพื่อนฟังแต่ต้องเป็นเพื่อนโอ้โหที่ดีกันจริงๆเลยทีเดียวนะคะเราก็จะมีความสุขของเราได้นะคะถ้ามีเพื่อนดีแค่คนเดียวสบายใจแล้วลงเนาะแต่ทวีปยังดีนะมีป้าๆลุงๆมาเป็นเพื่อนคุยเยอะเลยนะทำให้เรารู้สึกว่าอย่างน้อยๆเราก็มีคนคอยห่วงใยเราอยู่ค่ะยังไงทวีปต้องกราบขอบพระคุณนะคะทุกเสียงทุกสายทุกแรงใจที่มอบให้กับทวีปในรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันนะคะจะมีเพลงอีกชุดหนึ่งเนี่ยที่ท่านผู้ฟังจะขอกันมาเยอะเลยทีเดียวเนาะขอเยอะมากๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวทวีปเลือกก่อนโดยเฉพาะหนุ่มๆจากบ้านหมอนะคะสาวๆจากพระนครศรีอยุธยาบ้านทวีปด้วย
เนาะอยากฟังมากเพลงนี้คุณทวีปแล้วนึกถึงด้วยโอ้เวลาเก็บผักบุ้งทีไรเนี่ยเนาะทวีปนึกถึงเพลงนี้เลยอยากจะร้องเพลงนี้ตามไปด้วยเลยอ่ะฟังกันเลยค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
2: สำหรับใครที่ร้องลิเกของคุณไพวันไปด้วยเนี่ยเนาะคงจะเพลินเนาะเก็บผักบุ้งไปด้วยนะคะตอนที่เราทำไร่ทำนาโอ้ยอดผักบุ้งที่อยู่กลางนาสวยๆเพราะสมัยเก่าก่อนเนาะที่พ่อแม่ของเราทำนี่ในน้ำมีปลาในนามีข้าวก็ยังไม่มีสารพิษอะไรเจือปนอยู่กันแบบสุขสบายมีกุ้งหอยปูปลาอ่ะบางคนที่บอกเปิดเพลงนี้ก็นึกถึงเรื่องราวเก่าๆเหมือนกันนะใช้เสือเสวตตัวกันด้วยนะยังไงก็อย่าลืมดูแลตัวเองทวีเป็นห่วงค่ะเวลาหมดและลำลากันตรงนี้เนาะรักคิดถึงทวีปพรุ่งนี้10 นาฬิกา 5 นาทีพบกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: ไว้กินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
2: อีซูซูจัดให้ครบรอแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร095-445-1941และ081-991-1757สมัครได้ทุกวัน

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะตำรวจทางหลวงไล่ล่ากระบะลอบขนยาบ้ากว่า100กิโลเมตรก่อนชนรถบรรทุกยึดของกลางกว่า 600,000 เมตรพบอดีตตำรวจร่วมขบวนการสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda 6e ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี
3: ้อะไรดี

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: ตำรวจทางหลวงชุมพรได้ข้อมูลว่าจะมีขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ภาคใต้ปลายทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงวางกำลังเฝ้าสังเกตเส้นทางต่อมาพบรถฟอร์จูเนอร์สีขาวขับนำหน้าและมีกระบะสีดำขับตามหลังห่างกันประมาณ2กิโลเมตรรถทั้ง2คันรักษาระยะห่างลักษณะคล้ายรถนำทางและรถลำเลียงเจ้าหน้าที่จึงติดตามตรวจสอบเมื่อส่งสัญญาณให้กระบะหยุดคนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนีตำรวจทางหลวงจึงใช้รถวิทยุ4คันเข้าสกัดตามเส้นทางพร้อมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดโดยติดตามเป็นระยะทางกว่า100กิโลเมตรกระทั่งคนขับกระบะพบจุดสกัดด้านหน้าพื้นที่จังหวัดชุมพรจึงพยายามกลับรถหนีแต่เสียหลักเฉียวชนรถบรรทุกที่สวนมาทำให้รถไปต่อไม่ได้เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมชายอายุ28ปีซึ่งเป็นคนขับและตรวจพบกระสอบ3ใบอยู่บริเวณหลังเบาะคนขับภายในบรรจุยาบ้ารวม 612,000 เม็ดจากการสอบสวนทราบว่ารถ Fortuner ที่ขับนำทำหน้าที่สำรวจเส้นทางและแจ้งตำแหน่งด่านตรวจให้รถขนยาทราบภายในรถพบชายอายุ43ปีและชายอายุ28ปีโดยหนึ่งในนั้นเป็นอดีตตำรวจที่ถูกออกจากราชการเนื่องจากมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผู้ต้องหาทั้ง3คนรับสารภาพว่าร่วมกันลำเลียงยาเสพติดได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 20,000 บาทและยอมรับว่าครั้งนี้ทำเป็นครั้งที่2จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายปิดท้ายที่กรมการปกครองชี้แจงมาตรการควบคุมอาวุธปืนย้ำการระงับออกใบอนุญาตซื้อปืนป.3และใบอนุญาตพกปืนป.12เป็นมาตรการชั่วคราวขณะที่การจำกัดอายุใบอนุญาตป.4ยังเป็นเพียงข้อเสนอคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
8: กรมการปกครองชี้แจงเรื่องการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนปี2490พร้อมมอบหมายให้กรมการปกครองนำหลักการร่างของกฎหมายไปเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านนั้นมีประเด็นสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างเช่นการห้ามออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนแบบป.3เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเพื่อควบคุมการซื้อและครอบครองอาวุธปืนในเบื้องต้นระหว่างการแก้ไขกฎหมายสำหรับกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นในการขอรับใบอนุญาตเช่นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องดำเนินการเช่นการรับโอนอาวุธปืนมรดกหรือกรณีขาดคุณสมบัติรวมถึงการขอซื้ออาวุธปืนเพื่อการแข่งขันการห้ามออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวหรือแบบป.12เป็นเพียงมาตรการชั่วคราว
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
10: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดกับกระผมพันโทไพโรจน์พนาลินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับท่านผู้ฟังเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ฟังช่วงนี้สบายดีไหมเศรษฐกิจก็ค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าโรคมันระบาดโควิดระบาดนี่ลำบากนะครับเงินก็ฝืดเคืองขึ้นเงินทองก็หายากขึ้นมีน้อยใช้น้อยท่านผู้ฟังครับนะครับมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าใจลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้ออย่าไปพิไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งคาวหวานนะครับมีน้อยใช้น้อยไม่จนแต่ถ้ามีน้อยใช้มากนี่จนแน่นอนนะครับใช้แต่พอสมควรเท่าที่จำเป็นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเรียนท่านผู้ฟังว่าเราลงทุนแล้วเราก็คุ้มแน่นอนก็คือการลงทุนในเรื่องสุขภาพถ้าสุขภาพดีเสร็จแล้วเนี่ย 1. มันหาเงินได้อันที่ 2. นะครับมันจะมีความสุขอายุมากแล้วมีเงินมากเงินน้อยเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือถ้ามีสุขภาพดีเนี่ยมีความสุขแน่นอนท่านผู้ฟังการที่มีสุขภาพดีนี่ไม่ใช่ว่าต้องซื้อของกินดีๆอย่างเดียวไม่ใช่อาหารเอ่ยอากาศเอ่ย5อเขาเรียก5ออาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายอนามัยให้ครบ5ออกนะครับออกกำลังกายพอประมาณเราอายุมากแล้ววัยสวเดินวันหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงทุกวันเดินไปเดินมาทำนู่นทำนี่สักครึ่งชั่วโมงทุกวันทุกวันเนี่ยเรี่ยวแรงจะดีเส้นเลือดของเราจะแข็งแรงระบบสูบฉีดโลหิตนะครับเส้นเลือดของคนเราเนี่ยนะครับถ้ามันสูบฉีดดีมันจะแข็งแรงมันจะแข็งแรงมันจะไม่ค่อยเวียนหัวไม่ค่อยปวดหัวไม่ค่อยมึนศีรษะเลือดนี่เป็นระบบที่นำสารอาหารออกซิเจนไปเลี้ยงทุกส่วนทุกเซลล์ของร่างกายตรงไหนถ้าเลือดมันไม่ถึงนี่มันจะมีปัญหาเราสังเกตง่ายๆท่านผู้ฟังปลายมือชาปลายเท้าชามันจะชาก่อนทำไมมันชาก่อนเพราะมันไกลหัวใจคือเลือดมันไปไม่ดีมันอยู่ไกลหัวใจนี่มันจะชาก่อนฉะนั้นถ้าใครมีสัญญาณว่าปลายมือชาปลายเท้าชาเหนื่อยง่ายใจสั่นนั่งอยู่กับที่พอลุกขึ้นมาแล้วเวียนหัวโอ้เอามือยั้งจะล้มน่ะบอกได้เลยว่าระบบหมุนเวียนโลหิตของเรานะมีปัญหาแล้วมันไม่ดีแล้วต้องออกกำลังกายต้องลดไขมันต้องซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดีๆมากินนะครับเพราะระบบหมุนเวียนโลหิตเป็นต้นเหตุของโรคทุกอย่างถ้ามันไม่ดีนะเริ่มก็คือพอมันปลายมือชาปลายเมาชาปลายเท้าชาแสดงว่าเหมือนท่อนะท่านผู้ฟังท่อน้ำเนี่ยท่อน้ำของเรานี่ถ้ามันตันมีอะไรมาตันเนี่ยน้ำมันก็ไปไม่ค่อยดีเส้นเลือดของเราสิ่งที่มันจะตันได้ก็คือไขมันคอเลสเตอรอลไขมันมันตันเส้นเลือดมันเล็กลงนะพอมันเล็กลงเลือดมันก็ไปไม่ดีพอไปไม่ดีมันก็เป็นปัญหากับหัวใจเราหัวใจเราเนี่ยชั่วโมงหนึ่งมันก็จะนาทีหนึ่งมันจะเต้นประมาณ72ครั้งต่อนาทีนะครับทีนี้พอเลือดมันไปไม่ดีมันก็ทำงานหนักขึ้น72 75 80 85มันก็เกิดความดันสูงหัวใจทำงานมากขึ้นหัวใจทำงานหนักขึ้นอายุของหัวใจมันก็สั้นลงเส้นเลือดมันก็มีแรงดันมากขึ้นเราไปวัดความดันมันก็สูงฉะนั้นพยายามจิบน้ำบ่อยๆกินน้ำบ่อยๆจิบบ่อยๆออกกำลังกายบ่อยๆเส้นเลือดจะได้ยืดหยุ่นนะครับอย่าให้เกิดอาการปลายมือชาปลายเท้าชาเหนื่อยง่ายใจสั่นเวียนศีรษะพวกนี้นี่เป็นสัญญาณไม่ดีทั้งนั้นท่านผู้ฟังนะครับดูแลตัวเองครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินให้นึกถึงนะครับถ้ามีปัญหาเหล่านี้นึกถึงน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินฝากเอาไว้นะครับผสมสมุนไพร24ชนิดคือทุกสิ่งทุกอย่างต้องลองก่อนกินก่อนถึงจะรู้ไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่กินก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดี3ขวดถ้ามันไม่ดีเลิกกินเงินทองหายากแต่ถ้า3ขวดซื้อกินแล้วมันดีกินต่อกับท่านผู้ฟังช่วงนี้เรามาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ย่อนะครับเป็นนิทานที่มาของงานกินดองเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ปาปานิกัมมานิกโรนติโมหาแปลว่าคนมักทำบาปทำกรรมด้วยความหลงผิดสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังเป็นหลักของรายการว่าจะต้องเอาเรื่องเก่าๆมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังวันละเรื่องสองเรื่องหรือไม่งั้นก็หลายๆวันก็สักเรื่องหนึ่งก็ยังดีนะครับอย่างวันเนี้ยท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่ากินดองไหมครับกินดองนี่เป็นภาษาที่อาจจะไม่คุ้นหูมากนักสำหรับคนภาคกลางและภาคอื่นๆเว้นเสียแต่ภาค อีสานนะครับเพราะว่ากินดองกินดองนี่ไม่ใช่ไปกินผักดองนะครับหรือการไปกินหอยดองก็การกินดองคือการไปกินเลี้ยงงานแต่งงานหรือว่างานมงคลสมรสนั่นเองบางท่านอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาแล้วในบทเพลงแนวลูกทุ่งหมอลำก็คงจะพอเดาความหมายออกได้บ้างว่ามีความหมายว่ายังไงนะแต่ว่าถึงจะเดาออกก็คงไม่มีใครรู้ที่มาของคำว่ากินดองแน่นอนแล้วคำนี้มันมีความเป็นมายังไงมันถึงไปเกี่ยวอะไรกับงานแต่งงานไปกินดองครับทำไมไม่เรียกว่าไปร่วมแสดงความยินดีไปกินเลี้ยงงานแต่งงานเหมือนคนภาคอื่นก็พูดกันนะแน่นอนครับเรื่องนี้มีที่มาแน่นอนโบราณเล่าสืบทอดกันมาว่าสมัยโน้นมีหนองน้ำอันกว้างใหญ่ไพศาลอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิดในแหล่งน้ำแห่งนี้ปราศจากมนุษย์หรือว่าศัตรูซึ่งจะมาทำร้ายสัตว์ผูงปลาใหญ่ปลาน้อยต่างก็แหวกว่ายสนุกสนานนกนานาพันธุ์ก็ส่งเสียงร้องอย่างครื้นเครงระงมไปทั่วอยู่มาวันหนึ่งมีพรานป่าผู้หนึ่งไปถึงแหล่งอาหารนี้ไปเห็นอาหารอุดมสมบูรณ์ก็ดักจับทั้งปลาทั้งนกแต่จะดักจับยังไงก็ไม่ได้ทั้งที่แต่ก่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้เขาก็นึกแปลกใจไม่น้อยเอออาหารก็ไม่มีจะกินอยู่แล้วพรานผู้นี้ก็เลยพยายามอีกครั้งเขาเดินย่องกริบกริบไปริมหนองน้ำเพื่อจะไปดักจับสัตว์น้ำใหม่อีกครั้งบังเอิญไปเห็นเต่าตัวใหญ่ตัวนึงนอนอยู่ในโพรงหญ้าเต่าสมัยก่อนนะว่ากันว่าไม่เหมือนเต่าสมัยปัจจุบันนะกระดองเต่านี่จะเรียบไม่ครุขระผิวนวลแวววาวในพรานก็ขยับเข้าไปดูให้แน่ชัดว่าเป็นอะไรกันแน่พอเห็นแน่ชัดว่าเป็นเต่าพรานก็ดีอกดีใจใหญ่รีบก็ไปอุ้มเอาเต่าหวังจะจับไปต้มกินขณะที่นายพรานพยายามจะอุ้มเต่ายกขึ้นแต่ยกยังไงก็ยกไม่ขึ้นเต่าก็นิ่งไม่ไหวติงทั้งกระดองเต่าก็ยังเปลี่ยนสีวาววับพอพรานเห็นเข้าก็อดแปลกใจไม่ได้ก็นึกได้ว่าคงจะเป็นเทวดาก็เลยปล่อยมือจากเต่ามาพนมมือกราบไหว้ว่าสาธุเหล่าเทพพยดาทั้งหลายข้าผิดไปแล้วที่ล่วงเกินท่านล่วงเกินท่านพญาเต่าข้าไม่รู้จริงๆว่าท่านเป็นผู้ทรงศีลเต่าได้ยินอย่างนั้นก็บอกว่าท่านน่ะไม่ผิดหรอกเพราะท่านไม่รู้ท่านเองก็เป็นผู้มีศีลมีสัจจะเหมือนกันแล้วทำไมท่านลืมศีลของท่านซะล่ะคือในพรานผู้นี้เป็นผู้ที่ตั้งสัจจะไว้ก่อนจะออกล่าสัตว์เสมอเช่นเขาตั้งสัจจะว่าจะเอาปลาแค่สองตัวต่อให้มีปลามากมายเขาก็จะเอาเพียงแค่สองตัวหากขอเพียงนกตัวผู้หากตัวเมียบินมาก็จะไม่เอาแต่ว่าวันนี้ด้วยความหิวทำให้แกลืมนึกถึงอะไรตัวมีอะไรจนเกือบจะทำลายสัตว์ที่บำเพ็ญศีลอย่างเต่าไปแล้วพญาเต่าตัวนี้บำเพ็ญศีลมานานมีหน้าที่คุ้มครองสัตว์ทุกหมู่เหล่าให้ปราศจากศัตรูรบกวนแต่ด้วยความสงสารในพรานพญาเต่าก็เลยให้ปลาเป็นอาหารพญาเต่าบอกว่าถ้าปลาตัวไหนหมดอายุไขมันจะลอยตามน้ำมาให้ในพรานจับเอาจะเอากี่ตัวก็สุดแล้วแต่ในพรานไม่นานก็มีปลาตัวหนึ่งตายลอยน้ำมาทางในพรานนี่พญาเต่าก็บอกกับในพรานว่าจับเอาเถอะท่านนายพรานก็จับเอาปลาไปเป็นอาหารแล้วก็ลาจากไปหลายวันต่อมาก็มีพญาหงทองคู่หนึ่งบินมากลางอากาศพอมาถึงหนองน้ำกว้างใหญ่อันเป็นที่อาศัยของพญาเต่าพญาหงทั้งสองก็เห็นเป็นที่น่าอาบสงน้ำน่าดื่มกินก็บินลงไปเล่นน้ำในหนองพอดีเดินไปเจอพญาเต่าครับพญาหงก็เลยถามพญาเต่าว่าท่านผู้ทรงศีลท่านอยู่ที่นี่นานแล้วอาหารก็อดๆอยากๆทำไมท่านไม่เปลี่ยนสถานที่ด้วยนะพญาเต่าก็ตอบพญาหงบอกข้าแต่พญาหงผู้บินบนเวหาอากาศที่เจริญแล้วความคิดที่ท่านแนะนำข้านี่แหมช่างประเสริฐเหลือเกินข้าก็เห็นด้วยแล้วที่ไหนล่ะที่น้ำสะอาดอาหารบริบูรณ์มากไปกว่านี้พญาหงก็บอกว่าก็ที่แม่น้ำกำสงครามในป่าหิมพานต์นั่นยังไงสะอาดสะดวกสบายอาหารบริบูรณ์พญาเต่าก็บอกข้าไม่ได้มีปีกบินเหาะเหินเดินอากาศได้เหมือนกับท่านนี่แล้วกี่เดือนกี่ปีข้าจะไปถึงป่าหิมพานต์ได้ท่านพญาหงลองตรองดูสิพญาหงก็บอกว่าเออถ้าท่านอยากไปอยากไปไหมล่ะข้าจะช่วยพญาเต่าก็รีบตอบทันทีว่าใครจะไม่อยากไปล่ะท่านพอจะช่วยข้าได้หรือเปล่าวะ พญาหงส์ทองก็ย้ำความต้องการของพญาเต่าว่าอยากไปจริงๆหรือเปล่านะถ้าจะไปจริงๆจะช่วยพญาเต่าก็ยืนยันหนักแน่นแล้วทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันฝ่ายพญาหงส์ก็คิดหาหนทางพญาหงส์ทั้งสองก็มาปรึกษากันหงส์ตัวหนึ่งก็เสนอแนวคิดให้เอาไม้นะพาดบ่าของพญาหงส์ทั้งสองตนนะเพื่อนหงส์อีกตัวด้วยนะให้พญาเต่าเอาปากคาบตรงกลางของไม้ไว้แล้วทั้งสองก็บินขึ้นไปพร้อมๆกันจนถึงแม่น้ำก่ำสงครามแค่นี้ก็จะช่วยพญาเต่าได้แล้วแต่ว่ามีกติกาสำหรับพญาเต่าว่าระหว่างการเดินทางห้ามพญาเต่าพูดหรือว่าเอ่ยปากอ้าปากเป็นอันขาดนะเพราะจะพลัดตกลงแผ่นดินหากว่ากระทบสู่ไม้หรือดินพญาเต่านะต้องตายแน่ๆพอตกลงกันอย่างนี้พญาหงส์ทั้งสองก็ไปทำความเข้าใจกับพญาเต่าว่าเขาทั้งสองนะมีทางช่วยพญาเต่าแล้วแต่ว่าต้องทำตามคำสั่งและทำตามวิธีที่พญาหงส์แนะนำเต่าก็บอกว่าวิธีอะไรก็ยินดีทำตามทั้งนั้นแหละเพราะอยากจะไปเหลือเกินนะพญาหงส์ก็บอกว่าเดี๋ยวเราทั้งสองจะเอาไม้มาพาดบ่าแล้วให้ท่านเอาปากคาบอยู่ตรงกลางไม้แล้วเราจะบินไปพร้อมกันห้ามท่านพูดจาอะไรนะจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางถึงแล้วค่อยปล่อยปากออกจากไม้ถ้าพูดจาอ้าปากนี้ท่านจะหล่นลงพื้นดินตายไม่รู้นะ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนะครับเรื่องนิทานที่มาของงานกินดองจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาลินน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดนะครับโรงงานก็มีมาตรฐานมีอย.ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายสูตรจนลงตัวที่ผมเองภูมิใจมากๆ360บาทครับท่านผู้ฟังซื้อได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปสังเกตง่ายๆนะครับท่านผู้ฟังกล่องสีน้ำเงินน้ำเงินฟ้าข้างบนจะเป็นสีฟ้าข้างล่างจะสีน้ำเงินขายมานานแล้วทุกท่านก็คงรู้จักดีก็ขอร้องท่านผู้ฟังนะครับกินดีขอให้บอกต่อด้วยแนะนำต่อเป็นบุญเป็นกุศลนะครับคนอื่นมีสุขภาพดีเพราะเราก็อานิสงส์ก็จะเกิดกับตัวเราด้วยฝากเอาไว้นะครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

0: ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรธพนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: ทุกวันนี้มีคนจำนวนมากที่มีงานทำจนล้นมือซึ่งมองในแง่หนึ่งก็นับว่าเป็นโชคดีเพราะในขณะที่คุณมีงานทำจนล้นมือยังมีคนอีกจำนวนมากที่เขากลายเป็นคนตกงานคำถามก็คือว่าถ้างานเยอะจะทำงานอย่างไรให้สำเร็จคำตอบก็คือว่าต้องรู้จักจัดลำดับของงานงานชิ้นไหนสำคัญก่อนให้ทำชิ้นนั้นด้วยการเขียนความสำคัญของงานแต่ละชิ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ชิ้นไหนสำคัญที่สุดทำชิ้นนั้นก่อนถ้าจัดลำดับของงานเป็นอย่างดีแล้วจึงลงมือทำงานสิ่งที่ได้รับก็คือไม่เพียงแต่งานเสร็จเท่านั้นแต่คุณจะทำงานสำเร็จก่อให้เกิดลักษณะที่พึงประสงค์นั้นก็คืองานก็สำเร็จชีวิตก็รื่นรม
2: สติบวกเหตุผลเท่ากับภูมิคุ้มกันโดยกอรมน.
3: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่
4: เอาไปกินน้ำมังคุดดีกว่าครับวันนี้นะครับมีศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดเนี่ยยืนยันว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์นะศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบอกว่าจากการศึกษาวิจัยนั้นพบว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์มากกว่าโทษโดยสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลลดอาการภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็อาการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานข้อเข่าอักเสบความดันโลหิตโรคพาร์กินสันไทรอยด์เป็นพิษด้วยอย่างไรก็ตามในเปลือกมังคุดนั้นนะครับก็มีสารแทนนินในปริมาณมากถ้าเกิดว่าร่างกายรับสารนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดเป็นพิษต่อตับต่อไตแล้วก็มะเร็งในทางเดินอาหารบางส่วนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานในการผลิตนะครับก็จะไม่ใช้เปลือกมาผลิตอยู่แล้วอันนี้ก็มีต้องบอกเตือนไว้เหมือนกันนะครับว่าในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีหลายเจ้าเหมือนกันที่เอามังคุดมาทำเนี่ยแล้วดื่มไปจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีรสของเปลือกอะเฟื่อน
5: ๆ
4: อันนั้นก็ต้องแยกแยะดูให้ถูกนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงของแต่ละเจ้าด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไหนได้มาตรฐานในการผลิตเนี่ยก็จะไม่มีเปลือกมาใช้ในการผลิตนะครับลองชิมดูเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเขาสนับสนุนอย.ให้เอาผิดกับน้ำมังคุดที่ไม่ได้มาตรฐานที่วางขายอยู่เกลื่อนตลาดด้วย
5: ค่ะ
4: หรือนะเพราะว่าเนื้อมันน้อยใช่ไหม
5: ใช่
4: ก็แบบบางทีง่วงนิ่มอะใส่ไปทั้งเปลือกบด
5: โอ้
4: รสมาเนี่ยเราจะรู้เลยสำหรับคนที่ชอบกินมังคุด
5: ค่ะมันจะเฟื่อนเฟื่อนฝาดฝาด
4: ใช่
5: แล้วเม็ดนะเม็ดก็น่าจะเอาออก
4: เม็ดบางทีมันมีเม็ดด้วยแล้วก็แกะยากใครจะมานั่งแกะมังคุดบางทีเรายังเคี้ยวเข้าไปเลยด้วยสามใบ
5: เม็ดเนี้ยขม
4: ใช่ไหมจริงๆแล้วชอบกินมังคุดมากๆว่ากินแล้วแบบเป็นกระมังอะมากๆซื้อมา3โลจริง
5: แล้ว
4: ม
5: ัน จ
4: ะเปลือกถูกไหมฮะก็วางไว้แล้วก็มานั่งฝานไปเรื่อยๆปั๊บเดี๋ยวหมด
5: ค
4: ่
5: ะ
4: นะกินน้ำมังคุดก็สะดวกดีครับไม่ต้องมานั่งฝานไม่ต้องมานั่งปอนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่ารสชาติเนี่ยมันมีแต่เปลือกหรือเปล่าถ้ามีแต่เปลือกเนี่ยไม่ดีนะฮ
5: ะ
4: เขาบอกว่าขณะนี้สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะครับได้ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติทำการศึกษาการบริโภคน้ำมังคุดนะครับโดยใช้เป็นอาหารกับผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายก็บอกว่าให้กินเป็นประจำทุกๆวันวันละ300มิลลิลิตรนะครับซึ่งการดำเนินการโดยคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และก็ศึกษาควบคู่กันไปในมหาวิทยาลัยชื่อดังในหลายประเทศ
5: ค
4: าดว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ในอีก1ปีข้างหน้าไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นระหว่างนี้ซื้อกินกันไปก่อนนะฮะ
3: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนา

0: มาฟังนิทานที่มาของงานกินดองตอนสุดท้ายจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ทั้งสามก็ตกลงทำความเข้าใจแล้วถึงเวลาออกเดินทางพญาหงส์เอาไม้มาพาดบ่าพญาเต่าก็เอาปากคาบตรงกลางไม้หงส์ทั้งสองก็บินออกไปพร้อมๆกันทะยานสู่เวหาบินไปเรื่อยๆเหนื่อยก็ร่อนลงพักผ่านหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ไปหลายแสนกิโลผ่านหัวเมืองน้อยใหญ่จนเหลือเวลาอีกประมาณ3ราตรีจะถึงจุดหมายปลายทางหงก็ชักเหนื่อยการบินก็ค่อยๆอ่อนแรงบินต่ำลงเรื่อยๆนะและช่วงที่กำลังจะบินผ่านเมืองใหญ่เมืองหนึ่งผู้คนในเมืองกำลังจัดงานแต่งงานใหญ่โตเสียงทำพิธีสู่ขวัญนี่ดังก้องกังวานไปทั่วเมืองดนตรีกำลังบรรเลงกันสนุกสนานคึกคักสายตาของคนที่มาร่วมงานมองเห็นว่ามีอะไรบินมาบนท้องฟ้าเขาก็ตะโกนให้ชาวบ้านดูโอ้ยดูสิฮะเต่าคาบหงฮะเต่าคาบหงเห็นไหมทุกคนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นจริงอย่างที่เพื่อนพูดโอ้พญาเต่าคาบหงได้ยังไงเนี่ยเต่าได้ยินอย่างนั้นก็นึกในใจว่าเราไม่ได้คาบหาบหงนะหงต่างหากเป็นผู้หาบเราคิดไปก็กลัวพญาหงจะเสียใจเพราะว่าคำพูดของชาวบ้านเนี่ยคิดได้ก็เลยอ้าปากหวังจะบอกคนทั้งหลายให้รู้ว่าหงก็หาบตัวพออ้าปากปุ๊บร่างพญาเต่าก็ลอยละลิ้วดิ่งลงสู่พื้นพระสุธาพญาหงเห็นอย่างนั้นสลัดไม้ออกจากหลังหวังจะบินไปประคองพญาเต่าแต่น้ำหนักพญาเต่ามันเยอะกว่าความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าตลอดการเดินทางทำให้พญาหงไม่อาจจะต้านทานน้ำหนักพญาเต่าเอาไว้ได้ร่างพญาเต่าก็ตกกระแทกพื้นดินแตกกระจายกระจายไปคนละทิศคนละทางส่วนเนื้อนี่ได้ 5,000 เกวียนว่าอย่างนั้นคนทั้งเมืองเห็นแล้วได้กลิ่นอันหอมหวนชวนกินของเนื้อเต่าก็แย่งเก็บกินเป็นอาหารอย่างอร่อยอร่อยนะเล็มจนกระทั่งกระดองเต่าไม่ให้เหลือลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมไปว่าพวกตนมากินเลี้ยงงานแต่งงานแล้วก็พออิ่มเนื้อทีนี้เหลือก็ทีนี้กระดองดิกระดองเพราะว่าอร่อยจริงๆเลยกระดองเต่านี่พอกลับบ้านหรือว่าผ่านผู้คนก็ถามไปไหนมาเขาบอกกันเป็นเสียงเดียวกันไปกินกระดองมาว่าอย่างนั้นสำหรับเนื้อบางส่วนที่แตกกระจายไปตกลงกอไผ่เนี่ยเขาเรียกหน่อไม้หน่อเล็กๆขาวๆอ้วนๆเขาเรียกหน่อไม้ตาเต่าว่างั้นนะส่วนหางเต่าไปตกที่ข้างพลูที่คนแก่สมัยก่อนใช้กินกระหมากเวลาจะกินจะเด็ดส่วนปลายใบออกเขาก็เรียกเด็ดหางเต่ามันอยู่ที่ใบพลูการตายของพญาเต่าครั้งนั้นรู้ถึงพระอินทร์ท่านก็ทรงลงมาโปรดเก็บเอากระดองเต่าที่แตกหักกระจัดกระจายมาประติดประต่อกันแล้วก็เอาน้ำเต้าแก้วรดพญาเต่าเพื่อจะชุบชีวิตผู้ทรงศีลไม่ช้าพญาเต่าก็ฟื้นคืนชีพอีกครั้งแต่ว่าการตกลงมาจากที่สูงของกระดองเต่านี่มันก็แตกกระจัดกระจายนะพอเอามาปะติดปะต่อกันเหมือนเดิมมันก็ไม่เรียบเหมือนเก่าเห็นเป็นตารางอย่างเช่นที่เห็นกันทุกวันเนี้ยนะจนกลายมาเป็นปริศนาคำถามว่าอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้องนั่นแหละคำตอบก็คือนี่คือที่มาของคำว่ากินดองแล้วว่ากินกระดองของคนอีสานนะครับสงสัยมาตั้งนานว่าทำไมเวลาไปกินเลี้ยงงานแต่งถึงเรียกกันว่าไปกินดองไปกินดองทั้งที่อาหารที่เจ้าภาพเขาเลี้ยงมีแต่หมูเห็ดเป็ดไก่ไม่ยักษ์ก็มีเต่าสักตัวกระดองเต่าก็ไม่มีเออแปลกดีครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาคุยกันถึงเรื่องเวรเรื่องกรรมที่เขาเรียกว่าวิบากกรรมนะท่านผู้ฟังเรื่องนี้คุณไมตรีเป็นคนเล่าให้ฟังคุณไมตรีเล่าว่าสมัยนั้นคุณย่ากับคุณปู่ของแกแต่งงานกันแล้วก็อยู่ด้วยกันระยะหนึ่งจนกระทั่งมีลูกชายก็คือคุณพ่อของคุณไมตรีนี่แหละตอนก่อนๆ นั้นชีวิตรักของคุณย่ากับคุณปู่ก็ไม่มีอะไรมากอะราบรื่นดีเสมอมาแต่จะเป็นเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้คุณปู่ก็เกิดไปติดตาต้องใจสาวใหม่อีกคนนึงเรื่องเป็นปากเป็นเสียงระหว่างผัวเมียก็เกิดขึ้นบ่อยๆระหว่างปู่กับย่าเนี่ยจนกระทั่งถึงต้องแยกทางกันเดินคุณย่าเนี่ยเป็นคนมีทิฐิแรงกล้าแล้วก็เด็ดเดี่ยวมากหอบหิ้วเอาลูกน้อยซึ่งพอจะหัดเดินได้เตาะแตะมาด้วยหนีจากบ้านคุณปู่นี่มาอยู่บ้านคุณแม่ของคุณย่าเองนะตามนิสัยแล้วคุณย่าขยันขันแข็งสู้งานหนักทุกอย่างแต่ถ้าจะจัดเข้าตามจริตแล้วก็ โทสะจริตก็เยอะนะโมหะจริตก็ตามหลังเป็นคนใจดำเอามากๆถ้าเจ็บแล้วจำจนตายเลยเชียวแหละคุณปู่กับญาติๆก็เคยมาตามมาง้อขอให้กลับไปอยู่กันเหมือนเดิมอีกแต่แกไม่เคยยอมกลับจะโต้ตอบทวีความรุนแรงต่อกันขึ้นไปอีกคุณปู่เนี่ยเป็นลูกของผู้มีอันจะกินคนหนึ่งแต่สำหรับคุณย่าเนี่ยเป็นคนจนก็จริงแต่ขยันเป็นหนึ่งเลยทีเดียวด้วยความจนเป็นเหตุให้เกิดปมด้อยแล้วก็เรื่องราวต่างๆนี่เองก็เป็นแรงผลักดันให้คุณย่าเนี่ยเกิดความมานะวิริยะอุตสาหะจะก่อร่างสร้างชีวิตใหม่ให้ทัดเทียมคุณปู่ให้ได้คุณย่าเป็นลูกชาวนามีพื้นเพในทางทำนาก็เลยถนัดในทางทำนาในปีที่หนีคุณปู่มาเนี่ยแกทำนาคนเดียวตั้ง30ไร่นาสมัยนั้นต้องเอาควายไถไม่มีรถแทรกเตอร์เหมือนกับสมัยนี้คุณย่าตื่นตั้งแต่ก่อนไก่โหไปไถนาตั้งแต่ตีสี่เอาควายไปไถสองตัวเพื่อผลัดเปลี่ยนกันไถกันตั้งแต่ตีสี่ขวาๆไปยันสองโมงเช้า8นาฬิกานั่นแหละถึงได้พักกินข้าวเช้าซึ่งหุงหาไปเสร็จพอกินข้าวอิ่มก็จับเปลี่ยนควายตัวใหม่ไถแทนไปจนกว่าพระจะตีกองเพลงหรือว่า11นาฬิกาถึงจะหยุดไถนาพอตอนบ่ายสามโมงก็จับควายมาไถต่อไปอีกทำอย่างนี้เรื่อยๆจนไถนาเสร็จหมดแต่ว่าควายสองตัวที่คุณย่าเอามาไถนาเนี่ยบางวันมันทำงานคงจะเหน็ดเหนื่อยปวดเมื่อยจนเหลือกำลังงานก็ล้มลงนอนไม่ยอมลากไถไปก็มีแต่แรงมานะของคุณย่าก็ไม่ยอมหยุดง่ายๆเปลี่ยนตัวใหม่ทำไปอย่างเนี้ยจนไถนาเสร็จสิ้นได้เหมือนกัน
0: ครับท่านผู้ฟังนั่นก็คือที่มาของงานกินดองแล้วก็เป็นเรื่องนิทานเรื่องวิบากกรรมต่อมาด้วยนิดนึงเดี๋ยวมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจท่านผู้ฟังครับหลวงพ่อชาท่านบอกว่าถ้าไฟมันไหม้ก็อย่าให้มันไหม้หัวใจเราถ้าน้ำมันท่วมก็อย่าให้มันท่วมหัวใจเราให้มันท่วมแต่บ้านให้มันไหม้แต่บ้านสิ่งเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่นอกกายของเราส่วนจิตใจของเรานั้นให้มันปล่อยวางนะครับพูดง่ายๆนะแต่ทำนี่ทำยากไม่ว่าเรื่องอะไรมากระทบก็แล้วแต่ไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์ก็แล้วแต่นี่อย่าให้มันมามีอิทธิพลเหนือความรู้สึกเหนือจิตใจเราเอาชนะมันได้ไม่สุขจนเกินไปไม่ทุกข์จนเกินไปสุขมันมามันก็มีวันไปทุกข์มันมามันก็มีวันไปถ้าเราวางจิตได้อย่างนี้เนี่ยนะครับเราก็จะค่อยๆเบาบางในเรื่องความทุกข์ต่างๆฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังนามกุฏิมงคลตอง5ตราพระนารินทร์คนหนึ่ง360บาทนะครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วไปมีหลายคนถามมาว่ากินพร้อมกับยาตัวอื่นได้ไหมกินได้กับท่านผู้ฟังครับหมอจ่ายยาอะไรมาเราก็กินตามนั้นหน้าที่งดยาเป็นหน้าที่ของหมอสั่งเรางดเองไม่ได้กินตามนั้นไปหาหมอหมอตรวจว่างดได้แล้วเราก็ค่อยงดส่วนน้ำมังคุดนั้นกินควบคู่กันไปไม่มีปัญหากับท่านผู้ฟังยิ่งจะดีขึ้นไปอีก
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5 พื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ช่วงนี้ยังมีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังครับมาฟังนิทานเรื่องวิบากกรรมต่อจากตอนที่แล้วกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: พอเสร็จจากการไถนาควายก็ยังไม่ได้พักได้ผ่อนต้องถูกคุณย่าเอามาลากน้ำเข้านาข้าวอีกสมัยนั้นรหัสวิทย์น้ำก็ไม่ค่อยจะมีเขาทำเป็นคันนาปล่อยน้ำเข้าแล้วก็ใช้กระดานป้องน้ำให้ควายลากกระดานป้องน้ำ อันเนี้ยจะลากเข้ามาแทนรหัสวิทย์น้ำแล้วคิดดูสิการใช้แรงสัตว์จนเกินกำลังจากไถนามาเป็นลากน้ำหยุดจากลากน้ำก็มาลากเกวียนเข็นข้าวจากนามาคิดดูการกระทำหมายถึงการทำกรรมไปในทางไม่ชอบอย่างหนึ่งแล้วก็รู้สึกสมเพชเวทนาเจ้าควายสองตัวนั้นเหลือเกินต้องถูกเคี่ยนถูกตีถูกโบยทั้งที่บางทีหมดเรี่ยวหมดแรงหมดกำลังจะทำต่อไปก็ต้องล้มลุกคลุกคลานด้วยการเบียดเบียนของมนุษย์ผู้โลภหลงเพราะอารมณ์เข้าสิงสู่ลืมนึกถึงใจเขาใจเราต้องทนทุกเวทนาสักขนาดไหนนะต้องการอย่างเดียวคือต้องการทรัพย์สินให้มันมากขึ้นเยอะๆเนี่ยมนุษย์จะมีความเห็นแก่ตัวตลอดมาควายเป็นสัตว์ที่เขากล่าวกันว่าโง่เง่าแต่ควายก็ช่วยเหลือทำงานให้แก่มนุษย์ด้วยใจกล้ำกลืนฝืนทนตลอดมามีผู้สำเร็จผลงานในทางด้านกสิกรรมก็ไม่ใช่น้อยเพราะแรงควายเป็นปัจจัยคอยช่วยเหลือเราท่านทั้งหลายก็ควรจะขอบใจควายบ้างเวลากินข้าวนะเพราะแต่ก่อนนั้นกว่าจะเป็นเมล็ดข้าวมาให้เรากินได้นะเหงื่อควายนี่หมดไปหลายหยดแต่สิ่งที่มนุษย์ตอบสนองอยู่เวลานี้ก็คือลูกชิ้นครับเอาไปทำลูกชิ้นทีนี้มาดูเหตุผลของคุณย่าที่ได้รับในปัจจุบันกันก่อนคุณย่าประสบความสำเร็จปีนั้นคุณย่าได้ข้าวร่วม20เกวียนนะเพราะว่าข้าวน้ำดีตามสมควรแต่ก็มีอาเพศเกิดขึ้นจะเป็นด้วยแรงของกรรมอะไรมาตัดรอนว่าบีบคั้นก็ไม่ทราบพอข้าวขึ้นยุงเสร็จไม่กี่วันเท่านั้นคุณย่าก็เกิดโรคร้ายแรงขึ้นชนิดหนึ่งเป็นโรคปวดเมื่อยหัวเข่าเดินไม่ได้เหมือนกับไขข้อกระดูกไม่มีได้แต่คลานไปแทนการเดินได้รับทุกขเวทนาอยู่อย่างนี้ปีเสร็จถึงได้รักษาหายเป็นปกติแต่ต่อมาตอนอายุ70นี่แกเป็นโรครูมาติซัมเดินเหินไม่ค่อยไหวเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาต้องกินยาบำรุงยาแก้ปวดเรื่อยมาแถมเป็นโรคโลหิตจางโรคความดันโลหิตสูงตับอ่อนพิการเป็นชนิดที่ว่าทุกโรงพยาบาลไม่รับรักษาแล้วว่างั้นพออายุ83ปีแกก็สิ้นบุญทั้งบุญทั้งบาปที่แกทำมาไว้คงจะเป็นเหตุปัจจัยส่งไปตามวิบากผลแห่งกรรมของแกอีกแน่นอนนะคุณไมตรีบอกว่ายังจำได้ตอนเล็กๆอายุประมาณสัก4ขวบเห็นจะได้ครอบครัวของแกก็มีคุณย่าคุณพ่อคุณแม่พี่ชายน้องสาวและตัวแกแล้วก็น้องชายแกเนี่ยอยู่ครบพร้อมหน้าพร้อมตากันมาโดยปกติสุขตามอัตภาพของชนบทที่รักความสงบที่บ้านของแกทำไร่ทำนาแล้วก็เลี้ยงไก่พื้นบ้านเอาไว้มากที่สุดเลยประมาณ200กว่าตัวอยู่มาปีนึงไม่ทราบอีกามาจากไหนมากมายหลายคู่เหลือเกินมันมาทำรังอยู่แถวแถวละแวกบ้านของคุณไมตรีเนี่ยหลายคู่ตอนมาทำรังใหม่ๆก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ไม่นานอีกามก็มีลูกอ่อนนี่สิมันเที่ยวได้มาโฉบเอาลูกไก่บ้านคุณไมตรีไปกินเป็นประจำเลยวันๆเอาไปกินตั้งหลายต่อหลายตัวจนลูกไก่หมดแทบจะไม่เหลือหรอคุณพ่อก็เลยหาทางกำจัดอีกาด้วยการยิงด้วยลูกกระสุนทำบ่วงดักที่ถูกยิงตายก็มีหลายตัวแต่อีกาก็ยังมาเอาลูกไก่ไปอย่างไม่ลดละคุณพ่อก็เลยคิดตัดต้นตอซะเลยโดยการปีนเอามีดไปฟันกิ่งไม้ที่อีกามันทำรังอยู่แล้วเอาลูกกามาฆ่าเสียโดยไม่ได้นึกถึงกรรมเวรจะตามมาหวังเพียงเพื่อไม่ให้อีกามากินลูกไก่เท่านั้นน่ะบางรังฟันฟันลงมาแล้วยังเอาลูกอีกาที่ยังบินไม่ได้มาให้พวกคุณไมตรีเล่นซะอีกสมัยนั้นคุณไมตรียังเล็กๆยังไม่ประสากับความเมตตาสัตว์และสงสารเป็นยังไงไม่รู้ได้เล่นก็สนุกไปเลยแถมยังเอาไปล้อแม่ของอีกาที่บินมาเพราะความรักลูกมันเสียงร้องวอนแทบจะขาดใจคนหนึ่งเอาล้ออีกคนหนึ่งใช้หนังสติ๊กคอยยิง อีกาแม้จะรู้ว่าตัวเองเสี่ยงชีวิตอยู่กับลูกกระสุนของหนังสติกแต่ด้วยความรักลูกมันก็ไม่ยอมหนีนะเสียงร้องลูกอีกานี่ดังลั่นอีกาก็โฉบถลาบินเฉียดไปเฉียดมาอยู่ตลอดวันเด็กก็เล่นกันไปเล่นกันมาไม่นานลูกกาซึ่งไม่เคยถูกจับอย่างหนักอย่างแรงมาก่อนประกอบกับไม่ได้กินอะไรร้องจนเหนื่อยและหิวเหยื่อที่แม่เคยป้อนประจำตลอดมาก็ไม่ได้กินมันก็อ่อนแรงลงอ่อนแรงลงแล้วก็ตายไปในที่สุดมนุษย์ที่ยังไม่ได้ฝึกในย่อมเป็นคนดุร้ายเพราะว่ามันมีเครื่องมือสนองตอบมนุษย์ผู้ฝึกแล้วเนี่ยถึงจะเป็นผู้อ่อนน้อมครับตอนนั้นน่ะพวกของคุณไมตรียังจัดอยู่ประเภทยังไม่ได้ฝึกเพราะไม่รู้เรื่องบาปเรื่องกรรมที่จะตามมาเลยจะเป็นด้วยบาปกรรมอะไรมาสนองครอบครัวต่อไปก็ไม่มีใครจะทราบอีกเหมือนกันเนี่ยอยู่ไม่นานปรากฏว่าคุณแม่คุณไมตรีกับคุณย่าเกิดทะเลาะกันอย่างรุนแรงถึงแตกหักคุณแม่ก็เลยแยกตัวออกมาอยู่กับคุณยายที่บ้านเดิมโดยเอาพี่ชายกับน้องชายซึ่งกำลังกินนมอยู่ไปด้วยทิ้งให้คุณไมตรีกับพี่สาวให้อยู่กับคุณพ่อและคุณย่าคุณย่านั้นมีลูกชายคือพ่อคุณไมตรีคนเดียวมีลูกโทนว่างั้นเถอะตลอดจนทุกวันนี้พี่ชายพี่สาวน้องชายและคุณแม่นี่แยกกันอยู่คนละบ้านยังไม่เคยกลับไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยแยกกันอยู่คนละทางสองทางแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะรวมตัวกันได้สักทีจะเนื่องจากพรากลูกนกลูกกาตั้งแต่นั้นหรือเปล่าก็ไม่อาจจะทราบได้เพราะฉะนั้นคุณไมตรีบอกขอฝากมายังท่านผู้ฟังที่ใคร่ครวญทุกท่านนะครับได้โปรดอธิบายด้วยว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าการให้ทุกข์กับท่านในที่สุดทุกนั้นก็ถึงตัวเราเหมือนกันแรงอะไรจะยิ่งใหญ่เสมอแรงกรรมนั้นไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ฉลาดย่อมทำแต่กรรมดีไว้เสมอครับ
2: ท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับสมัยตอนเด็กๆเนี่ยผมเคยโดนครูถามนะครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นตำรวจนะเพื่อนๆบอกบางคนก็อยากเป็นทหารบางคนก็อยากเป็นหมอนะเพื่อนๆโดนครูถามท่านผู้ฟังก็คงอาจจะเคยโดนเหมือนกันโดนพ่อแม่ถามโดนครูถามพอโตขึ้นเนี่ยตอนแรกก็ว่าอยากเป็นตำรวจโตขึ้นอ้าวอยากบวชพระอ้าวโตขึ้นอ้าวอยากเป็นนักการเมืองโตขึ้นอยากเป็นคนรวยรู้สึกความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่ไปเรื่อยๆถามว่าเป็นอะไรดีที่สุดฟังนิทานเรื่องนี้กับท่านผู้ฟังมีกบฟุ้งซ่านตัวหนึ่งนั่งอยู่ข้างกำแพงวัดทุกเช้ามันเฝ้าดูพระออกเดินบิณฑบาตตั้งแต่เช้ามืดพอพระกลับมาถึงวัดเพื่อฉันเช้ากบมันก็นึกในใจอยากเกิดเป็นพระเป็นพระในสบายดีนะมีคนถวายอาหารให้กินทุกวันทีนี้พอพระฉันเสร็จพระท่านก็นำอาหารที่เหลือมากมายนั้นไปให้เด็กวัดกินต่อแล้วเด็กวัด นั้นก็กินอย่างอร่อยอร่อยนะครับท่าทางมีความสุขมากตอนนี้กบก็เปลี่ยนใจอยากเกิดเป็นเด็กวัดเพราะว่าดูแล้วนี่เด็กวัดในสบายกว่าพระมันเห็นเด็กวัดหลายคนตื่นสายได้และไม่ต้องออกตามพระไปบิณฑบาตก็ได้สบายกว่าเยอะเลยทีนี้พอเด็กวัดกินข้าวเสร็จก็โกยเศษอาหารที่เหลือทั้งหมดไปให้หมาในวัดกินแล้วเด็กวัดทุกคนก็พากันไปช่วยเก็บกวาดศาลาล้างถ้วยล้างจานเช็ดกระโถนพอถึงตอนนี้ปั๊บเนี่ยกบก็เปลี่ยนใจอยากเกิดเป็นหมาวัดดีกว่าหมาวัดไม่ต้องล้างจานเด็กวัดต้องล้างจานต้องถูศาลากินแล้วก็ไม่ได้พักเลยเป็นหมาเนี่ยน่าจะสบายกว่าทีนี้พอหมาวัดกินอาหารเสร็จมันก็แยกย้ายไปทำหน้าที่เฝ้าบริเวณวัดคอยเห่าคนแปลกหน้าฝูงแมงวันก็บินมาตอมมากินเศษอาหารนะครับที่ติดต่อจากหมาพอถึงตอนนี้กบก็เปลี่ยนใจอีกแล้วไม่อยากเป็นหมาแล้วอยากเกิดเป็นแมงวันเพราะสบายที่สุดไม่ต้องทำอะไรเลยนะไม่ต้องไปเฝ้าไม่ต้องไปคอยเห่าไม่ต้องไปประจำการน้ำซ้ำยังมีกองอาหารให้กินไม่มีหมดขณะที่เจ้ากบฟุ้งซ่านกำลังคิดเพลินอยู่นั้นพอดีก็หันมาเห็นแมงวันตัวหนึ่งบินมาใกล้ๆมันก็ใช้ลิ้นตวัดเอาแมลงวันเข้าปากตัวเองกินโดยสัญชาตญาณพอถึงตอนนี้กบก็บรรลุธรรมแล้วครับท่านผู้ฟังจึงคิดได้ว่าเป็นตัวของเราเองนี่แหละดีที่สุดเลยครับท่านผู้ฟังครับอยากเกิดเป็นอะไรก็เป็นได้อยากได้ต้องการไ
0: แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องเป็นตัวของเราเองมีหลักมีการนะครับอย่าให้คนอื่นมาคอยจูงคอยชักเรานะครับอันนี้สำคัญที่สุดมีนิทานอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังมีพ่อลูกสองคนพักอาศัยอยู่ในชนบทวันหนึ่งจะเอาลาไปขายในเมืองสองคนพ่อลูกจึงได้ขี่ลาไปด้วยกันพอเดินทางไปได้สักระยะหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนข้างทางพูดว่าโอ้โหมนุษย์สองคนเนี่ยช่างไม่มีน้ำใจใจดำจริงๆลาตัวนิดเดียวนี่ดันขึ้นไปขี่ได้ตั้งสองคนไม่มีน้ำใจสงสารสัตว์บ้างเลยสองพ่อลูกพอได้ยินเช่นนั้นก็จึงให้ลูกขี่คนเดียวพ่อก็เดินจูงไปเมื่อเดินไปอีกสักระยะหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนข้างทางพูดบอกเด็กอะไรช่างใจดำเหลือเกินปล่อยให้คนแก่จูงอยู่ได้เด็กควรเป็นคนจูงให้คนแก่ถึงขี่ถึงจะถูกสองพ่อลูกเมื่อได้ยินฉะนั้นก็จึงให้ลูกลงจูงพ่อก็ขึ้นไปขี่เองพอเดินไปอีกสักพักนึงก็ได้ยินคนที่ผ่านมาพูดว่าเป็นผู้ใหญ่หัวงอกหรือเปล่าเอาเปรียบเด็กช่างไม่ละอายแก่ใจปล่อยให้เด็กเดินจูงลาให้ขี่อยู่ได้สองคนพ่อลูกคิดไม่ตกว่าจะเอายังไงดีนะพ่อขี่ลูกจูงเขาก็ว่าลูกขี่พ่อจูงเขาก็ว่าขี่สองคนเขาก็ว่าเจ็บใจนักนะอย่าขี่มันเลยสองพ่อลูกจูงลาไปด้วยกันเดินทางไปได้สักพักหนึ่งก็ได้ยินคนข้างทางที่ผ่านมาพูดอีกว่าไอ้สองคนนี้มันช่างโง่จริงๆมีลาทั้งตัวไม่รู้จักขี่มันอย่างนี้แล้วสู้ช่วยแบกลาไปไม่ดีกว่าหรือว่าไปงั้นสองพ่อลูกพอได้ยินอย่างนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงนะผลที่สุดก็คือต้องแบกลาเข้าเมืองนะครับนี่เป็นนิทานกับท่านผู้ฟังนะครับคือนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานแต่ว่ามันก็มีคติของมันนะครับคนที่ทำอะไรแล้วไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับไม่กล้าตัดสินใจด้วยตัวเองฟังคนโน้นทีฟังคนนี้ทีมันก็เหมือนมีลาทั้งตัวไม่มีปัญญาขี่ต้องแบกลาเข้าเมืองเหมือนสองพ่อลูกนี้นะครับอย่างนั้นฉะนั้นก็เราอย่าให้การวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นมาทำให้เราขาดความมั่นใจใครวิจารณ์มาเราก็ฟังหูไว้หูนะครับพิจารณาดูไม่ถึงกับเชื่อ 100% แต่อย่าปฏิเสธนะครับให้เราพิจารณาใช้ปัญญาตรองดูว่าควรหรือไม่ควรถ้าเราคิดว่าเราทำสิ่งที่ถูกแล้วก็ดีแล้วถูกแล้วเราก็ทำต่อไปแต่ถ้าทำไม่ดีเขาติงมาแล้วมันไม่ดีเราพิจารณาดูแล้วมันไม่ดีจริงๆเราก็ควรหาทางปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้งานนั้นดีขึ้นนะครับและที่สำคัญคืออย่าท้อแท้เพียงคำพูดของคนอื่นไม่กี่คำบางครั้งเขาก็ไม่ได้ปรารถนาดีกับเราเท่าไหร่นักนี่ก็คือความเป็นตัวของตัวเอง

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสัยสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสัยเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสัยเส้นตราหัวเสือแก้กระสัยเป็นยาระบายยากระสัยเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกพช.ใช้เงินส่วนเกิน 16,127 ล้านบาทช่วยพยุงค่าไฟคงค่า FT งวดกันยายนถึงธันวาคม69และสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนระดับน้ำคลองยันอำเภอคีรีรัตนิคมแตะเกณฑ์เตือนภัยสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะจอม
1: มาไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กพช.ใช้เงินส่วนเกิน 16,127 ล้านบาทช่วยพยุงค่าไฟคงค่า FT งวดกันยายนถึงธันวาคม69พร้อมขยายโซล่าภาคประชาชนรับซื้อไฟส่วนเกิน2บาท20สตางค์ต่อหน่วยขยายนาน20ปีคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมได้รับทราบถึงแนวทางการดูแลค่าไฟสำหรับประชาชนในงวดเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม2569โดยมีมติเห็นชอบให้ค่า FT หรือค่าไฟฟ้าแผ่นแปรคงอยู่ที่อัตรา 16.23 สตางค์ต่อหน่วยซึ่งเป็นอัตราเดียวกับงวดก่อนหน้าจึงไม่มีการปรับเพิ่มค่า FT ในงวดนี้สำหรับการลดภาระค่าไฟกปช.เห็นชอบให้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินที่เก็บรักษากว่า 16,127 ล้านบาทมาช่วยลดภาระผ่านค่า FT พร้อมให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทปตท.รับภาระคงค้างสะสมแทนประชาชนไปก่อนโดยจะทยอยเรียกเก็บส่วนต่างต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังตั้งแต่รอบค่าไฟเดือนพฤษภาคม2570เป็นต้นไปณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: ขณะเดียวกันกพช.ยังเห็นชอบขยายการส่งเสริมโครงการโซล่าภาคประชาชนทั้งการติดตั้งบนหลังคาบนพื้นดินและแบบลอยน้ำเปิดโอกาสให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าใช้เองและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินกลับเข้าสู่ระบบได้โดยขยายเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้ารวมเป็น 10,000 เมกะวัตต์จากเดิม500เมกะวัตต์กำหนดปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์และกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา20ปีส่วนผู้เข้าร่วมโครงการโซล่าภาคประชาชนเดิมจะได้รับการขยายระยะเวลารับซื้อไฟฟ้าจาก10ปีเป็น20ปีเช่นเดียวกันต่อที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงานว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำบริเวณแม่น้ำคลองยันตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะบริเวณสะพานเชื่อมต่อหมู่ที่6และหมู่ที่10หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเกณฑ์แจ้งเตือนภัยขณะที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านบางจุดด้านนายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับให้อำเภอคีรีรัฐนิคมหน่วยงานฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของมีค่าและสัตว์เลี้ยงขึ้นไว้ในที่สูงพร้อมตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณชั้นล่างของบ้านที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมรวมทั้งดูแลและเตรียมเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปยัง
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินทร์ครับ
6: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานมีมาตรฐาน GMP ห้าสับส่งออกนอกไปหลายประเทศเป็น10ประเทศนะครับมีอย.เรียบร้อย ท่านผู้ฟังที่อยากจะฟังนิทานอาจารย์ยอดนะครับสามารถฟังออนไลน์24ชั่วโมงได้ที่ www.tipmongkol555.com เป็นภาษาอังกฤษเขียนยังไงพิมพ์ยังไงนะครับฟังผ่านมือถือก็ได้เขียนยังไงพิมพ์ยังไงนี่ให้หลานให้ลูกให้หลานอยู่ใกล้ๆเนี่ยพิมพ์ให้ดูข้างกล่องข้างกล่องจะเขียนไว้หรือว่าดูในแผ่นพับก็จะเขียนเอาไว้นะครับฟังก็จะมีนิทานให้ฟังตลอดเวลาไม่ซ้ำกันเป็นพันๆเรื่องในน้ำมังคุดนะครับผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆเลยนะครับ 80% รสชาติอร่อยบางคนก็ถามว่ากินยากไหมกินง่ายไหมกินแล้วติดใจนะบางคนถึงขนาดเลียถ้วยต้องบอกอย่างนั้นเลยอร่อยครับท่านผู้ฟังนะครับเราก็ผสมสมุนไพรเข้าไป24ตัวหนึ่งในนั้นก็จะมีน้ำลูกเดือยหลายท่านก็คงรู้จักลูกเดือยนะครับลูกเดือยนี่ถือว่าลูกเดือยในโบราณเขาถือว่าเป็นยาเย็นนะครับมีคุณค่าทางโภชนาการมากจะช่วยขับปัสสาวะบางคนเขาบอกว่าบำบัดอาการหลอดลมอักเสบปอดอักเสบได้นะครับน้ำลูกเดือยก็มีในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ของเราน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปครับท่านผู้ฟังครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังครับลองมาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดนะครับในเรื่องจำนองนาเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: นายยมนี่เป็นลูกชาวนาแล้วก็เหมือนกับลูกชาวนารุ่นใหม่อีกหลายคนในหมู่บ้านที่ไม่คิดจะยึดอาชีพทำนาแบบคนรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของเขาแต่ว่าคิดทันสมัยแล้วก็บอกว่าถ้าใครคิดจะดักดานอยู่กับการทำนาโดยไม่คิดจะทำอย่างอื่นก็จะถูกมองว่าไม่รู้จักพัฒนาไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือซ้ำร้ายอาจจะถูกเหมาเอาว่าเป็นคนไม่มีปัญญาไม่มีหัวคิดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นที่นา20กว่าไร่ริมถนนดำที่ตกทอดจากปู่ย่าของนายยมก็เลยถูกผันเป็นเงินก้อนใหญ่ตามความคิดทันสมัยของเขาทั้งที่แรกๆนะพ่อแม่ของเขาก็ไม่ค่อยเห็นดีด้วยแต่ก็ทนลูกตื้อของนายยมลูกชายไม่ไหวพ่อแม่ก็เลยออตามไปด้วยอย่างเสียไม่ได้เขาก็อ้อนวอนพ่อก่อนที่จะขอเอาที่ดินนั้นไปทำประโยชน์ก็บอกว่าพ่อไม่ต้องกลัวนาจะหลุดมือหรอกหน้าเราเพียงเอาจำนองกับธนาคารเพื่อเอาเงินมาหมุนอย่างอื่นให้มีรายได้แล้วค่อยตัดต้นตัดดอกไปทุกเดือนเผลอๆก็หมดไปเองไม่นานหรอกพ่อไม่เห็นทิดยงเขาแบ่งนาขายตั้ง50ไร่เหรอไม่เห็นหลุดมือไปที่ไหนเลยตอนนี้เป็นเศรษฐีมีบ้านอยู่หลังใหญ่โตมีรถเก๋งขับโชว์แถมยังมีรถปิกอัพขับไปซื้อสินค้ามาขายหน้าเงาะหน้าทุเรียนก็ขับไปซื้อมาขายหารายได้เพิ่มอ่ะนั่นเขามีนาเป็นร้อยไร่จะแบ่งขายบ้างเขาก็ยังมีที่ทำกินนะลูกเอ้ยโทษพ่อเราก็แค่เอาโฉนดที่นาไปจำนองพ่อแม่ก็ยังทำนากินได้ปกติทุกปีนะทีนี้ป้านกเอี้ยงซึ่งเป็นแม่ก็นั่งฟังอยู่นานก็พูดขึ้นมามั่งคือพ่อกับแม่นะกลัวเองจะหาเงินไม่พอส่งดอกแถมต้นก็ไม่ได้ผ่อนส่งที่นามันก็จะหลุดมืออย่างที่นาหลายๆคนที่เห็นกันอยู่ในหมู่บ้านนะนะถึงพ่อแม่จะทัดทานเอาเหตุผลต่างๆนานามาอ้างมาเอ่ยก็หยุดความตั้งใจของลูกชายวัยใกล้30นี่ไม่ได้ลูกชายก็อ้างแต่ว่าครอบครัวอื่นๆเขาล้วนแต่ทำอย่างนี้กันทั้งนั้นพ่อแม่ก็ดูบ้างสิในหมู่บ้านของเรานะแต่ละครอบครัวนะเขาล้วนมีรถปิกอัพขับกันมีทุกบ้านเลยบ้านไหนก็มีรถจอดใต้ถุนบ้านน่ะพวกที่ไม่มีรถก็คือพวกจนแบบไม่มีไร่นาทำกินเท่านั้นละพ่อไม่มีปัญญาทำอย่างคนอื่นผมไม่อยากให้ใครมองครอบครัวเราอย่างนั้นน่ะพ่อแม่อย่าขัดใจผมเลยนะผมรับรองจะหาเงินมาไถ่ถอนที่นาคืนได้แน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงว่าที่นาจะถูกยึดหรอกเสร็จแล้วเงินก้อนใหญ่จำนวน 300,000 บาทจากการจำนองที่นา20ไร่ก็มาอยู่ในกำมือของลุงปานและป้านกเอี้ยงชาวนาผู้ล้าหลังในสายตาของลูกชายพ่อไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกพ่อยุคนี้มันเป็นยุคอินเทอร์เน็ตพ่อกับแม่ควรจะนั่งนอนๆอย่างมีความสุขนะผมจะซื้อโทรทัศน์จอแบนขนาดสัก32นิ้วนะไว้ให้พ่อกับแม่นั่งดูนอนดูแล้วซื้อมือถือไว้ให้พ่อกับแม่คอยโทรออกไปถามข่าวคราวญาติพี่น้องที่อยู่ไกลๆโทรแป๊บเดียวก็คุยกันรู้เรื่องแล้วพ่อผมอยากจะให้พ่อกับแม่อยู่สบายๆไอ้ควายที่มีอยู่2ตัวก็ขายซะไม่ต้องไปเลี้ยงให้เหนื่อยแรงหรอกโลกเจริญขึ้นนะพ่อแม่ก็ควรจะทำตัวให้ทันสมัยเข้ากับโลกสิถ้าไม่อยากดูหนังดูละครทางทีวีก็โทรศัพท์ไปขอฟังเพลงจากดีเจทางวิทยุชุมชนน่ะอย่างพวกชาวบ้านก็ทำกันตอนนี้สนุกจะตายไปเดี๋ยวผมซื้อวิทยุให้ยี่ห้อดีๆเล่นเทปเล่นซีดีได้นะผมต้องซื้อให้พ่อกับแม่แน่แต่กันนั้นสองผู้เฒ่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่อาจจะดำเนินชีวิตอย่างลูกชายเสนอแนะได้ด้วยแกเคยอยู่กลางไร่กลางนาเคยขุดดินดายหญ้าถากถางถึงหน้าฝนทำนามาถึงคนเป็นพ่อถึงจะมีวัย50กว่าก็ยังแบกคันไถจูงควายลงนาลุงปานแกไถคราดหว่านดำเคยมีวิถีชีวิตทำนาแต่ตั้งเดิมยังไงแกก็ทำอย่างนั้นสองผัวเมียช่วยกันทำนาไม่เคยควักเงินว่าจ้างใครช่วยมีแรงน้อยก็ทำตามกำลังของตัวลุงปานกับป้านกเอี้ยงก็ปลูกกระท่อมนาอยู่อาศัยกันตามลำพังก็มีข้อควาย ก็เกี่ยวหญ้าคามุงหลังคากันแดดกันฝนให้มันอย่างดีพอตกค่ำก็เอาไฟมาสุมกองโตไล่ริ้นยุงให้ควายแกตอบแทนบุญคุณที่พวกมันช่วยแรงงานจนข้าวในนาปลาในหนองอุดมสมบูรณ์ตอนกลางวันลุงปานแกก็เก็บเกี่ยวหญ้าริมคันนาที่งอกงามเสร็จแล้วก็หาบหามเอาหญ้าเขียวงามนะให้ควายกินให้อิ่มหนำสำราญส่วนป้านกเอี้ยงเมียแกก็ถือเสียมคอนตะกร้าขึ้นไปเก็บพริกเก็บมะเขือฟักแวงแตงกวาที่แกปลูกไว้ที่จอมปลวกปลายนาหากว่าหญ้าขึ้นรกรุงรังแกก็ดายหญ้าออกให้พืชผักที่แกปลูกไว้พืชผักเหล่านั้นก็ขึ้นงอกงามให้แกเก็บเอาผลไปต้มไปแกงเป็นอาหารสามมื้อตอนบ่ายๆลุงปานก็เดินลงทุ่งเที่ยวปักเบ็ดในท้องนาก็ได้ปลาช่อนปลาดุกมาทำอาหารโดยไม่ต้องควักเงินซื้อสักบาทบางวันป้านกเอี้ยงยังได้หาพริกมะเขือฟักแวงแตงโมไปขายในหมู่บ้านขายดิบขายดีเพราะว่าชาวบ้านยุคใหม่เขาไม่ชอบปลูกพืชผักเอาไว้กินเองจะทำนาก็จ้างแรงงานเครื่องจักรเครื่องกลไม่ว่าหว่านหรือไถยามปักดำก็ลงทุนจ้างแรงงานพอเสร็จจากหน้านาพวกชาวนายุคใหม่ก็นอนนั่งดูทีวีฟังเพลงจากวิทยุคนอายุ 30-40 แล้วก็โทรขอเพลงจากดีเจสถานีวิทยุชุมชนไม่อายวัยรุ่นเลยการขอเพลงก็ต้องขอให้คนนั้นฟังกับคนนี้ทั้งๆที่วัยก็ผ่านเลยจะทำอย่างนั้นไปแล้วการขอเพลงให้กันฟังแลกเปลี่ยนกันไปกันมาทุกวันเข้าเสร็จแล้วก็โทรนัดพบกันรีสอร์ทบ้านนาก็เลยเกิดขึ้นราวกับดอกเห็ดนะปัญหาครอบครัวแตกร้าวก็ตามมามีการติดมนต์เสน่ห์แม่ไม้แม่ร่างที่ขอเพลงให้ฟังกันนั่นแหละ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องจำนองนาจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเราค่อยมาฟังกันต่อพูดถึงนาเนี่ยท่านผู้ฟังในประเทศไทยเนี่ยมีชาวนาเยอะที่สุดนะครับแต่ก็จนที่สุดก็คือชาวนาประเทศไทยมีผืนแผ่นดินเยอะมากที่เราทำการเกษตรไม่เต็มที่ทำนาก็ทำได้เฉพาะช่วงฤดูฝนหน้าแล้งก็ทำไม่ได้บางทีฝนตกเนี่ยเราเก็บกักน้ำไม่ได้กักน้ำไม่ได้นะครับมันก็ไม่สามารถที่จะทำนาได้ฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถทำนาได้กันทุกฤดูเหมือนภาคกลางนะครับอย่างภาคอีสานภาคเหนือตอนล่างในบางส่วนมากภาคเหนืออีสานนี่จะทำนากันไม่ได้คือได้เฉพาะหน้าฝนตอนนี้เนี่ยประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดนะครับน่าจะเป็นเวียดนามเวียดนามเขมรนี่ส่งออกข้าวได้เยอะไทยนี่จะส่งออกข้าวได้น้อยนะครับซึ่งที่จริงแล้วชาวนานี่ถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับที่เป็นชาวนาผมเองก็ทำนาเหมือนกันก็ได้ข้าวมาเยอะพอสมควรแต่ว่าข้าวนี่งวดแรกนี่ตั้งใจก็จะทำบุญนะครับทำบุญทำกุศลอาจจะมีกินบ้างแต่ก็จะทำบุญทำกุศลโดยมากก็ขอกุศลอันนี้บุญอันนี้นะครับสำเร็จแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ซื้อน้ำมังคุดที่กินน้ำมังคุดก็ขอให้ทุกท่านได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บให้มีสุขภาพแข็งแรงบุญกุศลที่เกิดจากการให้ข้าวให้อาหารให้ข้าวให้น้ำนะครับก็จงส่งผลให้ทุกท่านนะครับมีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360บาทลองทานสัก3ขวดแล้วจะรู้ว่าคุณภาพเป็นยังไง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทาง หมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนาริน

0: มาฟังเรื่องราวจำนองนาจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: นายยมไปซื้อรถตู้มือสองมาคันหนึ่งมาขับรับส่งนักเรียนในหมู่บ้านไปเรียนที่โรงเรียนในอำเภอเด็กๆในหมู่บ้านก็ต่างเห่อไปเรียนโรงเรียนในเมืองกันเพราะว่าพวกเขาคิดว่าโรงเรียนในหมู่บ้านนะครูสอนไม่ดีนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดในหมู่บ้านชนบททุกวันนี้เด็กๆตั้งแต่วัยอนุบาลจนถึงมัธยมไม่อยากจะเรียนโรงเรียนในหมู่บ้านของตัวทั้งที่โรงเรียนก็มีการขยายชั้นเรียนถึงมัธยมบางหมู่บ้านมีโรงเรียนมัธยมประจำตำบลนะขยายชั้นเรียนถึงชั้นม.6ก็ยังมีแต่เด็กๆยังพอใจจะไปเรียนในเมืองอยู่นั่นเองมีบางคนบอกว่าการเข้าไปเรียนในเมืองสามารถจะใช้เป็นข้ออ้างขอพ่อแม่ให้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ขี่ไปโรงเรียนบางคนก็ถือโอกาสขี่ตะเลิดหนีโรงเรียนไปเที่ยวเป็นเด็กใจแตกไปเลยก็มากบางคนก็อ้างเพื่อขอมือถือกับพ่อแม่ให้มีเมื่อคนอื่นๆบ้างก็อ้างว่าถ้าไม่เข้าไปเรียนในเมืองก็กลัวจะถูกเพื่อนๆว่าเชยไม่ทันสมัยว่าอย่างนั้นนายยมก็ออกรถมารับเด็กๆวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยทุกเช้าก็จะรับนักเรียนจากหมู่บ้านวิ่งรถไปส่งให้ถึงโรงเรียนก่อน8 โมงเช้าแล้วก็ตีรถเปล่ากลับบ้านพ่อแม่ตอนนั้นไปสร้างกระท่อมปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่ปลายนาเขาก็อยู่ที่บ้านตามลำพังนายยมก็นั่งนอนนอนดูทีวีมั่งฟังเพลงมั่งบางวันก็มีเด็กสาวในคราบนักเรียนก็หนีโรงเรียนติดรถไปให้เขาคลุกเคล้าเล่นสนุกเพราะความใจแตกของเด็กสาวเหล่านั้นเพราะว่านายยมนี่ยังหนุ่มแน่นหน้าตาคมคาย

0: มีรถตู้ขับรับส่งก็มีเด็กนักเรียนวัยรุ่นสาวๆสนใจให้เขาพาขับรถเที่ยวจนกว่าจะถึงเวลาเลิกเรียนนายยมก็พาพวกเธอกลับไปรับนักเรียนคนอื่นกลับบ้านนายยมเพลิดเพลินเรียกว่าหลงไหลกับอบายมุขแบบเนี้ยเงินที่หาได้ก็เอามาบำเรอเด็กผู้หญิงแต่ละเดือนไม่เคยนำเงินไปตัดดอกธนาคารก็มีปัญหาเรื่องการเงินรายได้ที่เก็บจากนักเรียนหัวละ400บาทในแต่ละสิ้นเดือนเนี่ยก็ไม่พอใช้จ่ายกับความฟุ้งเฟ้อของเขารถตู้มือสองที่ซื้อมาก็เริ่มมีปัญหาทีนี้มันชำรุดมันเสียบ่อยๆเขาก็ต้องเอาเข้าอู่ซ่อมเครื่องเพราะว่าสภาพรถตอนซื้อดูจากภายนอกมันใหม่เอี่ยมสีสันสวยสะดุดตาแต่ว่าเครื่องยนต์มันเก่าคร่ำคร่าเลยภายในเครื่องยนต์ในหลวมโพรกนายยมไม่ชำนาญเครื่องยนต์กลไกของรถนะรู้แต่คันไถก็เลยไม่รู้ว่าถูกย้อมแมวขายเขาดูเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดีก็ตกลงซื้อในแต่ละเดือนก็ต้องเข้าอู่ซ่อมรายได้ที่พึงมีก็หมดไปหมดไปเพราะส่วนนี้ส่วนลุงปานและป้านกเอี้ยงแกไปอยู่กระท่อมปลายไร่ไม่เห็นลูกชายโผล่หน้าไปเยี่ยมวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งเป็นเดือนลูกชายก็ไม่เคยไปถามข่าวคราวว่าพ่อแม่จะกินจะอยู่ยังไงจนกระทั่งวันหนึ่งลุงปานซึ่งเป็นพ่อก็ถามป้านกเอี้ยงภรรยาแกไปขายผักในเห็นเจ้าโยมมันมั่งไหมลูกไม่เคยโผล่หน้ามาดูพ่อแม่เลยรายได้มันจะพอได้ส่งดอกธนาคารหรือเปล่าป้านกเอี้ยงกำลังมัดผักเป็นกำเตรียมไปขายพรุ่งนี้แสงตะเกียงน้ำมันก๊าซจดวอมแวมวอมแวมป้านกเอี้ยงแกเงยหน้าขึ้นสบตาสามีไม่ทันจะเอ่ยคำอะไรลุงปานแกก็พูดระบายความทุกข์ที่อัดอั้นอกแกมานานลูกนี่ถ้ามันคิดเหมือนพ่อเหมือนแม่ก็คงไม่ลำบากหรอกนี่มันดิ้นรนดูอย่างกับคนอื่นถ้ารู้จักพอเพียงหากินตามไร่ตามนามันก็อยู่ได้สบายฝ่ายแม่ก็บอกมันยากอ่ะเพราะเขาไม่คิดเหมือนกับเรานี่แหละมันคิดแต่จะได้ท่าเดียวถ้าคิดเผื่อว่าหากไม่ได้อย่างตั้งใจบ้างเราจะไปพูดอะไรมันก็จะไปถ่วงกันป้านกเอี้ยงแกก็วางกำผักซึ่งเป็นต้นหอมที่แกเก็บมาจากแปลงตั้งแต่ตอนเย็นไปขายผักในหมู่บ้านบางวันก็พบหน้าลูกบ้างแต่ก็ไม่ได้ถามว่าแต่ละเดือนมันเอาเงินไปเสียดอกธนาคารหรือเปล่าเมื่อเช้าวันก่อนเห็นกำลังจะออกรถพานักเรียนไปส่งมันก็รีบลงจากรถมากระซิบกับแม่บอกว่าแม่ทำไมจะต้องลำบากหาผักขายมีบ้านก็ไม่อยากอยู่หาเรื่องลำบากลำบนไปอยู่ปลายไร่แม่ทำอย่างเงี้ยผมอายคนในหมู่บ้านเขานะลุงปานแกคงฟังแล้วฉุนแกก็บอกว่าอ้าวแล้วแม่มันหาผักขายเนี่ยมันอายเขาด้วยเหรอถ้าเราไม่มีผักปลาไปขายให้คนในหมู่บ้านพวกมันจะมีผักปลาที่ไหนกินกันล่ะเขาก็คงขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อที่ตลาดกันละตาโอ้ยแหมผักสักยอดตะไคร้สักกำหนึ่งมันจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อถึงตลาดแล้วน้ำมันรถแพงขนาดนี้ชาวไร่ชาวนาทุกวันนี่ต่างหลงว่าตัวเองอยู่ในยุคสะดวกสบายจนขี้เกียจจะทำกินมันน่าสงสารแล้วรุ่นลูกรุ่นหลานมันจะทำไร่ไถนาเป็นกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเรื่องของนายยมนี่จะจบลงยังไงเดี๋ยวพักสักครู่ครับเป็นอันว่ารถตู้ของนายยมนี่ต้องเสียเวลาซ่อมอยู่ในอู่ไม่สามารถจะรับส่งนักเรียนได้ตามปกติเด็กๆที่เคยโดยสารรถตู้ของเขาก็ต้องหันไปโดยสารรถคันอื่นนายยมก็หมดเงินซ่อมรถในแต่ละเดือนกับการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายพาเด็กนักเรียนไปเที่ยวหาความสำราญตามสถานเริงรมในเมืองเมื่อสภาพรถตู้มีอันต้องซ่อมจนหมดเงินอย่างนี้เด็กสาวพวกนั้นก็เบนหน้าหนีกันไปดื้อพวกเธอเหล่านั้นบางคนก็เอาเรือนร่างในวัยแรกรุ่นไปแลกกับไอ้ของที่เธออยากจะได้อย่างชนิดไม่นึกถึงศักดิ์ศรีของตัวเองนายยมก็ไม่เสียดมเสียดายที่จะหยิบยื่นเงินให้แต่ว่าบัดนี้นายยมไม่เหลืออะไรแล้วแม้แต่รถตู้ที่เอาไปซ่อมที่อู่ก็ยังไม่มีปัญญาจะหาเงินเอาไปเอารถออกเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นดีวีดีทีวีจอแบนรุ่นล่าสุดก็ถูกขนเข้าโรงจำนำไปหมดแล้วยังเหลือบ้านกับที่ดินเท่านั้นที่ดินก็เท่ากับแมวดิ้นตายที่ยังเหลือให้เขาหลบเร้นกายอยู่ แต่ยามนี้ยมก็คิดถึงพ่อแม่ที่แก่ชราผู้ผันตัวเองไปอยู่กลางนากลางไร่ขุดดินพลิกหญ้าทำกินด้วยเรี่ยวแรงสุดท้ายเสร็จแล้วก็ไปหาพ่อพอพ่อเห็นก็ถามทันทีตอนที่ลูกชายบากหน้ามาที่กระท่อมปลายนา
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังยังไม่จบเป็นเรื่องราวของการจำนองนานาชาวบ้านเนี่ยโดยมากเนี่ยจะจำนองนะเท่าที่เห็นเนี่ยจะจำนองมีคนหนึ่งที่ผมรู้จักสนิทเลยเอานาไปจำนอง 100,000 บาทแต่เวลาไปจ่ายหนี้เนี่ยจ่าย 350,000 ทำไมมันถึงเยอะขนาดนั้นหลายปีคือตอนเอาไปจำนองก็คิดว่าตัวเองจะไถ่ถอนได้นะครับพอไถ่ถอนไม่ได้ไอ้ต้นเนี่ยมันก็มีดอกขึ้นนะดอกเบี้ยมันเดินทุกวันดอกมันงามกว่าข้าวอีกดอกจำนองนาเนี่ย2%บ้าง6%สลึงบ้างต่อเดือนทีนี้ดอกมันก็ไปกลายเป็นต้นมันก็ทบไปเรื่อยต้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยบอก 350,000 ถามดูว่าเอาไปจำนองเท่าไหร่จำนอง100,000แต่ดอกมันเป็นต้นมันก็ออกดอกเก่าดอกใหม่โอ้นะครับเห็นแล้วก็สงสารชีวิตชาวนานี่น่าสงสารมากคือแทบที่จะไม่มีโอกาสลืมตาอ้าปากเลยถ้าได้นาวนาไปจำนองนะครับก็เป็นกำลังใจครับท่านพี่น้องที่กำลังทำนาอยู่สู้ๆนะครับจากน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาเด่นน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปทานกันผมก็ขอฝากนะครับใช้ดีกินดีถูกใจก็ขอให้บอกต่อบอกพ่อบอกแม่บอกพี่บอกน้องบอกคนข้างเคียงว่าเออฉันกินตัวนี้นะนะของผู้พันไปโรดน้ำมังคุดตาพนาลินนะลองกินดูสินะครับเป็นบุญนะครับเรากินดีแล้วบอกต่อก็เป็นบุญนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอยู่กับผู้ฟังนานๆอยู่กันนานๆนะครับจะได้นำนิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังเป็นเพื่อนกันไปขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ท่านผู้ฟังที่รักครับร่างกายของคนเรานั้นเนี่ยการที่ว่ามันจะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บก่อนมันต้องแข็งแรงก่อนการที่มันจะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้มันต้องแข็งแรงก่อนอย่างเชื้อโควิดที่มันระบาดอยู่ตอนนี้เนี่ยคนที่เจอหนักก็คือคนที่ภูมิคุ้มกันร่างกายบกพร่องคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงนะครับคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องร่างกายไม่แข็งแรงร่างกายมันซ่อมสร้างมันต่อสู้เชื้อโรคไม่ได้เขาเรียกว่ากลุ่มเปราะบางนะครับส่วนมากก็จะเป็นอย่างพวกเราท่านนี่แหละท่านผู้ฟังผมนี่แหละอายุสวอายุมากโดยมากอายุ50 60 70 80หรือว่ากลุ่มเปราะบางภูมิคุ้มกันมันจะน้อยรับเชื้ออะไรเข้าไปนี่ก็จะเป็นหนักเป็นไวไม่เหมือนเด็กตอนเราเป็นเด็กเนี่ยนะครับวิ่งตากฝนเป็นหวัดนิดหวัดหน่อยมันหายมันเอง ด็กเนี่ยภูมิคุ้มกันมันจะดีท่านผู้ฟังนะครับพอเชื้อโรคเข้าไปร่างกายเม็ดเลือดขาวมันทำงานมันตรวจเจอมันก็จะต่อสู้ส่วนหนึ่งมันก็จะส่งสัญญาณไปที่ไขกระดูกไปที่ไขสันหลังของเราให้ผลิตสารคัดหลั่งออกมาซ่อมแซมร่างกายของเราอันนี้สำคัญนะครับท่านผู้ฟังทีนี้พอเราอายุมากขึ้นนี่ภูมิคุ้มกันมันจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงเม็ดเลือดขาวก็จะลดลงลดลงไอ้เม็ดเลือดขาวเนี่ยมันเหมือนยามนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกแมโครฟาจเหมือนยามทีนี้ยามเนี่ยถ้ามันหลับยามเสร็จแล้วโจรเข้ามามันก็ไม่รู้ว่ามีโจรอันตรายเข้ามาก็จะไม่รู้ว่ามีอันตรายมันก็ไม่ส่งสัญญาณบางทีจะเป็นอะไรขึ้นมามันต้องเป็นหนักจริงๆเข้าโรงพยาบาลแล้วถึงรู้ว่าตัวเองป่วยบางคนเป็นมะเร็งระยะ3ระยะ4ถึงตรวจเจอนะเพราะว่าร่างกายเขาอ่อนแอเขาไม่สามารถที่จะต่อสู้ด้วยโรคร้ายด้วยตัวเองได้ฉะนั้นเราต้องทำร่างกายของเราให้แข็งแรงนะครับท่านผู้ฟังอาหารอากาศออกกำลังกายอารมณ์ทุกอย่างทำให้มันดีนะครับสำคัญคือการออกกำลังกายแล้วก็ที่สำคัญที่สุดปัจจัยที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงดีที่สุดก็คืออารมณ์ดีคิดบวกบางทีการยิ้มก็ทำให้อารมณ์ดีบางทีอารมณ์ดีก็ทำให้เรายิ้มการคิดบวกท่านผู้ฟังมองโลกในแง่ดีนะเห็นอะไรก็หัวเราะยิ้มมันไปหัวเราะมันไปเรามีความสุขเรื่อยๆเนี่ยร่างกายก็จะหลั่งสารที่มีประโยชน์อะพอเราเครียดเนี่ยร่างกายมันจะสั่งหลั่งสารแห่งความเครียดก็เรียกสารอะดรีนาลีนออกมาเนี่ยนะครับอะดรีนาลีนเนี่ยมันจะทำให้เราแก่เราเครียดเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าเรายิ้มมันจะหลั่งสารแห่งความสุขก็เรียกอินโดฟินนี่จะทำให้เราสบายโล่งโปร่งมีความสุขท่านผู้ฟังยิ้มได้เมื่อภัยมายิ้มเพราะว่าเราจะยิ้มหรือเราจะทุกข์อะไรเกิดมันก็ต้องเกิดอยู่แล้วยิ้มมันดีกว่าจะได้ไม่ขาดทุน2เท่าฝากเอาไว้นะครับน้ำมกุฎที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผมก็มั่นใจว่าเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่จะทำให้ร่างกายของเรานี่สามารถที่จะฟื้นฟูมาต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมทำให้ร่างกายมันแข็งแรงขึ้นมาช่วงนี้ไปฟังเรื่องจำนองนากันต่อเชิญรับฟังครับ
0: เอ็งได้เอาเงินไปตัดดอกธนาคารบ้างไหมโยมไม่ได้ตัดเลยครับพ่อป้านกเอี้ยงผู้เป็นแม่ก็ถามว่าแล้วเองไม่เคยตัดดอกเลยเหรอตั้งแต่เอาเงินออกมาซื้อรถน่ะครับไม่ได้ตัดนะมันเป็นอย่างที่พ่อเคยพูดเอาไว้แต่แรกไหมล่ะถ้าเองทำตัวอย่างนี้ข้ารับรองเลยว่าที่นาต้องหลุดมือแน่ๆอย่าคิดเลยว่าแกจะมีที่นาที่ไร่ทำกินเองเอาเยี่ยงเอาอย่างแต่คนอื่นเขาพ่อฮะผมผิดไปแล้วฮะผมสำนึกแล้วล่ะผมจะไม่หลงไหลไปกับเรื่องอื่นอีกแล้วผมขอโอกาสพ่อมาทำไร่ทำนาหากินตามวิถีชาวนาชาวไร่ของเราแต่ดั้งเดิมถ้าเองคิดอย่างนั้นได้ก็ดีพ่อให้โอกาสเองแต่เองต้องทิ้งนิสัยเก่าๆความฟุ้งเฟ้อที่เคยมีนี่ทิ้งไปให้หมดเองต้องขยันอดทนมัธยัสถ์ที่จะทำกินเพื่อพลิกพื้นแผ่นดินผืนนี้ขึ้นมาเข้าใจไหมแล้วจะได้เอาโฉนดคืนมาครับพ่อผมให้สัญญาฮะผมจะทำตามแบบอย่างพ่อตามวิถีชาวนาต่อไปครับป้านกเอี้ยงแกก็ดีใจจนน้ำตาไหลที่แกได้ลูกชายกลับคืนแกเอาเงินที่เก็บหอมรอมริบไปเอารถตู้ออกจากอู่เสร็จแล้วก็ให้เจ้ายมไปขายรถเอาเงินไปใช้หนี้ธนาคารแม้ว่าจะไม่ทั้งหมดแต่ยมก็บอกกับแม่ว่าเขาจะยึดอาชีพทำนาตามรอยพ่อแม่เก็บเงินสะสมค่อยตัดต้นตัดดอกธนาคารจนกว่าจะได้ที่นาคืนนั่นก็เป็นเรื่องของนายยมชาวนาไฮเทคครับพูดถึงเรื่องลูกแปลกๆเนี่ยมีอีกคนนึงครับนางสวัยบ้านอยู่ไม่ไกลจากบ้านนายยมเท่าไหร่ฮะยายไหวนี่แก่เท่าแล้วผัวแกชื่อตาผ่อนตายจากแกไปหลายปีแล้วยายไหวมีลูกผู้หญิงผู้ชาย3คนคนโตเพื่อนเนี่ยเป็นผู้ชายมีเหย้ามีเรือนแยกไปอยู่ต่างหากแล้วคนเล็กเป็นผู้หญิงแต่งงานแต่งการไปอยู่กับผัวก็เหลือแต่คนกลางซึ่งเป็นผู้ชายชื่อนายบุญธรรมไม่ยอมมีลูกมีเมียเสียทีซึ่งที่จริงแล้วก็คงจะไม่มีผู้หญิงคนไหนคิดจะเอาไปทำผัวหรอกเพราะว่าในบุญธรรมนี่แกไม่ยอมทำมาหากินอะไรวันๆก็เอาแต่เที่ยวเตร่กินเหล้าคอยเกาะแม่กินอยู่อย่างนั้นน่ะผู้หญิงคนไหนขืนเอาไปทำผัวก็คงจะซวยบาลัยเลยแล้วก็คงจะคิดผูกคอตายวันละหลายครั้งเป็นประจำที่ยายไหวแกก็พร่ำสอนพร่ำด่าอยู่เป็นประจำนะ มันก็เถียงเถียงเถียงแม่เลิกพูดเลิกบ่นผมทีได้หรือเปล่าอ่ะผมจะทำอะไรแม่ก็ว่ามันบาปมันกรรมไปหมดอ่ะผมจะยิงนกตกปลาเตะหมาเตะแมวแม่ก็บอกมันบาปแล้วทีคนอื่นๆเขาทำมันโครมโครมโครมไม่เห็นว่ามันจะบาปจะกรรมอะไรเลยแล้วไอ้ตัวบาปตัวกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงรูปร่างมันเหมือนคนหรือเปล่าหรือมันเหมือนแมวอ่ะแม่ไอ้เจ้าบุญธรรมมันเถียงแม่มันชอดชอดเพราะว่าแม่เนี่ยชอบบ่นชอบด่ามันอยู่เรื่อยนะไม่ว่าไอ้เจ้าบุญธรรมมันจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะไม่ให้แม่เขามันคอยด่าว่ามันยังไงในเมื่อวันวันมันไม่ยอมทำงานทำการอะไรไม่เคยช่วยแม่ซึ่งมีอายุมากแล้ววันวันก็เอาแต่เที่ยวเตร่สัมมาเลเทเมาไปกับเพื่อนฝูงพอถึงเวลากินก็มากินพอกินเสร็จแล้วก็ไปถ้วยโถโอชามจานช้อนกินแล้วก็วางไว้ให้แม่คอยเก็บคอยล้างแต่ไอ้ที่มันน่าเจ็บใจมากๆก็คือไอ้บุญธรรมมันไม่ได้มากินข้าวกินปลาที่แม่มันหุงหาไว้ให้เพียงลำพังตัวมันคนเดียวเมื่อไหร่บางวันมันก็พาพักพวก2คน3คนมาช่วยกันกินกับข้าวกับปลาที่แม่ของมันทำเอาไว้พวกมันก็กินกันหมดไม่เหลือไว้ให้แม่เลยบางครั้งแม่ของมันต้องกินข้าวกับน้ำปลาแล้วก็ต้องคอยเก็บถ้วยจานชามที่พวกมันกินแล้ววางเอาไว้มาล้างทำความสะอาดซะอีกแล้วอย่างนี้ไม่บาปไม่กรรมก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเคยได้ยินพระท่านเทศท่านสอนว่าการที่เราในกินอาหารเสร็จแล้วทิ้งจานทิ้งชามเอาไว้ให้แม่หรือว่าพ่อเก็บมาล้างเนี่ยมันเป็นบาปมหันต์เพราะว่าแทนที่เราซึ่งเป็นลูกจะต้องคอยดูแลพ่อแม่เก็บถ้วยเก็บชามมาล้างซะเองนี่กลับให้พ่อแม่เป็นผู้มาเก็บมาล้างแต่ถ้าเรายังเป็นเด็กเป็นเล็กก็ว่าไปอย่างนะที่จริงในบุญธรรมเนี่ยก็เคยผ่านการบวชเรียนมาแล้วถึง 2,000 ษาแต่พอสึกจากพระมากลับทำตัวเหลวแหลกไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปไม่รู้อะไรคุณอะไรโทษนี่แสดงว่าบวชเป็นพระอยู่นี่ 2,000 ษานี่พระธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้ซึมซับเข้าไปในหัวจิตหัวใจเลยแม้แต่นิดเดียวคนที่เล่าเรื่องนี้ชื่อคุณเจริญเป็นญาติกับยายไหวนี่แหละแต่ก็ไม่ค่อยสนิทกันมากเท่าไหร่แต่แกก็ได้รับรู้เรื่องราวนี่มาตลอดเพราะเวลาที่แกกลับไปเยี่ยมญาติญาติบางครั้งก็เลยไปเยี่ยมยายไหวด้วยก็เลยได้รับรู้เรื่องจากญาติญาติที่เล่าให้ฟังคุณเจริญก็ได้แต่ปลงอนิจจังไม่รู้จะช่วยอะไรยายไหวแกได้ยายไหวแกก็เคยขอร้องให้คุณเจริญช่วยตักเตือนไอ้เจ้าบุญธรรมมันสักหน่อยเผื่อมันจะเชื่อฟังบ้างคุณเจริญก็บอกโอ้ยคงไม่ไหวไอ้ยายเอ้ยขนาดยายไหวเป็นแม่มันมันยังไม่เชื่อฟังเลยว่าคำมันย้อนมา10คำแล้วผมเป็นอะไรกับมันน่ะแค่ญาติห่างๆขืนผมไปสั่งสอนมันเข้ามันไม่แตะผมเอากระบุญแล้วอย่าหาเรื่องเจ็บตัวเลยดีที่สุดอายุผมก็มากอีตะหากเวรกรรมเฮ้ยลูกเวรลูกกรรมอย่างนี้ไม่รู้จะเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วทำให้บุพการีต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนสร้างความเดือดร้อนให้แม่ให้พ่อญาติพี่น้องอยู่ร่ำไปอย่างนี้ไม่มาเกิดซะดีกว่าแต่คำว่าพ่อแม่นี่นะถึงลูกจะเลวจะชั่วยังไงก็ไม่สามารถจะตัดขาดทิ้งลูกได้ต้องพยายามช่วยลูกทุกอย่างเท่าที่จะช่วยได้ถึงขนาดยอมติดคุกติดตารางแล้วก็ยอมตายแทนลูกได้อย่างยายไหวนี่เป็นต้นไอ้เจ้าบุญธรรมมันไปก่อนนี่ก่อศีลเอาไว้รอบบ้านทั่วตำบลยายไหวก็ต้องคอยตามใช้หนี้ให้ลูกชายแทบไม่เว้นแต่ละวันแต่ละเดือนมันจะขอเงินยายไหวเพราะในยายไหวไม่มีเงินให้มันก็เที่ยวไปหยิบยืมเขาไม่มีเงินจะซื้อเหล้ากินไม่มีเงินจะซื้อบุหรี่สูบก็ไปเที่ยวติดเที่ยวเซ็นเข้ามาแล้วพอไม่มีเงินไปใช้หนี้เขาก็ไปเก็บไปทวงเอากับยายไหวซึ่งเป็นแม่รายไหนมันไปเซ็นเขาไม่ยอมให้หยิบให้ยืมไม่ให้ติดไม่ให้เซ็นมันก็พานทะเลาะหาเรื่องกับเขาจะยกพวกมาปล้นมาฆ่ามาเผาบ้านเผาร้านเขามาละโอ้นี่มันมนุษย์หรือสัตว์อะไรกันแน่

0: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพลเอกชัยพฤกษ์เป็นเลขาสมช.ส่วนชัดชัยเป็นปลัดสำนักนายกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสีย

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งเสทบเป็นเลขาสมช.ส่วนชัดชัยบางชวดเป็นปลัดสำนักนายกคุณวศขอแพ้ค่ะคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
6: ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ข้าราชการทหารพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสข้าราชการทหารพ้นจากตำแหน่งเสนาธิการทหารบกกองทัพบกกระทรวงกลาโหมและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ประกาศณวันที่18กันยายน2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้ยังมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัดชัยบางชวดพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ประกาศณวันที่18กันยายน2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: เทคบอลเอเชียนเกมนักกีฬาไทยผ่านเข้าชิงเหรียญทองครบทั้ง3ประเภทคุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
7: การแข่งขันกีฬาเทคบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หรือ IG นาโกย่าเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยตัวแทนนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยต่างทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมกับเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครบทั้ง3ประเภทที่ส่งเข้าร่วมชิงชัยเริ่มที่ประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศจุฑาทิพย์กันตทงจับคู่กับสุภาวดีวงคำจันดีกรีเบอร์1ของโลกและแชมป์โลก3สมัยโชว์ลีลาเหนือชั้นไล่ต้อนเอาชนะคู่แข่งจากกัมพูชาแบบขาดลอย 2-0 เซตสกอร์12-5และ12-4คะแนนผ่านเข้าไปลุ้นยั่งเหรียญทองประวัติศาสตร์กับคู่แข่งจากเมียนมาได้สำเร็จส่วนประเภทคู่ผสมรอบรองชนะเลิศพักพงเดชเจริญที่จับคู่กับสุภาวดีวงคำจันทร์คู่มือ3ของโลกดีกรีแชมป์โลก2สมัยไม่ทำให้แฟนกีฬาชาวไทยต้องผิดหวังหลังโชว์ลีลาขึ้นฟาดเหนือโต๊ะเอาชนะคู่แข่งจากเวียดนามได้ทั้ง2เซตสกอร์12-8และ12-5คะแนนได้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศสมความตั้งใจโดยจะดวลกับเจ้าภาพญี่ปุ่นเป็นด่านต่อไปขณะที่ประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศสรศักดิ์เทาสิริจับคู่กับจิรติจันเหลียงอดีตแชมป์โลกปี2024ผนึกกำลังตีลังกาฟาดเอาชนะคู่แข่งจากอิรักไปแบบไม่ยากเย็น2เซตรวดด้วยสกอร์12-3และ12-11คะแนนพร้อมกับเข้าชิงเหรียญทองกับคู่แข่งจากเลบานอนสำหรับรอบชิงชนะเลิศกีฬาเทคบอลของตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยทั้ง3ประเภทจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
5: ปิดท้ายที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามบังคับใช้กฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียฉบับใหม่เปิดทางให้รัฐบาล
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์รับ
9: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร0990317822

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูมอีซูซู
1: พันเจริญลพบุรี036 425-191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆ ด้วยกาแฟทิพเทวีกาแฟทิพเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: พักผ่อนกายใจกับ

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

พบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร09 903 1782

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันธ
2: ุ์งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
3: เซนโซได
2: เปลี่ยนเลย
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
8: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
9: ไม่จริง
8: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
9: ไม่จริง
8: แล้วอะไรจริงอ่ะ
10: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ1,990บาท
8: เส้นละ1,990บาท
10: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
8: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
10: ๆสอบถามโทร1153
11: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
12: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสีย

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กพร้อมเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักร 20-27 กันยายนนี้รัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเร่งติดตั้ง EMV Contactless คาดเริ่มใช้บริการ1มกราคม2570เป็นต้นไปกพช.ใช้เงินส่วนเกิน 16,127 ล้านบาทช่วยพยุงค่าไฟฟ้าคงค่า FT งวดกันยายนถึงธันวาคม69พร้อมขยายโซล่าภาคประชาชนรับซื้อไฟส่วนเกิน2บาท20สตางค์ต่อหน่วยขยายนาน20ปีมท.2นำทีมฝ่ายปกครองทลาย2บ่อนการพนันถาวรรายใหญ่กลางเมืองเชียงใหม่ร่วมนักพนันและผู้จัดให้มีการเล่นกว่า100รายยึดของกลางเงินสดและชิปรวมกว่า2ล้านบาทโป๊แตกนักการเมืองท้องถิ่นโทรหาคนดูแลบ่อนเชียงใหม่ขณะถูกคุมตัวพลพีโทรย้อนกลับหาทันทีสั่งการให้ดำเนินการตามกฎหมายเจ้าตัวอ้างส่งกาดมาดูแลความปลอดภัยให้บ่อนด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5และกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนายตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่และสภ.ช้างเผือกหลังฝ่ายปกครองบุกจับบ่อนพนันกลางเมือง2แห่งกรมการปกครองแจ้งมาตรการควบคุมอาวุธปืนย้ำการระงับออกใบอนุญาตซื้อปืนป.3และใบอนุญาตพกปืนป.12เป็นมาตรการชั่วคราวขณะที่การจำกัดอายุใบอนุญาตป.4ยังเป็นเพียงข้อเสนอทางหลวงไล่ล่าจับอดีตตำรวจพาพวกขนยาบ้าลงใต้ซิ่งกระบะฟอร์จูเนอร์หนีระทึกกว่า100กิโลเมตรก่อนชนรถบรรทุกยึดยาบ้าได้ 61,200 เม็ดรวบ3ผู้ต้องหาพิพัฒน์ยันเดินหน้าปิดท่าเรือกรุงเทพหวังเปลี่ยนพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์สร้างรายได้ระยะยาวสั่งกทท.เยียวยา26ชุมชนพร้อมแจ้งปมแหลมฉบังเฟส3ลั่นไม่ยอมเสียค่าโง่เอกชน 4,000 ล้านรัฐบาลเผย3สถาบันจัดอันดับโลกให้ไทย Stable Outlook สะท้อนความเชื่อมั่นเสถียรภาพเศรษฐกิจเดินหน้าต่อยอดสู่การลงทุนงานรายได้ประชาชนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวหลังมีฝนตกต่อเนื่องเกิดน้ำป่าไหลหลากและสภาพพื้นที่อาจไม่ปลอดภัยอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาอ่วมหนักสุดในรอบ14ปีน้ำป่าไหลหลากท่วมสำนักสงฆ์ดินสไลด์ปิดเส้นทางเข้าหมู่บ้านหลายจุดส่วนที่เพชรบูรณ์อำเภอหล่มเก่าอำเภอหล่มสักน้ำป่าสักเพิ่มระดับต่อเนื่องหลังฝนตกสะสมส่งผลน้ำเอ่อล้นเข้าพื้นที่หลายตำบลกรมชลประทานแจ้งเตือนน้ำเหนือเพิ่มต่อเนื่องเตรียมระบายน้ำท้ายเขื่อน 700-1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับท่านผู้ฟังฟังสิ่งละอันพันละน้อยท่านผู้ฟังครับการที่เราเกิดเป็นคนมานี่มันแสนยากนะมันยากมากๆเลยมานึกย้อนหลังดูกว่าจะเกิดเป็นคนได้พ่อแม่อุ้มท้องมา9 เดือนพ่อแม่ก็ต้องลุ้นว่าเกิดออกมาจะสมบูรณ์ไหมพอเกิดออกมาแล้วเนี่ยกว่าจะเลี้ยงเราโตขึ้นมายากแสนยากทีนี้ตอนนี้มันมีปัญหาสังคมอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมตั้งครรภ์ไม่พร้อมก็คือท้องขึ้นมาโดยที่ไม่พร้อมเนี่ยทำแท้งไปเนี่ยมากกว่า 200,000 คนแต่ละปีเด็กผู้หญิงที่อายุไม่ถึง20ปีนะครับเยอะมากเถื่อนอีกตั้งหากนะพวกเถื่อนที่พิสูจน์ไม่ได้นับไม่ได้อีกเยอะเฉพาะที่พิสูจน์ได้นี่ไม่ต่ำกว่า 200,000 นะประมาณ 200,000 คนแล้วก็มีหลักฐานจากการรวบรวมจากหลายๆที่ทีนี้เขาก็จะมีกฎหมายใหม่ออกมาว่าถ้าหากว่าถ้าตั้งครรภ์เนี่ยไม่เกิน12สัปดาห์ก็ประมาณ3เดือนนะ17โทษทีสัปดาห์หนึ่งมันมี7วัน12 5เป็น60 12 6เป็น7 12 12 7เป็น84มันก็เกือบ3เดือนนะท่านผู้ฟังเนาะสามารถที่จะทำแท้งได้นะครับเขาก็พบกันครึ่งทางก็คือชีวิตของแม่กับชีวิตของเด็กนะครับถ้าหากว่าเกินกว่านั้นเราไปทำแท้งก็ผิดกฎหมายมีโทษจำคุก3เดือนปรับ 10,000 คือลดโทษลงนะครับลดโทษลงก็คงจะเปิดโอกาสให้คนได้ฆ่าลูกตัวเองมากขึ้นก็ในความรู้สึกผมก็สะทกสะท้อนที่จริงแล้วเด็กมันเกิดใหม่นี่ทุกวันนี้มันก็ยากอยู่แล้วไม่ค่อยมีเด็กเกิดใหม่คนก็ไม่ค่อยแต่งงานกันแต่งงานก็ไม่ค่อยมีลูกกันสังคมก็ค่อยๆกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุในตอนนี้บ้านเมืองเราก็เป็นสังคมผู้สูงอายุคนอายุ60ปีขึ้นไปนี่มีมากกว่าเด็กเกิดใหม่นะครับมีมากกว่าเด็กเกิดใหม่ที่อายุ 1-10 ขวบเนี่ยสู้คนอายุ60กว่าปีไม่ได้มีจำนวนมากกว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุในญี่ปุ่นเวลาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนี่ก็ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเอาคนอายุมากนี่มาทำงานคนเฒ่าคนแก่ก็จะอยู่อย่างเดียวดายบางทีแยกไปอยู่คนเดียวลูกหลานก็นานๆก็มาหาทีมันก็จะมีหน่วยงานนั้นหนึ่งสำหรับเก็บศพคนแก่ที่ตายคนเดียวค่อนข้างเยอะนะครับคือตายคาบ้านน่ะไม่รู้ว่าอยู่ยังไงกินยังไงอยู่คนเดียวแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับก็จะมีหน่วยงานมูลนิธิประมาณมูลนิธิบ้านเราก็ไปเก็บศพเก็บข้าวเก็บของนะครับก็มันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าใจฉะนั้นเราอยู่ในโลกนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราไม่มีลูกคือถ้ามีลูกได้ก็ขอให้มีถ้าไม่มีก็ขอให้อยู่ใกล้ญาติร่มเงาญาตินั้นดีที่สุดท่านผู้ฟังนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีเงินบ้างเก็บเงินไว้บ้างสำคัญที่สุดเราก็ต้องทำร่างกายของเราให้แข็งแรงทำร่างกายของเราให้แข็งแรงเอาไว้นะครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนถ้าเป็นไปได้ในเลือกทั้งหมดนะอย่าป่วยอย่าจนอย่าเจ็บอย่าไข้นี่แต่มันก็อาจจะไม่ได้ดังปรารถนาเอาว่าให้มันพอมีบ้างให้ป่วยให้น้อยที่สุดเคลื่อนไหวให้มากที่สุดทำร่างกายให้แข็งแรงนะครับแล้วสุขภาพของเราเนี่ยเวลามันทรุดขึ้นมาตอนอายุมากเนี่ยมันฟื้นฟูยากท่านผู้ฟังมันฟื้นฟูยากฉะนั้นต้องดูแลตอนที่เรายังไม่ป่วยน้ำมังคุดตราพนารินก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับดูแลสุขภาพเหมาะที่สุดก็คือตอนยังไม่ป่วยครับท่านผู้ฟัง
1: ช่วงนี้เรามาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังนิทานดีๆเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
2: ลุงสมัยแกเล่าเรื่องให้ฟังเป็นเรื่องเก่าแก่นานมากแล้วเป็นเรื่องที่ฟังมาตอนเด็กๆไอ้เรื่องที่ประทับใจคนเนี่ยมักจะเป็นเรื่องในวัยเด็กสิ่งที่พบเจอในวัยเด็กมักจะประทับใจไม่ลืมง่ายๆแกเล่าถึงเรื่องเวรกรรมที่ตามทันกันในชาตินี้เ พราะว่าเขาเป็นคนโหดฆ่าวัวฆ่าควายที่มีพวกลักควายเอามาขายให้พวกเขาเป็นขาประจำกันไปลักควายลักวัวมาจากที่อื่นแต่ก่อนโน้นสมัยนานมาแล้วคุณสมัยเกิดไม่ทันตอนที่เรื่องนี้เกิดคนเล่าคือน้าชายตอนนั้นน้าก็ยังเด็กๆอยู่เลยเขาได้ยินผู้ใหญ่เล่ากันพี่ตาคนที่ว่านั้นชื่อตาเต็งไม่ว่าแกจะไปทางไหนวัวควายก็ตื่นกลัวแกมากเขาว่าตัวแกมีกลิ่นคาวไอสาบคาวเลือดของพวกมันติดอยู่แกทำเนื้อด้วยมือของแกเองแล้วแกก็ชอบกินเครื่องในวัวควายมากบางทีเขาว่าระหว่างชำแหละเนื้ออยู่จู่ๆแกก็เฉือนตับของมันใส่ปากสดๆเลือดแดงๆอย่างนั้นแหละเคี้ยวกินหน้าตาเฉยแถมบอกได้ว่าสดๆนี่มันหวานอร่อยดีว่างั้นบางทีแกก็กินแบบสุกๆดิบๆทำลาบเลือดกินบ้างเครื่องในสุกๆดิบๆแกบอกว่ามันอร่อยกว่าไปทำให้สุกซะว่างั้นเขาว่าบางทีแกซดเลือดควายอุ่นๆอย่างอร่อยอร่อยบอกว่าบำรุงกำลังดีนักวัวควายที่แกชำแหละแล้วแกก็จะเอาออกเร่ขายให้ชาวบ้านในหมู่บ้านพักเดียวก็หมดแล้วเพราะว่าในสมัยก่อนนี่จะกินเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายกันสักทีจะต้องถ่อสังขารไปถึงตลาดแล้วตลาดมันไม่ได้อยู่ใกล้ๆเดินไปได้เนี่ยมันจะต้องขึ้นรถขึ้นเรือไปอีกก่อนจะได้ขึ้นรถลงเรือออกจากบ้านก็ต้องเดินเดินเดินกันจนเหนื่อยเมื่อยขาถึงจะไปเจอถนนหนทางที่รถสองแถวมันผ่านไปผ่านมาไปตลาดทีก็เสียเวลาทำไร่ไถนากันเป็นวันๆเลยทีเดียวตาเต็งคนที่ว่าเนี่ยเป็นคนล่ำเตี้ยบึกบึนผิวคล้ำเนื้อตัวล่ำสันเดินไปทางไหนเนี่ยจำง่ายแกไม่ค่อยชอบใส่เสื้อนะชอบนุ่งแต่กางเกงจีนสีดำตัวเดียวพอแก่ตัวลงพุงแกก็ใหญ่โตเหมือนกับมีตัวอะไรเข้าไปอยู่ในท้องตาเต็งแกฆ่าควายวิธีฆ่าของแกก็คือผูกควายกับกิ่งไม้ให้มันหน้ามันแงนแล้วก็แกก็เดินเข้าไปหามันถือมีดเอาไว้ในมือมีดเล่มใหญ่นั่นก็คือมีดอิโต้ที่ชาวบ้านเขาเอาไว้ใช้ตัดฟันกิ่งไม้พอเข้าไปใกล้มันได้ระยะแกก็เงื้อมีดสุดแขนแล้วฟันคอมันชับลงไปเลยเลือดพุ่งกระฉูดทีเดียวก็ยังไม่ล้มแกก็ฟันซ้ำอีกบางทีแกก็ไม่ผูกเชือกกับกิ่งไม้แต่ว่าถือเชือกนั้นเอาไว้แล้วก็หาจังหวะเหมาะๆฟันคอมันซึ่งหน้าเลยเลือดพุ่งก็ร้องเลือดซดกินด้วยกะละมังกินข้าวใบโตๆนึกภาพดูเอาเองก็แล้วกันว่าแกเป็นคนใจคอโหดร้ายขนาดไหนพวกหัวขโมยลักวัวลักควายได้ก็มาขายให้แกเป็นประจำพวกนี้จะไปลักมาจากหมู่บ้านอื่นแล้วก็เอามาขายให้แกที่หมู่บ้านนี้ก็เป็นที่รู้กันมันจะมีป่าดงอยู่หัวขโมยเอาไปซ่อนไว้ในป่าแล้วแกก็ไปตามนัดหมายแกไปฆ่าไปชำแหละที่ในป่านั้นกระดูกมันเขาควายเขาวัวก็ขุดหลุมฝังกลบเอาไว้หาบแต่เนื้อสดๆออกมาจากป่าเอาไปเร่ขายไปขายดิบขายดีก็อย่างที่บอกไปแล้วล่ะครับสมัยก่อนถ้าไม่มีใครไปแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีทางที่จะรู้หรอกคนแต่ก่อนเขาก็ไม่ชอบเขาไปยุ่งไอ้เรื่องพันอย่างนี้เดี๋ยวมันจะพลอยทำให้ตัวเดือดร้อนไปด้วยพวกหัวขโมยมันก็ไม่ชอบใจนักถ้ามันรู้ว่าใครไปแจ้งมันก็จะลักควายไปจากคอกเสียก็เลยต้องทำเหมือนกับไม่รู้ไม่เห็นกันไปซะเลยเพื่อความเดือดร้อนจะได้ไม่ถึงตัวแกทำอาชีพนี้มาเป็นเวลาหลายสิบปีตั้งแต่แกมีลูกคนแรกจนแกอายุเข้าสู่วัยกลางคนจนเข้าสู่วัยสูงอายุแกก็ยังทำมันอยู่นอกจากวัวควายที่หัวขโมยเอามาขายให้แกก็ยังซื้อวัวควายของชาวบ้านที่มันเจ็บป่วยตายของมันเองซะอีกด้วยชาวบ้านพอวัวควายของตัวตายก็บอกขายให้แกก็จะไปจัดการชำแหละเอาเนื้อออกขายเช่นเดียวกับวัวควายที่หัวขโมยขายให้ตาเต็งมีลูกผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิง5คนช่วยกันทำไร่ไถนาปลูกข้าวปลูกถั่วปลูกงาแต่เวลามีวัวควายให้ทำแกก็จะหยุดงานนาไร่สักวันหนึ่งหารายได้พิเศษเอาเงินทองเข้ากระเป๋าครอบครัวของแกอยู่กันอย่างไม่เป็นสุขนักลูก2คนแรกแข็งแรงดีอีก3คนหลังๆนี่เจ็บป่วยกันบ่อยเดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี่ต้องกินยาหาหมอรักษากันไม่ว่างเว้นตัวของแกเองพออายุมากๆหัวสมองแกไม่ค่อยจะดีเขาว่าสมองแกเสื่อมความจำขาดหายจำอะไรไม่ค่อยจะได้บางทีจำไม่ได้ว่าตัวเองอายุเท่าไหร่แล้ว นึกว่าตัวยังเป็นเด็กบ้างก็มีส่งเสียงเรียกแม่หิวนมจะกินนมบางวันแกก็แก้ผ้าอาบน้ำที่ลำคลองหน้าบ้านหน้าตาเฉยทำเหมือนตัวเองยังเป็นเด็กแก้ผ้ากระโดดน้ำตูมอย่างเช่นคืนวันเก่าก่อนมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วอ่ะเพราะแก่จนผมบนหัวหงอกขาวหมดแล้วเนื้อหนังก็เหี่ยวย่นพุงก็ป่องยื่นออกมาน่าเกลียดคนสมัยก่อนเขาว่าแกหลงถ้าเป็นคนสมัยนี้ก็จะหาว่าแกเป็นโรคสมองเสื่อมความจำเสื่อมบางวันแกก็คลานตามพื้นแอบไปกินหญ้าซะด้วยซ้ำแล้วก็ยังสั่งให้ลูกหลานให้ไปหาหญ้ามาให้เอาหญ้ามาแกจะกินพอลูกหลานไม่ทำตามแกก็หาว่าขัดใจไม่ได้อย่างใจแกก็เกรี้ยวกราดอารวาสคว้างปาข้าวของที่อยู่ใกล้มือโดยความจริงมันก็คือว่าเดิมทีแกก็เป็นคนเอาแต่ใจเป็นนิสัยอยู่แล้วลูกเมียขัดใจไม่ได้ขัดใจทีไรเป็นได้เรื่องทีนั้นน้าเล่าว่าบางวันอากาศร้อนๆแกเดินออกจากบ้านไปหาที่เย็นๆนั่นก็คือลงไปนอนเกลือกลิ้งในแอ่งโคลนน้ำขังทำตัวเหมือนกับว่าแกไม่ใช่คนแต่ได้กลายเป็นควายไปแล้วลงนอนแช่โคลนเลนในแอ่งควายไม่มีใครไปตามหาตัวแกหรอกแกแช่จนพอใจแล้วแกก็กลับบ้านเองแรกๆไม่มีใครรู้ว่าแกทำอย่างนั้นมารู้กันก็ในตอนหลังที่เห็นแกเนื้อตัวเปื้อนโคลนแห้งกลางนอนอยู่ที่แคร่ใต้ถุนบ้านพอถามว่าแกไปทำอะไรมาแกก็บอกไม่ได้ทำอะไรแกจำไม่ได้ว่าแกทำอะไรไปบ้างขนาดกินข้าวแล้วก็ยังบอกไม่ได้กินแต่มันก็แปลกมากถ้าแกบังเอิญเจอวัวควายนี่แกจะกลัวมากวิ่งหนีหัวสุกหัวซุนจนมีอยู่วันนึงตอนบ่ายแกเดินออกไปหลังหมู่บ้านแล้วไปเจอควายสองตัวที่เจ้าของเขาจูงมาพอแกเห็นเท่านั้นล่ะแกก็ตกใจวิ่งหนีอย่างตื่นตระหนกวิ่งไปข้างหน้าแต่หันกลับมามองข้างหลังจนหัวชนต้นไม้ใหญ่ข้างทางคือต้นมะขามเทศแกสลบเหมือดไปเลยลูกๆตกใจกันใหญ่แต่พอแกฟื้นก็กลับไม่เป็นอะไรแล้วก็จำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแกนึกว่าแกเพิ่งจะตื่นนอนแกยังว่าวันนี้ตื่นสายไปหน่อยไม่เคยตื่นสายอย่างนี้มาก่อนนั่นก็เพราะแกตื่นแต่เช้ามืดทุกวันก็แกเป็นคนขยันทำงานขันแข็งไม่หวั่นงานหนักแต่แกมีข้อเสียอยู่ที่ว่าขี้โมโหเอาแต่ใจเท่านั้นที่ลูกหลานพากันเอือมระอาสายหน้าเบื่อหน่ายไปตามๆกันพออยู่มาวันนึงแกก็กินฟางกระเดือกเข้าไปยังไงไม่รู้ถึงกระติดคอหายใจไม่ออกนอนอยู่ข้างลอมฟางตาเหลือกค้างเลยลูกหลานช่วยกันล้วงคอเอาฟางออกมาทีละเส้นสองเส้นแกก็รอดตายมาได้ต่อมาแกเกิดหายจากอาการเหล่านั้นคืนดีฟื้นขึ้นมาน้าเล่าว่ามันเป็นไปได้โดยที่ไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดจากอะไรว่าแกได้ยาดีหรือว่าเกิดปาฏิหาริย์อะไรขึ้น
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าคนเรานี่อย่าเสียดายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตหากมันดีมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าหากมันเลวร้ายมันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับบางครั้งคนเราก็ต้องเจอกับสิ่งที่เลวร้ายบ้างเจอกับวันที่เลวร้ายบ้างเพราะมันจะช่วยให้เราเห็นคุณค่าของวันดีๆในชีวิตเขาว่าอย่างนั้นนะครับมันจะได้มีข้อเปรียบเทียบเจอแต่ดีตลอดพอเจอสิ่งที่ไม่ดีนี่บางทีใจมันรับไม่ได้แต่เจอไม่ดีบ่อยๆมันก็ไม่ไหวนะครับเจอไม่ดีบ่อยๆมันก็รับไม่ไหวมันก็มีเจอดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไปมันก็เป็นอย่างเงี้ยธรรมชาติของชีวิตท่านผู้ฟังน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นน้ำมังคุดที่มีรสชาติอร่อยผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดบรรจุด้วยระบบ UHT ก็คือเราเคยได้ยินแต่นม UHT คืออุลตร้า U อุลตร้าไฮเทมเพอเรเจอร์อุณหภูมิสูงผ่านความร้อนฆ่าเชื้อท่านผู้ฟังแล้วก็ปิดฝาล็อกเอาไว้เพราะเราไม่ต้องการใส่สารกันบูดจึงบรรจุอยู่ในขวดแก้วนะครับถ้าบรรจุในขวดพลาสติกนั้นไม่แพงท่านผู้ฟังบรรจุอยู่ในขวดแก้วแล้วก็ต้องการให้คงทนอยู่ได้นานพลาสติกนี่เอาที่จริงแล้วนี่มันก็ยังไม่เหมาะกับการเก็บอาหารเท่าไหร่เราสังเกตนะครับตอนผมบวชพระนี่เป็นเนนเนี่ย
0: เขาเอาน้ำมาถวายน้ำดื่มเนี่ยมัดใส่ถุงสังฆทานมันก็จะมีผงซักฟอกมีสบู่มัดมาด้วยกันเนี่ยสังเกตง่ายๆนะพอแกะแล้วจะกินน้ำเนี่ยน้ำกลิ่นผงซักฟอกพอจะฉันเอากลิ่นผงซักฟอกผงกลิ่นผงสบู่กลิ่นสบู่คือจะเอา

0: เข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
2: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

แต่ที่แน่ๆแกหายเป็นปกติแข็งแรงซะด้วยซ้ำทำงานทำการขยันขันแข็งเหมือนเก่าก่อนแล้วก็เริ่มที่จะหาวัวควายชำแหละขายอีกแต่แกทำอย่างนั้นไม่ได้ติดขัดที่พวกหัวขโมยขาเก่าของแกโดนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเก็บเข้าคุกไปหมดแล้วแล้วอีกอย่างกำนันที่ปกครองหมู่บ้านคนใหม่นี่เข้มงวดมากและประกาศจะไม่ไว้หน้าใครซะอีกด้วยแล้วก็ยังมีข่าวลือว่าถ้าใครทำไม่ดีริเป็นหัวขโมยเป็นพวกจี้ปล้นฉกชิงของคนอื่นกำนันก็จะเก็บเงียบซะพอกลางคืนมีคนเจอกำนันออกเดินตระเวนดูความเรียบร้อยของหมู่บ้านมันก็เลยไม่มีใครกล้าลองดีตาเต็งทำมาหากินปลูกข้าวทำนาหว่านถั่วเขียวแล้วก็งาบางทีก็ทำข้าวโพดด้วยแกก็ยังคงเป็นคนที่ใจร้อนอารมณ์ไม่คงที่คงวามีปากมีเสียงกับเมียของแกอยู่เนืองๆพอเครือกล้วยลงนอนดินแล้วแกก็ตัดเครือของมันออกจากลำต้นนั่นแหละช่วงนั้นเลยมีใครคนหนึ่งเดินผ่านมาแกก็ไม่ได้สนใจว่าเป็นใครก็คงคิดว่าเป็นชาวบ้านที่เดินไปเดินมาแต่ไม่ใช่ชาวบ้านปกติคนนี้สติมันไม่ค่อยดีเห็นแกตัดกล้วยอยู่จู่ๆก็ตรงเขาแย่งมีดอิโต้แล้วฟันแกโดนที่หลังที่ไหล่แล้วก็ลำคออีกทั้งจามโผล่เข้าที่กลางหัวกระบาลของแกตาเต็งร้องโอกโอกไม่เป็นภาษาคนล้มลงไปกองเลือดแดงฉานทะลักออกมาหมอนั่นก็มาหยุดกระหน่ำฟันแล้วฟันอีกฟันจนเละไปทั้งเนื้อทั้งตัวหัวหูโดยไม่มีใครเข้าไปห้ามมัวแต่ตกตะลึงพึงเพลิดกันอยู่จนมีคนได้สติส่งเสียงเอะอะขึ้นมาหมอนั่นก็โยนมีดทิ้งแล้ววิ่งหนีไปต่อหน้าต่อตาเช้าวันนั้นคนอยู่ที่หน้าบ้านกันเยอะเพราะว่ารอใส่บาตรพระกันอยู่แล้วมันยังเช้าอยู่มากไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดเหตุร้ายแต่มันเกิดแล้วแล้วตาเต็งก็ตายร่างเละคาถนนมีคนพูดว่าแกร้องเหมือนควายที่แกโดนฟันคอ

0: ด้วยมีดอิโต้มือข้าน่ะเป็นผู้ชายบ้าสติไม่ดีผมยาวเฟื่อยเสื้อผ้าขาดวิ่นมอมแมมเนื้อตัวเหม็นหึ่งเดินผ่านไปผ่านมาตามถนนหน้าบ้านค่ำๆก็นอนที่ศาลาแต่ตอนเช้าก็มักจะไปรอกินข้าวที่วัดไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนรู้เพียงว่าเขามาอยู่ที่หมู่บ้านนานหลายปีมาแล้วครับ
1: ท่านผู้ฟังเคยฟังนิทานพื้นบ้านเรื่องไอ้ย่องเคไหมครับอ่ะเรื่องไอ้ย่องเคเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแถวๆจังหวัดราชบุรีมีหมู่บ้านกะเหรี่ยงทีนี้มีไอ้หนุ่มคนหนึ่งชื่อนายย่องเคเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีพูดจาตลกโปกฮาแต่ขี้คุยมันชอบโม้โอ้อวดว่าตัวเองมีวิชาอาคมมากมันเรียนมาจากที่นู่นเรียนมาจากที่นี่เก่งวันหนึ่งปรากฏว่ามีเสือร้ายเข้ามาอาละวาดอยู่ในหมู่บ้านชาวบ้านก็เดือดร้อนหวาดกลัวไม่กล้าอยู่ในหมู่บ้านน่ะหนีเสือกันจ้าละวันหมดก็มีคนมาขอร้องนายย่องเคคนเก่งนี่ให้ไปปราบเสือนะไอ้ความที่คุยไว้มากนี่นายย่องเคก็ไม่กล้าปฏิเสธก็จำใจไปกับเมียเลือกได้บ้านร้างแห่งหนึ่งย่องเคก็ให้พวกชาวบ้านนี่เหลาไม้แหลมๆปักไว้รอบบ้านไม่ใช่อะไรหรอกกลัวเสือให้ชาวบ้านปากไม้เอาไว้คืนนั้นในย่องเคก็ขึ้นไปอยู่บนบ้านกับเมียด้วยความหวาดกลัวตกดึกได้ยินเสียงเสือกำลังเดินมาในย่องเคก็ตกใจกลัวเพราะรู้ว่าตัวไม่ได้มีวิชาอาคมอะไรอย่างที่คุยโม้เอาไว้นี่ก็ค่อยๆปีนหนีขึ้นไปด้วยความกลัวขึ้นต้นเสาเลยทีนี้เสือมันเห็นเข้ามันก็เพ่นขึ้นมาจะขึ้นหลังคาบ้านเสือโดดตามหวังจะได้กินเหยื่ออันโอชาในย่องเคตายหลังคาหนีเลยเสือก็ตามไม่ลดละในย่องเคตกใจพลาดตกจากหลังคาเสือมันก็โดดตามลงมาทีนี้เสือมันตัวใหญ่ย่องเคมันตัวเล็กไอ้ย่องเคนี่มันรอดไอ้ไม้เสียบไปได้แต่ปรากฏว่าเสือมันตัวใหญ่ไม่พ้นโดดลงมาเลยโดนไม้แหลมแทงตายไอ้ย่องเคเคราะห์ดีไม่เป็นไรกิตติศัพท์ของนายย่องเคเรื่องลือไปทั่วหมู่บ้านโอ้ยมันวางกลกับดักนะมันฆ่าเสือได้ว่าอย่างนั้นต่อมาไม่นานนะเกิดมีโจรมาปล้นหมู่บ้านชาวบ้านก็เดือดร้อนไม่รู้จะพึ่งใครทุกคนก็ลงความเห็นให้ย่องเคดีกว่าให้ย่องเคไปช่วยปราบโจรขณะเสือมันยังปราบได้โจรทำไมไม่ปราบไม่ได้นายย่องเคก็ปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องพาชาวบ้านกลุ่มหนึ่งไปด้วยเดินทางไปพบโจรป่าที่ยกพวกมาปล้นย่องเคกับชาวบ้านก็ช่วยกันยิงต่อสู้กับพวกโจรสู้กันอยู่พักหนึ่งต่างฝ่ายต่างก็ตายไปมั่งหนีไปมั่งส่วนนายย่องเคคนเก่งนั้นหนีขึ้นไปแอบอยู่บนต้นไม้พวกโจรมันไม่รู้จักย่องเคมันเคยได้ยินแต่ชื่อมันก็บอกว่าไอ้ย่องเคที่ว่าเป็นหัวหน้าเก่งๆอาคมขลังมันคงไม่มาหรอกเขาพูดกันว่าเขาลืมเคเนี่ยมันจะปราบพวกเรามันจะมาปราบพวกเราไม่เห็นมีใครเห็นมันสักคนเขาบอกมันเหาะได้ด้วยนะฮะบางคนเขาบอกมันดำดินได้เหาะได้อาคมมันเยอะไอ้เจ้าย่องเคแอบฟังอยู่บนต้นไม้เวลานั้นนี่ถ้าหากว่ามันมาจริงๆนะเดี๋ยวเราต้องล้อมมันถ้าจับได้นะถลกหนังหัวมันเลยนายย่องเคกลัวจนตัวสั่นต้นไม้ก็สั่นนี่ใบไม้ก็สั่นปับปรากฏไปโจรแงเงี้ยไปดูว่าต้นไม้มันสั่นเรื่องอะไรย่องเคหล่นตบลงมาเพราะว่ากิ่งไม้มันหักโจรตกใจเฮ้ยนี่ไอ้ย่องเคนี่นะคนโอ้มีวิชาจริงๆดูสิมันโดดลงมาจากต้นไม้เนี่ยวิ่งหนีไปหมดเลยเสร็จแล้วก็ไม่กล้าปล้นหมู่บ้านนี้อีกเลยย่องเคเขาเป็นคนเก่งอีกตามเคยต่อมามีจระเข้ใหญ่เข้ามาอาละวาดแถวหมู่บ้านคนที่ลงไปอาบน้ำโดนตะเข้ฆ่าไปกินหมดอะมีทางเดียวจะแก้ไขเรื่องนี้ได้คือต้องให้พี่ย่องเข้เนี่ยไปปราบลูกน้องทั้งสองคนกลัวจนตัวสั่นแล้วว่ากลัวเองจะมีความผิดก็ถามแล้วพี่เข้จะให้ข้าทำยังไงอะเองต้องบอกว่าข้าเป็นคนยิงมันตายเองแกจะได้ไม่มีความผิดเพราะชาวบ้านเขาไม่กล้ามาทำอะไรข้าหรอกเสร็จแล้วก็ช่วยกันเอาเถาวัลย์พันร่างจระเข้ลากกลับเข้ามาในหมู่บ้านชาวบ้านก็พากันยกย่องนายย่องเคมากยิ่งขึ้นเพราะแกเก่งจริงๆปรากฏว่านายย่องเคกลับมาอยู่บ้านไม่นานก็วิตกก็นึกว่าตัวเองไม่มีคาถาอาคมอะไรทุกครั้งที่ผ่านมากูได้แต่หลอกชาวบ้านอย่างเดียวอีกไม่นานแล้วชาวบ้านจะต้องมีเรื่องเดือดร้อนชาวบ้านก็จะต้องมาหากูอีกเนี่ย เราก็ต้องไปช่วยเหลืออย่างก่อนดีไม่ดีก็ตายอ่ะขืนอยู่อย่างนี้ชาวบ้านต้องรู้ว่าเราไม่ใช่คนเก่งแน่นายย่องเค้คิดอย่างนี้ก็ออกอุบายให้เมียไปไร่คนเดียวส่วนตัวเองก็อยู่บ้านก็หาน้ำมันมาราดแล้วก็จุดไฟเผาบ้านเสร็จแล้วก็รีบออกตามเมียไปไร่นะพอไปอยู่ที่ไร่ก็เห็นแสงไฟมันโลมเลียหลังคาบ้านก็ตะโกนบอกชาวบ้านให้ช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยไฟไหม้บ้านข้าไฟไหม้บ้านข้าโถวิชาอาคมต่างๆนี่ตำรับตำราไม่ว่าจะปราบเสือปราบโจรอะไรก็อยู่ในบ้านโถไฟไหม้หมดแล้วตำราของข้าพอชาวบ้านมาช่วยชาไปซะแล้วบ้านนายย่องเคโดนไฟไหม้หมดตั้งแต่นั้นมานายย่องเคก็บอกว่าตำราเนี่ยมันโดนไฟไหม้ไปแล้วทำอะไรไม่ได้ทีนี้ก็ไม่มีใครมากล้ามารบกวนให้ย่องเคไปช่วยปราบโน่นปราบนี่อีกอะแต่ว่านายย่องเคก็ยังเป็นที่นับถือของชาวบ้านตลอดมาแม้มันจบเรื่องได้สนิทดีจริงๆไอ้ย่องเคเยี่ยมนะเออหลอกชาวบ้านเขามาตลอดแต่มันก็เข้าใจปิดเรื่องให้เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านอยู่ต่อไป
2: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับฟังแล้วก็ได้ข้อคิดสะกิดใจอาจารย์ยอดท่านก็พูดได้ดีพูดได้เพลินนะครับมีคติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีฟังบ่อยๆใจมันจะอ่อนโยนมันจะกลัวบาปกลัวกรรมนะครับคือคนเราเนี่ยจะดีขนาดไหนก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังถ้าไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องกรรมไม่เชื่อว่าทำดีได้ดีไม่เชื่อว่าทำชั่วได้ชั่วผมเองก็ถือว่าคนคนนั้นนี่คบไม่ได้เพราะเขาจะทำดีต่อเมื่อมีคนเห็นรับหลังเราเขาอาจจะทำชั่วก็ได้เมื่อมีผลประโยชน์จูงใจอาจจะทำชั่วก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาเชื่อว่าเอ้ยทำอะไรมันมีกรรมทำไม่ดีก็ต้องมีผลทำชั่วก็ต้องได้ชั่วต่อหน้าและรับหลังเขาจะเป็นคนดีผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นคนนี่จะเสียอะไรเสียได้แต่อย่าเสียเรื่องความเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับ 1. มีความกตัญญูต้องมีความกตัญญู 2. เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผลแห่งบุญแห่งบาปมีจริงถ้าหากว่าเราจะคัดคนสักคนมาเป็นเพื่อนมาเป็นลูกน้องมาเป็นคู่ชีวิตมาเป็นภรรยามาทำงานด้วยกันเนี่ยขอให้มีสัมมาทิฏฐิขอให้มีความเชื่อแบบนี้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับบุญก็ได้บุญบาปก็ได้บาปให้ละอายต่อบาปคนแบบนี้นี่เป็นคนที่น่าคบท่านผู้ฟังนามคุณที่มงคลตอง5ตราพนาดินผมก็ถือว่ามีความจริงใจกับท่านผู้ฟังในผลิตภัณฑ์ที่ทำออกไปคุ้มทั้งเรื่องเงินในเรื่องราคาคุ้มในเรื่องคุณภาพรสชาติคุณภาพนี่ผมมั่นใจว่าคุ้มแน่นอนนะครับต้องกินก่อนนะไม่กินไม่รู้ว่ามันคุ้มบางคนเสียดายตังค์โอ้แพงนะครับมีอย่างอื่นที่แพงกว่านี้นะครับท่านก็ซื้อขวด 1,500 2,000 บางคนก็ซื้อมาแล้วลองขวด360บาทดูไม่ต้องไปเร่งให้กินให้แล้วสุขภาพมันดีไวนะครับค่อยเป็นค่อยไป15วัน20วันดีขึ้นไม่ใช่ดีขึ้น 100% ดีขึ้น20 30 40 50 60 70% แค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับท่านผู้ฟังไม่ต้องดี 100% ดื่มดูครับน้ำมังคุดตราพนารินครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสามีแกเป็นอัมพฤกษ์ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะดีหรือไม่ดียังไงก็พิจารณาดูฟังดูครับท่านผู้ฟัง
3: ฮัลโหล
2: ฮัลโหลสวัสดีครับได้ยินไหมครับผม
3: ยินค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผมชื่อพันโทไพโรจน์ครับผมป้าเห็นว่ามีคุณป้าจงดีที่บางบานน่ะซื้อไปตั้ง3ลังก็เลยจะโทรมาถามว่าเป็นยังไงบ้างดื่มน้ำมังคุด
3: อ๋อคืออย่างนี้อันนี้นะเขาเป็นไอ้นี่ไงเส้นโลหิตตีบแล้วก็อ่อนแรงไปซีกนึง
2: ครับ
3: ก็ซื้อกินมาตลอดนะคะ
2: ครับ
3: พอเสร็จแล้วก็มีรถหลังเนี่ยน้องก็บอกว่าถ้าซื้อ3ลังเนี่ยมันจะได้ถูกนะอะไรเงี้ยไหนๆก็กินอยู่แล้วก็เลยซื้อมาถามเขาอ่ะนะคะว่าก
2: ิน
3: แล้วมันเป็นยังไงเขาบอกว่าดีขึ้นแต่ว่าบอกไม่ถูกว่าดีว่ายังไง
2: เขาเป็นเขาเป็นหนักมั้ยประจงดีเขาเป็นหนักมั้ย
3: มันตีบอ่ะค่ะตีบแล้วมันอ่อนแรงไปซีกนึงเลย
2: อ๋อ
3: ค่ะเป็นมันตีบ
2: เดินได้มั้ยเดินได้มั้ย
3: ตอนนี้ก็เลยเป็นมา8เดือนใช้ไม้เท้าเดินได้อยู่ตอนแรกก็ไม่ได้เลย
2: อ๋อตอนแรกไม่ได้เลยทีนี้พอดื่มน้ำมังคุดใช่มั้ยครับที่ว่าเดินได้นี่คือเดินอ๋อ
3: ก็กินน้ำมังคุดเสริมกับยาของหมอนะคะ
4: ทำถูกแล้วหมอให้ยาอะไรมาเราก็ต้องกินนะทำถูกแล้วทีนี้น้ำมังคุดก็ช่วยกันเสริมก็คือตอนนี้จากเดินไม่ได้ก็เริ่มใช้ไม้เท้า
3: ใช่ค่ะก็เดินได้ไกลขึ้น
4: ครับ
3: แต่รู้สึกว่ารอบนี้หมอปัจจุบันน่ะเขาจะปรับยามาก็เลยทำให้อ่อนแรงนิดนึง
4: อ๋อไม่เป็น
3: เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปดูว่าเป็นเพราะปรับยาตัวไหนมาถึงได้อ่อนแรงลงไปอีก
4: ครับ
3: ที่เขาเดินได้ใช้ไม้เท้าได้คล่องขึ้นแล้วนะ
4: ครับผม
3: คืออยากจะปล่อยไม้เท้าแล้วอ่ะแต่ถามว่าแล้วกินน้ำมังคุดเข้าไปแล้วมันยังไงมันดีขึ้นไหมบอกดีที่เบาหวานมันลงนะเพราะว่าอย่างนี
4: ้ต้อง
3: จ้ะ
4: คน
3: เบาหวานด้วย
4: คนที่ผมคุยนี่เป็นใครเป็นญาติเป็นหลานหรือเป็นญาติ
3: เป็นภรรยาเป็นภรรยา
4: อ๋อลุงแล้วจงดีนี่เป็นผู้ชายใช่ไหม
3: จงดีเนี่ยเป็นภรรยา
4: อ๋อ
3: ชื่อลุงชื่อสมศักดิ
4: ์อ๋อลุงชื่อสมศักดิ์ผมนึกว่าแต่ป้าจงดีกินเองอ๋อลุงกิน
3: ป้าก็กินด้วยเดี๋ยวลองกินดูซิมันจะอะไรแบบปรับเราขึ้นมายังไงบ้างอะไรทำนองเนี้ยนะคะ
4: คือ
3: ก็เริ่มกิน
4: ก็
3: ตอนบางวันลืม
4: ไม่เป็นไรแต่ก็พอใจเนาะทานดื่มแล้วพอใจเนาะ
3: พอใจ
4: ก็คือจากที่ว่าเส้นเลือดตีบในสมองเดินไม่ได้ตอนนี้ก็คือเดินได้คล่องขึ้นเกือบวางไม้เท้านะก็ถือว่าพอใจแล้วก็เลยเห็นสั่งล่าสุดไป3หลังก็เลยโทรไปถามว่าเป็นยังไง
3: ใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าน้ำตาลจะลดลง
4: ครับผม
3: คือเขาก็คุมอาหารด้วยกินยาด้วย
4: มันต้องคุมอาหารด้วยสำคัญต้องคุมอาหารครับ
3: ก็ถือว่าดีขึ้นนะคะก็เป็นที่น่าพอใจก็บอกเอาแต่ดีกินต่อไปเรื่อย
4: ๆ
3: ซื้อมาอันนี้แล้วเป็นตั้ง5-6ลังแล้วล่ะ
4: อ๋อบ้านอยู่ตรงไหนครับป้าจงดี
3: อยู่ตรงวัดโพกบเจ้าค่ะ
4: วัดโพกบเจ้า
3: ค
4: ่
3: ะ
4: อ๋อลุงสมศักดิ์ถ้าคนแถวนั้นเขาได้ยินเขาคงรู้จักกันนะรู้จักแกเน
3: า
4: ะ
3: รู้จักค่ะรู้จักชื่อเล่นชื่อตึงเขาจะรู้ตึง
4: ลุงตึงเออ
3: จ้าลุงตึง
4: ครับ
3: เขาจะรู้จัก
4: ก็
3: เพราะว่าตอนนี้แกก็เดินอยู่หน้าบ้านเนี่ยเดินไปเดินมาม
4: ันต้องอยากมีแรงมันต้องออกแรงมันต้องเดินบ่อยๆอย่าอยู่นิ่งๆ
3: ใช
4: ่ครับก็ดีใจด้วยก็ป้าจงดีผมขออนุญาตเอาเสียงนี้เล่าออกอากาศให้คนได้ยินเนาะถือว่าแชร์ประสบการณ์ถ้าใครสงสัยไงก็แวะไปที่โพกบเจ้าถามลุงตึงก็คงรู้จักเนาะ
3: ได้ค่ะรู้จัก
4: เอาสู้ๆเป็นกำลังใจให้เนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงเทวดารักษาคุณพระคุ้มครองครับคุณป้าจงดีครับ
3: เช่นเดียวกันนะคะ
4: จ้าครับครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจื่อฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังพอมีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: มาปิดท้ายกันด้วยนิทานพื้นบ้านลาวสักเรื่องท่านผู้ฟังเคยฟังนิทานลาวไหมครับเรื่องนกกู้หูกครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่กับแม่เพียงสองคนแม่ตาบอดแก่ก็แก่ลูกหนุ่มนี่ก็เลยต้องเป็นคนทำมาหาเลี้ยงต่อมานี่ลูกชายเกิดอยากจะมีเมียจะได้ให้มาช่วยดูแลแม่ตอนที่ออกไปทำงานนอกบ้านยังไม่มีใครป้อนข้าวผู้หญิงคนที่เขาเลือกมาเป็นเมียที่แรกก็ดีเอาอกเอาใจแม่เป็นอย่างดีทำให้แน่ใจว่าพอจะแบ่งเบาภาระเขาได้แต่พอหลังจากแต่งงานอยู่กินด้วยกันแล้วไม่นานเท่าไหร่นิสัยเก่าของเมียก็ค่อยแสดงออกทีละน้อยทีละน้อยพออยู่ต่อหน้าผัวก็ดีแสดงความเคารพนอบนอบเอาอกเอาใจแม่ผัวดีแต่พอรับหลังก็กระทบกระเทียบเปรียบเปรยต่างๆนานาแม่ผัวเองก็ไม่กล้าต่อล้อต่อเถียงเพราะตัวเองเป็นคนตาบอดก็จำต้องนิ่งไว้ในใจก็ไม่เคยปริปากบอกให้ลูกชายรู้ด้วยฝ่ายลูกสะใภ้ก็ได้ใจก็แกล้งแม่ผัวไม่เว้นแต่ละวันอาหารการกินก็แกล้งทำให้จะถูกปากหรือไม่ถูกปากกินได้ไม่ได้ไม่รู้บางทีก็เค็มจัดเปรี้ยวจัดนอกจากนั้นลูกสะใภ้ยังหาเรื่องฟ้องผัวอยู่ทุกวันว่าแม่น่ะทำรกขี้เกียจว่าอย่างนั้นที่จริงตัวเองขี้เกียจไม่ปัดกวาดบ้านเองไม่เคยกวาดแล้วบอกบ้านรกฝ่ายลูกชายก็ไม่พิจารณาหาความจริงเมียพูดทุกวันทุกวันก็เชื่ออยู่มาวันหนึ่งก็แม่ผัวก็อยากจะกินปลาก็ให้ลูกสะใภ้ไปหาปลามาให้กินหน่อยลูกสะใภ้ก็ออกไปหาเที่ยวเอาสวิงตักปลาเผอิญมีปลิงติดสวิงเข้ามาตัวนึงลูกสะใภ้ก็เกิดความคิดว่าเอาปลิงนี่แหละไปปิ้งให้กินต้องแกล้งได้เข็ดพอได้ปลิงแล้วก็รีบกลับมาบ้านก็จัดแจงปิ้งปลิงแต่ว่ายังไม่ยกไปให้แม่ผัวเสร็จแล้วตัวเองนั่งกินปลาตัวอ้วนใช่กินปลาแต่ให้แม่ผัวกินปลิงยกสำรับเอาแต่ปลิงไปให้แม่ผัวแม่ผัวเอามือคลำไปโดนปลิงก็นึกว่าปลาก็หยิบขึ้นมาบิแต่ปลิงมันเหนียวไม่ขาดชักนึกสงสัยนี่มันปลาอะไรกันเหนียวนะก็ถามว่าอีหนูเอ้ยนี่มันปลาอะไรมันถึงได้เหนียวนักอ่ะก็ปลาหลดยังไงอ่ะลูกสะใภ้เนี่ยโกหกเหนียวเหนียวอย่างนี้แม่กินไม่ไหวอ่ะเอาไปเก็บเถอะแกก็บอกลูกสะใภ้อย่างนั้นลูกสะใภ้ใจร้ายยังคงคิดแกล้งแม่ผัวต่างๆนานาจนพวกชาวบ้านเขารู้เรื่องกันตลอดพวกชาวบ้านก็นึกเวทนาก็เอามาเล่าให้กับแม่ผัวฟังว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปลิงเป็นอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะนางก็ยิ่งเจ็บช้ำน้ำใจมากขึ้นในที่สุดแม่ผัวก็ล้มเจ็บก่อนที่จะสิ้นใจตายก็ได้อธิษฐานไว้ว่าขอเทวดาฟ้าดินจงดลบันดาลให้เป็นไปตามที่ข้าปรารถนาเมื่อข้าตายแล้วเนี่ยลูกสะใภ้ข้าจะทำอะไรก็อย่าให้สำเร็จ ศพของข้าก็อย่าให้ใครยกขึ้นนอกจากอินังลูกสะใภ้เนี่ยว่าอย่างนั้นพอแม่เฒ่าสิ้นใจตายไปใครๆก็พากันร้องไห้เสียใจแต่ลูกสะใภ้ยังคงทำเป็นขยันนั่งทอผ้าอยู่ที่หูกันแหละนะพอถึงเวลาที่เอาศพไปวัดพวกชาวบ้านก็ช่วยกันหามศพแม่ผัวไม่มีใครยกศพได้ยกไม่ขึ้นช่วยกันตั้ง 6-7 คนก็ยกไม่ไหวคนเฒ่าคนแก่บางคนก็นึกแปลกใจก็มีคนหนึ่งก็บางทีอาจจะยังไม่พร้อมหน้าญาติละมั้งศพถึงไม่ยอมขยื่นเรียกพวกลูกหลานมาพร้อมๆกันสิอ้าวลูกสะพ้ายเนี่ยไปนั่งทอผ้าอยู่ทำไมที่หูกันนะมาช่วยกันยกแล้วลูกสะพ้ายก็จำใจต้องหยุดทอหูก็มาช่วยเขายกศพนะพอนางแตะถูกไม้คันเท่านั้นศพก็ยกขึ้นเบาเช่นทีนี้ยกได้ลูกสะพ้ายก็เลยต้องช่วยเขาแบกศพไปจนถึงป่าช้าพอไปถึงป่าช้านี่นางลูกสะพ้ายไม่สามารถจะเอาไม้คานที่แบกศพออกจากบ่าได้ปรากฏว่าไม้คานติดบ่าเหมือนกับเชื่อมติดกับตัวจะแกะจะดึงยังไงก็เอาไม่ออกอ่ะคานที่แบกศพเนี่ยนะใครๆก็ช่วยกันดึงก็ไม่หลุดในที่สุดก็เลยต้องถูกเผารวมไปกับแม่ผัวด้วยก่อนจะถูกเผาทั้งเป็นก็สั่งผัวให้ช่วยดูหูกผ้าว่ากู้หูกบ้างนะพี่กู้หูกบ้างด้วยใจที่ผูกพันอยู่กับหูกก่อนตายเนี่ยปรากฏว่านางมาเกิดเป็นนกข้าวแมวร้องกู้หูกกู้หูกตลอดแต่หูคนฟังเป็นกู้หูกกู้หูกก็เกิดนิทานสอนลูกสะใภ้ขึ้นนะ
3: ครับลาจากกันด้วยสุภาษิตที่ว่าเมื่อจิตใจของเราไม่เศร้าหมองเป็นเจ้าของความดีไม่มีศูนย์ยิ่งทำดีดีเสริมยิ่งเพิ่มพูนบริบูรณ์งดงามด้วยความดีถึงล้มหายตายจากภาคมนุษย์จะสิ้นสุดชีวงลงเป็นผีสุขคติหวังได้วายชีวีไปสู่ที่สุขแสนแดนเทวาครับสวัสดีครับ
2: พอพูดถึงเรื่องฤาษีนะที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวอำเภอศรีเทพต่างให้ความเคารพบูชาก็คือรูปปั้นพ่อปู่ฤาษีที่ตั้งอยู่นอกเมืองศรีเทพด้านทิศเหนือมีลักษณะรูปแบบปราสาทศิลปะเขมรโบราณมีรูปแบบทางศิลปะใกล้เคียงกับเทวสถานปรางแขกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีลุงสุเทพชาวอำเภอศรีเทพก็เล่าให้ฟังบอกว่าปู่ฤาษีองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากชาวบ้านมาอธิษฐานขอพรอะไรส่วนใหญ่แล้วก็จะสมหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภเรื่องขอให้หายเจ็บป่วยหรือแม้แต่เรื่องการทำมาค้าขายปกติแล้วการขอพรใดๆจากพ่อปู่ฤาษีก็ไม่จำเป็นต้องบนบานศาลกล่าวแต่บางคนกลัวว่าจะไม่สำเร็จก็เลยไปให้คำมั่นสัญญาคือการบนบานว่าหากว่าได้ในสิ่งนั้นสิ่งนั้นแล้วก็จะนำเครื่องเส้นไหว้มาถวายอันนี้เท่ากับเป็นการผูกมัดตัวเองหากคนคนนั้นไม่รักษาสัญญาที่ได้ให้ไว้สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือเหตุอาเพศบางคนก็อาจจะเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุบางคนก็ถูกลงโทษนะถึงขนาดแย่ไปก็มีคนส่วนใหญ่จะมากราบไหว้พ่อปู่ขอให้ท่านช่วยเรื่องนั้นช่วยเรื่องนี้ส่วนคนที่มาลองดีลบหลู่ก็มีบ้างเหมือนกันนี่คุณเฉลิมที่เขาอยู่ใกล้ๆเขาเล่าให้ฟังบอกว่ามีเหตุเกิดมา 3-4 ปีมาแล้วเป็นพวกเด็กวัยรุ่นไม่มีใครรู้ว่าเด็กกลุ่มนั้นบนเรื่องอะไรแต่ว่าพ่อปู่ท่านไม่ช่วยเด็กวัยรุ่นกลุ่มนั้นก็โกรธไปยืนด่าที่หน้ารูปปั้นหน้ารูปปั้นพ่อปู่หรอกชี้หน้าบอกไอ้เฮงซวยไม่เห็นจะศักดิ์สิทธิ์เลยในขณะที่กำลังขี่รถกลับบ้านปรากฏว่าโซ่รถเครื่องเกิดขาดไปพันกับล้อหลังรถคว่ำทันทีเลยคนขับกับรถเครื่องกระเด็นไปคนละทิศคนละทางหน้าตาถลอกปอกเปิกขาหักสองข้างอาการสาหัสจะเห็นว่าเวลาพ่อปู่ลงโทษใครจะเล่นแรงแล้วถ้าท่านจะช่วยใครสักคนคนคนนั้นชีวิตจะเปลี่ยนไปเลยพ่อปู่ฤาษีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนับถือกันมานานประวัติความเป็นมาของฤาษีบางตำราก็บอกว่าฤาษีคือผู้ที่ตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าถือศีลบำเพ็ญบุญเพื่อให้ตัวเองมีตบะเดชะแรงกล้าบางตำราก็บอกว่าฤาษีเป็นนักบวชแต่ว่าอยู่ในอีกศาสนาหนึ่งซึ่งผู้ที่อยู่ในศาสนานี้จะมีอิทธิฤทธิ์บังคับจิตเหาะเหินเดินอากาศได้เสกสิ่งของต่างๆได้มากมายสรุปแล้วฤาษีก็คือผู้วิเศษนั่นเองฤาษีที่ชาวไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็ได้แก่ฤาษีตาวัวฤาษีนารอดฤาษีวาสุเทพฤาษีตาไฟฤาษีกะไลโกฏแม้ว่าจะไม่ใช่พระแล้วก็ไม่ใช่เทพแต่คนเป็นจำนวนไม่น้อยก็เชื่อกันว่าการบนบานขอพรใดๆกับพ่อปู่ฤาษีก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จในเรื่องต่างๆแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่ท่านต้องไม่ลืมนะครับว่าการที่จะให้สัจจะวาจาใดๆกับพ่อปู่ฤาษี ท่านต้องแน่ใจแล้วก็มั่นใจว่าทำได้จริงอย่าได้พูดจาทรงเดชเป็นอันขาดนะครับขอเตือนเอาไว
1: ้รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมคุทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินเดินทางมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงชั่วโมงนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันชั่วโมงหน้านะครับขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อน
5: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินซึ่งเป็นน้ำมังคุดสูตรดั้งเดิมที่ผมเคยผลิตแต่มาปรับปรุงใหม่นะครับเพิ่มเติมก็คือสมุนไพรเข้าไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปบรรจุอยู่ในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินปริมาณเท่าเดิมผลิตจากที่เดิมราคาก็เท่าเดิมคือ360บาทเป็นทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพนะครับเพราะคือคนทุกคนเนี่ยต้องดูแลรักษาสุขภาพอยู่แล้วซื้อนู่นซื้อนี่มาดูแลตัวเองนะครับก็ฝากน้ำมังคุดไว้ตัวหนึ่งนะครับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินมีจำหน่ายตามร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนทั่วไปท่านผู้ฟังที่รักครับมีคำอยู่คำหนึ่งนะครับที่นักปราชญ์หรือว่าท่านผู้รู้ท่านจะแนะนำอยู่เสมอก็คือคำว่าทำดีต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องทำดีต่อไปอย่าท้อถอยนึกถึงพระอาจารย์ผมท่านหนึ่งนะครับท่านชื่อพระอาจารย์มหาประโยชน์ญาณโสภโนอยู่ที่วัดเขาพุทธโคดมอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีคือผมเคยเป็นเนนบวชอยู่กับท่านนี่4ปีวันเนี่ยจะมีคนไปหาท่านเยอะสมัยก่อนท่านรับแขกนะครับคน20 30คน40คน50คน100คนเป็นต่อวันนะครับท่านไม่มีเครื่องรางไม่มีของขลังไม่มีเวทไม่มีมนต์ไม่มีอะไรที่เป็นวัตถุมงคลไม่มีแม้แต่ถ่ายรูปท่านก็ยังยากแต่ทุกคนเนี่ยไปแก้ปัญหาชีวิตกับท่านนะครับไปแก้ปัญหาชีวิตกับท่านเนี่ยท่านแก้ให้ได้แล้วก็ตกทุกคนนะครับทุกคนไปเนี่ยคนก็ไปกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านจะแนะนำทุกคนนะครับว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านแนะนำให้ทำดีต่อไปท่านจะถามว่าทำอาชีพอะไรนะครับทำอาชีพอะไรถ้าเกิดว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเกี่ยวกับฆ่าสัตว์ตัดชีวิตท่านก็ให้งดให้ละเสียนะครับทำอาชีพเกี่ยวกับขายเหล้าขายบุหรี่การพนันอาชีพที่บรรทุจริตเบียดเบียนสัตว์อื่นนะครับที่เป็นเขาเรียกว่ามิจฉาอาชีพนี่ท่านจะแนะนำให้ละก่อนคืออาชีพอย่าเบียดเบียนคนอื่นอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยท่านจะแนะนำให้เพิ่มบุญเป็นบุญใหญ่นะครับเพิ่มยังไงท่านบอกว่าบวชได้ไหมนะถ้าเป็นผู้หญิงก็บวชปฏิบัติธรรม7วันนะท่านขอเลยขอ7วันได้ไหมบางทีท่านบอกบางคนบอก15วันนะ10วันนะท่านให้บวชปฏิบัติธรรมถือศีล8ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาคือให้ทำดีอะไรที่เป็นความดีท่านให้ทำไม่ว่าชีวิตมันจะดีมันจะร้ายมีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำคือต้องเติมความดีให้กับชีวิตของเราพระอาจารย์ปอมหรือว่าพระอาจารย์มหาประโยชน์เนี่ยท่านจะแนะนำอย่างนั้นนะครับแล้วก็แปลกท่านผู้ฟังก็ปรากฏว่าคนเหล่านั้นน่ะพอไปทำตามที่พระอาจารย์แนะนำนี่ชีวิตเขาจะดีขึ้นจะเริญรุ่งเรืองขึ้นแล้วก็กลับมาหาพระอาจารย์อีกแทบทุกคนไปนะครับผมเท่าที่ผมสังเกตคือชีวิตเขาดีขึ้นครอบครัวเขาดีขึ้นหน้าที่การงานเขาดีขึ้นชีวิตราบรื่นขึ้นอุปสรรคต่างๆลดน้อยลงนะครับปัญหาต่างๆก็ไม่ค่อยมีมันได้ผลนะครับแสดงว่ามันได้ผลคนก็มากันเยอะแล้วคนที่มาเนี่ยก็ไม่ใช่ชาวบ้านคือมีหลายระดับนะผมสังเกตนะตั้งแต่ระดับศาลฎีกาประธานศาลฎีกาสมัยก่อนนะครับระดับปลัดกระทรวงระดับผู้ใหญ่นะครับคือแต่ชาวบ้านธรรมดาคือมีทุกระดับชนชั้นท่านก็แนะนำให้เสมอกันหมดบางทียังไม่ได้ถามหรอกท่านก็เกริ่นพูดออกมาก่อนแล้วก็เป็นเรื่องของคนเหล่านั้นครับฉะนั้นก็เรียนท่านผู้ฟังว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทำดีต่อไป นะครับจากน้ำมกุฎสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินนะครับบรรณามกุฎในขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินราคาขวดละ360 บาทขอบคุณมากครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนาริน

0: ท่านผู้ฟังครับชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยนิทานคติธรรมสอนใจเรื่องเล่าดีๆมีสาระสนุกสนานเพลิดเพลินจากท่านอาจารย์ยอดจากอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่ออำเภอเลาขวัญไหมครับเลาขวัญนี่เป็นชื่ออำเภอหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่บนที่ราบสูงด้านทิศเหนือของตัวจังหวัดภูมิประเทศกว้างขวางประกอบไปด้วยทิวเขาน้อยใหญ่ตั้งตระหง่านเป็นปราการมหึมาขวางอยู่ตามแนวชายแดนด้านตะวันตกพื้นที่ที่เหลืออีกส่วนหนึ่งก็คือหุบห้วยหนองบึงเนินทุ่งแล้วก็ป่าโปร่งแลลิบอยู่ใต้โค้งฟ้าหน้าร้อนอากาศแล้งกันดานหน้าหนาวอากาศก็หนาวเหน็บเย็นยะเยือกเข้ากระดูกทีเดียววิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านส่วนใหญ่ก็คล้ายคลึงชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานของไทยซึ่งไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจการครองชีพอย่างเดียวแต่หมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านวัฒนธรรมประเพณีถ้อยคำสำเนียงภาษาแล้วก็ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของชุมชนที่ยังเกาะเกี่ยวกันเหนียวแน่นที่ใกล้เคียงกันกับชาวอีสานคำว่าเลาขวัญนี้เพี้ยนมาจากคำว่าลาวขวัญเป็นชื่อหัวหน้ากลุ่มคนลาวที่อพยพโยกย้ายมาจากท้องที่สุพรรณบุรีซึ่งถูกกวาดต้อนมาในฐานะเฉลยศึกในสมัยรัชกาลที่3ครั้งแรกอาจจะขึ้นมาหาของป่าล่าสัตว์หรือว่าของมีค่าอื่นๆครั้นเห็นว่าผืนดินแถบนี้มีความเหมาะสมสำหรับลงหลักปักฐานก็เลยชวนกันอพยพมาอยู่เป็นการถาวรตั้งแต่บัดนั้นแม้ว่าเราขวัญจะอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดกาญจนบุรีแต่ว่าดินแดนลี้ลับแห่งนี้ก็มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งการสัญจรไปมาไม่เป็นอุปสรรคอะไรเลยโดยเฉพาะอู่ทองที่เป็นอำเภอใหญ่อันดับหนึ่งของจังหวัดเป็นศูนย์กลางการค้าขายการแลกเปลี่ยนสินค้าสำคัญของพื้นที่ในจังหวัดใกล้เคียงเช่นพนมทวนห้วยกระเจ้าบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีกำแพงแสนดอนตูมบางเลนจังหวัดนครปฐมเป็นต้นดังนั้นคนพื้นที่จากเลาขวัญจึงเดินทางติดต่อค้าขายกับตลาดอู่ทองเป็นประจำเรื่อยมาตั้งแต่สมัยเสือใบเสือดำยังหนุ่มแน่นชะกาจชะกันยังไม่ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นตำบลด้วยซ้ำไปสินค้าหลักประเภทอาหารการกินจากเลาขวัญก็คือหน่อไม้กบเขียดแย้แมงดาแล้วก็อึ่งอ่างโดยเฉพาะกบเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ขึ้นชื่อของอำเภอเลาขวัญแหล่งจับกบสำคัญอยู่แถวหมู่บ้านป่าไม้หนองประดูหนองนกแก้วหนองไก่ต่อผู้บอนดอนสแลบแล้วก็เขานางสังหัวซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเลาขวัญไปทางทิศตะวันตกไม่ไกลนักแต่ว่าเส้นทางที่ทอดลึกเข้าไปตามป่าดงรกชัดวกวนไปตามขอบเขาแล้วก็เลี้ยวเลาะริมทุ่งนาอันแสนทุลักทุเลมีหนำซ้ำถูกกระแสน้ำป่าผ่าทะลุทะลวงในช่วงฤดูฝนจึงเหมือนหมู่บ้านเหล่านั้นอยู่ห่างไกลในแดนกันดารหลายร้อยกิโลเมตรทีเดียวอย่างไรก็ตามความกันดารและหน้าฝนที่มีน้ำป่าไหลหลากก็ช่วยให้ชาวบ้านได้มีรายได้พิเศษหรืออย่างน้อยก็มีอาหารการกินประทังชีวิตไปตลอดหลายเดือนเนื่องจากสามารถจับกบจับเขียดแล้วก็อึ่งอ่างได้วันละหลายสิบกิโลบางวันมีคนต่างถิ่นเดินทางเข้ามารับซื้อถึงที่ด้วยสนนราคาน่าพอใจกล่าวกันว่ากบเขียดอึ่งอ่างและแมงดาที่นี่รสชาติประทับใจเป็นที่ต้องการของร้านอาหารใหญ่ๆในเขตเมืองสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงในบรรดาหมู่บ้านจับกบที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นอันดับหนึ่งในปริมาณที่จับได้มากกว่าใครในแต่ละวันก็คือหมู่บ้านเขานางสังหัวแล้วก็ชาวบ้านผู้ทำสถิติได้มากที่สุดทุกปีไม่มีใครเกินนายสงครามจะว่าเป็นความสามารถพิเศษหรือว่าพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิดก็ไม่เกินความจริงเพราะความสามารถดังกล่าวได้ฉายแววมาตั้งแต่อายุยังไม่ถึง10ขวบมีเรื่องเล่าว่าคราวหนึ่งนั้นมีการลงแขกเกี่ยวข้าวตามประเพณีท้องถิ่น เพื่อนบ้านได้ข่าวก็ยกขบวนมาช่วยกันมากมายเป็นพิเศษจนกระทั่งข้าวปลาอาหารที่เจ้าภาพจัดเตรียมไว้อาจจะไม่เพียงพอในการรับรองแขกทั้งที่เชิญมาแล้วก็ที่มาช่วยด้วยความเต็มใจคนที่เป็นเมียก็เอ่ยกับผัวที่ยืนหันรีหันขวางอยู่ข้างโรงนาว่าเดี๋ยวเราจะไปหาอาหารอะไรมาเพิ่มเติมกันดีอ่ะหืมข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกเลยปลาในสระไม่เหลือบ้างเลยเหรออุ้ยแม่มึงเอ้ยอย่าว่าแต่ปลาเลยแม้แต่น้ำยังไม่เหลือสักหยดหนึ่งถ้าอย่างนั้นลองไปถามซื้อไก่ลุงเหมสักตัวสองตัวดีไหมยิ่งแล้วไปใหญ่เลยโรคหาลงกินเสด็จญาติไปตั้งแต่เดือนก่อนแล้วในขณะที่พ่อแม่กำลังปรึกษากันอย่างเคร่งเครียดอยู่นั้นเจ้าเด็กน้อยสงครามก็วิ่งตาตื่นลงมาจากปลายนาที่ยื่นขึ้นไปบนเชิงเขาแม่ไม่ได้ยินเสียงอะไรร้องเลยเหรอเสียงอะไรของเองอย่าเพิ่งมาวุ่นวายตอนนี้เลยไม่วุ่นวายหรอกถ้าพ่อกับแม่ได้ยินเสียงมันนะมันอะไรของเองไอ้สงครามตั้งใจฟังดีๆสิพ่อมันจะทำให้ทุกคนที่มาช่วยงานเราวันนี้พอใจนะเด็กน้อยก็บอกพ่อแม่ว่าขณะนี้เขาจับกบขังไว้ในหลุมหลายร้อยตัวตอนแรกพ่อแม่นึกว่าอาจจะเป็นลูกคังคกหรือไม่ก็เขียดภูเขารสชาติจืดชืดไม่กี่ตัวครั้นพอเดินไปดูก็พบว่าเป็นกบขนาดใหญ่จำนวนมากแม่ก็ถามว่าเอ็งจับมาจากไหนอ่ะไอ้หนูเยอะแยะไปแม่ตามกอข้าวกอหญ้าแถวนี้เอ็งวิ่งจับมันด้วยมือเปล่าๆเนี่ยเหรออุ้ยแค่ผิวปากมันก็มาเป็นขยงแล้วแม่นั่นคืออาหารที่ทำให้เพื่อนบ้านผู้มีน้ำใจอิ่มหนำสำราญกันทั่วหน้าจนกระทั่งหลายคนชมเชยเด็กน้อยไม่ขาดปากแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาโดยเฉพาะเมื่อได้เหล้าป่าลงไปเขย่ากระเพาะอาหารให้ร้อนฉี่การสนทนาก็ยิ่งออกรสชาติมากขึ้นพระสังมาเกิดแน่แล้ววะเรียกเนื้อเรียกปลาได้ผู้มีบุญมาเกิดนะเนี่ยลองถามดูสิงวดหน้ามันจะออกเลขอะไรถามตรงๆอย่างนั้นไม่ได้หรอกเว้ยมันจะต้องมีวิธีพูดที่เข้าท่ากว่านั้นอ้าวก็ข้าเป็นคนตรงเออนะรักษามาตรฐานก็มึงไปเถอะไอ้เถนตรงทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็คือประเด็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการจับกบของนายสงครามแห่งหมู่บ้านเขานางสังหัวการจับกบขายไม่ใช่ธุรกิจสร้างสมเงินหมื่นเงินแสนก็จริงแต่มันก็ช่วยให้คนในครอบครัวมีอยู่มีกินตามอัตภาพเพราะนายสงครามมีการวางแผนรอบคอบนอกจากแกขายกบเป็นๆแล้วยังแบ่งทำกบแห้งกบเค็มมาไว้เป็นเสบียงในยามขาดแคลนอีกประการหนึ่งการจับกบเป็นเกมกีฬาอย่างหนึ่งซึ่งแกรู้สึกเพลิดเพลินสนุกสนานกับกรรมวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบ็ดฉมวกดักตุ้มหรือว่าช้อนด้วยสวิง
2: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแม่นิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพมีโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเป็นป่วยเป็นอะไรก็แล้วแต่นี่สามารถทานได้หมดนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะทานไม่ได้ทานได้หมดนะครับท่านผู้ฟังเคยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมา10ตัว20ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่ามันยังไม่ถูกมันยังไม่โดนผมลองแนะนำนะครับแนะนำให้ดื่มน้ำมังคุดตราพนารินดูมีขายที่ร้านขายยาทั่วไปท่านผู้ฟังที่ประกาศในรายการคนหนึ่ง360บาทนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังตัดสินใจไม่ยากเพราะเงิน360บาทไม่ได้ทำให้เราจนแน่นอนนะครับแต่บางทีอาจจะตอบโจทย์เรื่องสุขภาพของเราได้ลองดูนะครับท่านผู้ฟัง 6-7 ปีมานี้ผมขายมานานนะครับขายมานานแล้วก็เจอคนกินมาเยอะมากครึ่งค่อนประเทศนะคนกินเยอะจริงๆนะครับซึ่งท่านหลายๆท่านเหล่านั้นก็เป็นเครื่องพิสูจน์นะว่าสิทธิผลิตภัณฑ์ของเราเป็นยังไงใครกินดีแล้วก็แนะนำต่อบอกต่อนะครับแล้วก็ใครที่ไม่เคยกินลองถามคนที่กินดูว่ามันเป็นยังไงขอให้เข้าปากให้ผมนะครับสัก7วันนะกินให้ดูสัก7วันหรือ15วันยิ่งดีนะครับแล้วเราก็สังเกตตัวเองนะครับใครจะพูดว่าดียังไงก็แล้วแต่ถ้าเราสังเกตตัวเองว่ามันไม่ใช่แต่ไม่ใช่กินแล้วว่ามันจะดีเลยนะช่วงใหม่ๆมันอาจจะมีปรับนู่นปรับนี่เป็นนู่นเป็นนี่3วัน7วัน5วันมีปวดมีเจ็บมี แปลกๆแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะว่าพื้นฐานสุขภาพของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่มีปฏิกิริยาแน่นอนจะดีหรือจะบวกหรือจะลบก็แล้วแต่แต่ขอให้หลัง15วันไปก่อนค่อยตัดสินใจไม่ใช่กินไป2วัน3วันรู้สึกโอ้ไม่ดีไม่ดีวางเลยไม่ใช่นะครับอดทนนิดหนึ่งบางคนมันปวดมากขึ้นก็อดทนหน่อยบางคนมันง่วงมากขึ้นอดทนหน่อยบางคนกินแล้วนอนไม่หลับแต่ว่ากระฉับกระเฉงมากขึ้นก็อดทนหน่อยบางคนกินแล้วถ่ายมากอุจจาระมากก็อดทนหน่อยบางคนเหงื่อออกเยอะอดทนหน่อยบางคนมีตุ่มมีอะไรออกมาโทรมาถามโทรมาคุยนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วจะอธิบายให้ฟังว่าสาเหตุที่ร่างกายมันเป็นอย่างนั้นเป็นเพราะอะไรนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังลดทดลองดื่มทดลองกินดูนะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับ
4: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092210455555ทวนซ้ำ092410455555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: เอาดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

ส่วนวิธีการตื่นเต้นและท้าทายก็คือการออกล่าด้วยมือเปล่าในเวลากลางคืนที่สายฝนตกพร่างพรำต้นฤดูฝนพวกมันจะพากันผูหน้าสลอนขึ้นมาจากหลืบดินหลังจากจำศีลมาตลอดหน้าแล้งหรือว่าจากถ้ำโพรงหินที่ไหนสักแห่งแล้วก็ตะเบงเสียงร้องเซงแซ่เหมือนเฉลิมฉลองพิธีกรรมอะไรสักอย่างในขณะพวกมันเริงร่าเต้นจับคู่ร่ายรำสร้างชีวิตใหม่อยู่นั้นแกก็ใช้วิชาตัวเบาหมอบย่องเข้าไปจับยัดใส่ข้องอย่างสบายมือบางครั้งถึงกับกวาดต้อนพวกมันทั้งฝูงลงในกระสอบทีเดียวนอกฤดูฝนหากได้ยินเสียงกบร้องมาจากหุบเขาหรือทุ่งนาก็ตามถ้าแกได้เดินลิ้วออกไปก็เป็นอันสรุปได้ว่าเจ้าของเสียงนั้นไม่มีโอกาสเสนอหน้าร้องอีกเป็นคำรบสองความจริงและวิธีจับกบของแกก็ไม่ได้พิสดารอะไรชาวบ้านทุกคนก็สามารถทำได้ง่ายๆอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทุกคนยอมแพ้ก็คือการเรียนเสียงกบได้เหมือนกบจริงๆจึงมีเสียงร่ำลือกันว่าเพียงแกแอบอยู่ตามคันนาแล้วส่งเสียงอบอบพวกกบก็จะพากันแห่กันออกมาร่วมวงให้แกเชื้อเชิญเข้าตะข้องได้ตามปรารถนาแล้วข้าชักสงสัยความเก่งกล้าสามารถก็ไอ้

0: สามเพิ่งจะลืมตาดูโลกได้เพียง2 เดือนเท่านั้นสาเหตุของการเสียชีวิตก็คือนอนหลับตายหรือที่เรียกว่าไหลตายซึ่งเป็นโรคประจำถิ่นที่ฆ่าชีวิตชาวบ้านแถบนั้นมาโดยตลอดถ้าคนอื่นตายอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่สำหรับนายสงครามคนนี้แล้วการตายของแกไม่ได้เงียบหายไปกับเปลวเพลิงผู้คนยังเล่าขานกันอยู่กล่าวคือคืนที่แกนอนหลับไหลชั่วนิรันดร์นั้นปรากฏว่ามีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นรอบๆภูเขาที่เรียกว่าเขานางสางหัวคือมีเสียงกบร้องลั่นอยู่ทั่วหุบเขาซึ่งเสียงกบร้องคืนนั้นแม้กระทั่งชาวบ้านผู้บอนดอนแสลบที่อยู่ห่างไกลออกไปก็ยังได้ยินเสียงร้องนอกฤดูกาลอย่างนั้นมันเย็นสถานวังเวงเหมือนทุกแห่งถูกแช่งให้เป็นป่าช้าประวัติของนักล่ากบตัวยงก็คงจะจบลงเพียงแค่นี้แล้วก็ค่อยๆจางหายไปกับการเวลาเช่นเดียวกับวีรบุรุษหลายคนในประวัติศาสตร์ถ้าลูกชายคนเล็กของแกไม่มีพรสวรรค์ติดตัวมาอีกคนแต่ว่าพรสวรรค์ที่ว่านี้เป็นเรื่องพิลึกพิลั่นไม่เคยมีใครพบมาก่อนผู้ที่ยืนยันเรื่องนี้ก่อนใครก็คือครูประจำชั้นโรงเรียนบ้านเขานางสางหัวซึ่งตั้งอยู่บนเชิงเขาติดกับวัดประจำหมู่บ้านนั่นเองเด็กชายสันติภาพนี่เป็นลูกชายคนเล็กของนายสงครามผู้ล่วงลับเด็กคนนี้มีโรคประจำตัวอยู่อย่างหนึ่งหรือบางทีอาจจะไม่ใช่โรคนั่นก็คือในขณะครูสอนอยู่หน้าชั้นเขามักจะกระซิบกระซาบกับเพื่อนว่าได้ยินเสียงกบร้องมาจากภูเขาในขณะที่เพื่อนร่วมห้องไม่มีใครได้ยินแต่เขายังยืนยันมั่นเหมาะว่าเป็นเสียงอื่นไม่ได้เลยนอกจากเสียงกบไม่มีใครได้ยินเลยไงอ่ะมันร้องอยู่ทั่วภูเขาเลยครั้นไม่มีใครเชื่อเด็กคนนี้ก็เลยกลายเป็นคนเงียบซึมแล้วก็หมองเศร้าจมลึกอยู่ในโลกส่วนตัววันไหนเป็นวันพระข้างแรมเด็กมักจะทำตาตื่นบอกว่าเขาได้ยินเสียงกบร้องระงมแล้วก็นานนับหลายชั่วโมงความโกลาหลก็เลยบังเกิดขึ้นในโรงเรียนมีการพิสูจน์หลายครั้งว่ามีกบร้องจริงหรือเปล่าแต่ครั้นเขาไม่สามารถจับกบมาเป็นหลักฐานได้หลายคนก็ลงความเห็นว่าเด็กคนเนี้ยชอบปั้นน้ำเป็นตัวทุกอย่างพิสูจน์ไม่ได้มันไร้สาระสิ้นดีใครเชื่อก็บ้าแล้วและเพื่อหาคำตอบดังกล่าวครูก็เลยถือโอกาสขึ้นไปกราบนมัสการท่านสมภารวัดหลวงตาครับก่อนผมจะพาเด็กไปพบหมอที่โรงพยาบาลผมอยากจะถามหลวงตาว่าอาการแบบนี้เกี่ยวข้องกับคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างไรหรือเปล่าครับ
1: เป็นเรื่องของมรดกตกทอดหรือไม่ก็ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งเร้นลับเหนือธรรมชาติที่เรียกว่ากรรมมุนาสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอันนี้จัดเป็นโรคกรรมพันธุ์อย่างหนึ่งได้ไหมครับหลวงตาม
2: ันสามารถสืบทอดกันได้คนเราเกิดมาก็เพราะกรรมเก่าเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องสร้างกรรมใหม่จะสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วก็แล้วแต่ปัญญาของแต่ละคนจะพิจารณาเอาเอง
0: หลวงตาท่านอธิบายเรื่องกรรมอย่างไม่ค่อยเต็มเสียงนักเพราะท่านเองก็กำลังทรมานด้วยโรคประจำตัวสาเหตุมาจากสูบบุหรี่จัดมาแต่ครั้งยังเป็นลูกน้องเสือใบเสือดำที่แผ่ขยายอิทธิพลอย่างเป็นล่ำเป็นสันในครั้งกระนู้นสำหรับเด็กชายสันติภาพผู้นี้การเรียนของเขาแทบไม่มีการพัฒนาเมื่อเรียนอยู่ชั้นประถมปลายความสามารถด้านการอ่านการเขียนไม่ต่างจากเด็กชั้นประถมต้นแต่ว่าความสามารถที่เหลือร้ายของเขาสูงในระดับมัธยมทีเดียวนั่นก็คือกระโดดไกลกระโดดสูงหลายปีติดต่อกันในการแข่งกีฬาสีกีฬากลุ่มเขาคว้าเหรียญทองประเภทกระโดดมาครองแต่เพียงผู้เดียวในหลายรุ่นโดยที่ครูไม่ต้องฝึกฝนเทคนิคอะไรมากนักลักษณะการเต้นการกระโดดเป็นธรรมชาติเขาทะยานตัวขึ้นง่ายๆเบาๆเหมือนกับเลือกอยู่ในอากาศได้นานเท่าไหร่หรือว่ากำหนดจุดที่จะกระโดดลงไปไกลเท่าไหร่ก็ได้ไม่ใช่เรื่องผิดธรรมชาติทั้งครูและชาวบ้านต่างพูดเสียงเดียวกันว่าในอนาคตถ้าเขามีโอกาสอาจจะได้เป็นนักกีฬาลงแข่งขันในระดับชาติคงจะคว้าเหรียญทองได้ไม่ยากครูเองก็นึกฝันไปไกลกว่านั้นซะด้วยซ้ำแต่ว่าไม่มีอะไรง่ายสำหรับมนุษย์รถมอเตอร์ไซค์สีแดงวิ่งลิ้วๆเข้าเขตบ้านขามตำบลสนามชัยอำเภออู่ทองตรงนั้นเป็นทางโค้งมีสะพานข้ามคลองชนประทานไม่ใช่ทางสี่แยกแต่มันเป็นทาง6 แยกแถมยังมีซอยเข้าไร่อ้อยเข้าสวนผักสวนแตงของชาวบ้านอยู่ไม่ไกลจากแยกนั้นเท่าไหร่นักเหตุการณ์ผิดปกติก็เกิดขึ้นไม่มีลมไม่มีฟ้าร้องสักนิดนึง

0: ปรากฏว่าฝนเจ้ากรรมเทลงมาอย่างหนักชนิดมืดฟ้ามัวดินรถที่แล่นสวนกันไปมาด้วยความเร็วสูงแทบจะวิ่งไปไม่เป็นยังไม่ทันคิดด้วยซ้ำไปสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาก็เกิดขึ้นตรงป้ายที่ติดประกาศไว้ว่าระวังทางโค้งอันตรายนั่นก็คือเสียงโครมแรงกระแทกสนั่นหวั่นไหวจบลงคนขับมอเตอร์ไซค์กระเด็นโด่งไปตกทุ่งนาส่วนคนซ้อนกระเด็นอัดเข้ากับเสาไฟฟ้าแรงสูงอย่างจังนอนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นผู้เห็นเหตุการณ์แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเจ้าหนุ่มขันติคนขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่มีอาการหนักหนาสาหัสอะไรที่น่าเป็นห่วงนอกจากร่องรอยเลือดซิบที่มุมปากนิดหน่อยเขายังมีสติดีทุกประการสามารถให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเบื้องต้นได
1: ้ผมมาจากเล้าขวัญจะไปแจกการ์ดงานบวชผมเองกับญาติที่ตลาดอู่ทองครับ
0: เมาเปล่าเราอ่ะ
1: เปล่าครับเหตุการณ์มันเป็นยังไงอ่ะผมขับรถใกล้จะถึงสะพานทางโค้งบ้านขามทันใดก็เหมือนมีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยครับเม็ดฝนประหลาดทุกเม็ดล้วนเป็นสีดำเหมือนถ่านเลยครับเหมือนกับถ่านที่พลูลงมาขนาดหนักมีกบสีแดงมากมายคล้ายๆก้อนเลือดขนาดใหญ่กลิ้งกระจายเต็มถนนพวกมันพากันกระโดดโลดเต้นสับสนโอลหม่านไปหมดเต้นไปทางไหนก็อ้าปากกว้างปล่อยควันสีดำคลุ้งกระจายไปทั่วความจริงผมก็นึกสังหรณ์อยู่เหมือนกันครับท่านผู้หมวด
0: สังหรณ์เรื่องอะไร
1: เพื่อนผมมันพูดมาตลอดทางว่าได้ยินเสียงกบร้องผมขับอย่างระมัดระวังเต็มที่แล้วครับแต่มันสุดวิสัยผมจริงๆครับ
0: แต่ว่าชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยเขายืนยันได้ตรงกันว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุนั้นไม่มีฝนตกสักเม็ดหนึ่ง
1: ผมพูดไปตามที่ผมเห็นนะครับผู้หมวดครับ
0: คืนที่ญาติพี่น้องนำร่างไร้วิญญาณของสันติภาพไปนอนแน่นิ่งไว้บนศาลาวัดบนเชิงเขานั้นชาวบ้านเขานางสางหัวและหมู่บ้านใกล้เคียงได้ยินเสียงกบร้องอีกครั้งหนึ่งพวกมันร้องระงมอยู่เนิ่นนานมันก็คือเสียงสวดส่งวิญญาณหรือว่าเสียงเพรียกจากปรโลกนั่นเองครับ
2: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังทีนี้มาดูการฟื้นฟูการชะลอดวงตาของเราเขาบอกว่าอย่างนี้ท่านผู้ฟังพอหลังอายุ40ปีต่อจากนั้นทุกๆปีนี่ดวงตาจอประสาทตาเลนตานี่จะเสื่อมลงในอัตราที่ไม่สม่ำเสมอขึ้นอยู่กับรูปแบบกิจกรรมในชีวิตประจำวันจะยืดอายุดวงตาได้ยังไงนะครับอันที่หนึ่งคือสวมแว่นกันแดดก่อนทำกิจกรรมกลางแจ้งทุกครั้งคนที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ควรพักสายตาทุกๆ45นาทีอย่างน้อยพัก 5-10 นาทีแล้วก็งดใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตก่อนนอนอย่าไปนอนดูโทรศัพท์ตามันเสียเพราะว่าตามันไม่ไปโฟกัสอยู่ที่โทรศัพท์ยืดอายุเอาไว้ท่านผู้ฟังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถยืดอายุไว้ได้อีกก็คือหูเขาบอกว่าหูนี่หลังอายุ60ปีจะได้ยินค่อยๆลงทุกปีนะครับมันหน้าตามันเหี่ยวผิวมันเหี่ยวแต่ว่าหูมันตึงนะอายุมากขึ้นมันตึงแต่หูอย่างเดียวและทุกๆ1ใน3คนนี่จะมีปัญหาเรื่องการได้ยินเมื่อเข้าสู่วัยนี้จะยืดอายุหูได้อย่างไรก็คือเขาบอกว่าหลีกเลี่ยงการทำงานหรืออาศัยอยู่ในที่ที่มีเสียงดังหากจำเป็นก็ต้องใส่เครื่องป้องกันอันที่2งดสั่งน้ำมูกแรงๆหรือกลั้นจามเพราะจะทำให้เยื่อแก้วหูมีปัญหาอันที่3งดแคะหูเองนะบางคนนี่เอาขนไก่เอาสำลีมาปั่นมันๆนะครับคือเขาบอกว่าขี้หูนะมันเป็นที่พึ่งรักษาความชุ่มชื้นตามธรรมชาติการแคะหูบ่อยๆทำให้เกิดการอักเสบและเยื่อแก้วหูฉีกขาดได้ครับนี่ก็คือการยืดอวัยวะยืดร่างกายของเราให้มันใช้ได้นานๆท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนึกถึงคนที่คนรักนึกถึงคนที่เราเคารพนับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าที่เราเคารพนับถือซื้อไปฝากซื้อไปถวายท่านถ้าสุขภาพเรามีปัญหาสุขภาพเราไม่ดีก็ลองซื้อกินดูลองดูสัก3ขวดท่านผู้ฟังถ้าไม่ดีอย่าไปกินต่อเสียดายตังค์แต่ถ้าดีแนะนำให้กินต่อครับท่านผู้ฟังครับ
3: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงพี่ชะลอนะครับแกปวดแข้งปวดขาปวดหัวปวดเข่านะคือเป็นคนขับรถนานดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงท่านผู้ฟังฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
4: เ
3: ครับคุณพี่ชะลอใช่ไหมครับผม
4: คร
3: ับ อ๋อผมพันโทไพโรจน์โทรจากน้ำมังคุด
4: อ๋อครับผม
3: เป็นยังไงบ้างสุขภาพตอนนี
4: ้ก็ดีครับ
3: ก็ดี
4: ก็ยังกินอยู่ครับกินที่ร้านเจ๊หมูนะครับ
3: พี่ยังขับรถพ่วงอยู่เปล่า
4: ขับรถพ่วงอยู่ครับ
3: โอ้โหสุดยอดเลยก็คือจะโทรมาถามเพราะว่าถามข้อมูลนิดหนึ่งพี่ชะลออายุเท่าไหร่แล้วครับผม
4: 60ครับ
3: 60
4: ครับ
3: โอ้ยังขับรถพ่วงรถพ่วงอยู่เป็นคนที่ไหนบ้านไหนครับผม
4: ผมอยู่ป่าโมกนะครับ
3: ป่าโมก
4: ครับ
3: ป่าโมกอ่างทองแล้วปกติขับรถจากไหนไปไหนพี
4: ่จากนี่ครับไอ้เนี้ยแถวเนี้ยครับพระราม2บ้านเนี่ยบางบานนะครับ
3: อ๋อขับทุกวันป่ะ
4: ตายไปลงครับทุกวันครับ
3: โอ้โหสุดยอดเลย60แล้วพี่ก่อนกินน้ำมังคุดพี่เป็นยังไงมั่งพอดีจะถามขอสัมภาษณ์นิดนึง
4: ด
3: ี
4: ครับดีดีมากเลยครับ
3: ก่อนกินมันเป็นอะไรพี
4: ่โอ้โหมันปวดแข้งปวดขาไปหมด
3: อ๋อปวดมากปะ
4: มันปวดไปหมดครับ
3: พี่ก็ยังกินอยู่ปะ
4: มันก็ดีขึ้นอ่ะผมกินติดต่อมาเรื่อยเลยนะ
3: ครับผมก็กินมาตลอดเลย
4: ครับ
3: โอ้ดีใจไว้นึกขึ้นได้พอดีผมจะขออนุญาตเอาเสียงพี่ชะลอออกอากาศนะ
4: ครับ
3: ออกอากาศให้คนฟังคืออยากจะรู้ว่าพี่ชะลอน่ะเป็นอะไรถึงมากินแค่นั้นแ
4: หละปวดหัวเข่าครับปวดหัวเข่า
3: เพราะว่าขับรถมาก
4: เข่าปวดเมื่อย
3: ปวดเมื่อยตามตัวปวดข้อเข่า
4: ครับ
3: ขับรถมากี่ปีแล้วเนี่ย
4: โอ้โหเป็น10แล้วครับ
3: โอ้โห
4: ปีได้ครับ
3: ก็ชีวิตอยู่หลังพวงมาลัยตลอดเลย
4: ครับ
3: มาโอเคขอบคุณมากครับพี่ชะลอครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: ยังมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ธรรมเทศีปราภโวแปลว่าผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมผู้ชังธรรมเกลียดธรรมจะต่ำเตี้ยย่อมเสื่อมเสียโสมสุดสุดจะฝืนเพราะเกลียดธรรมชังธรรมทุกกล้ำกลืนจะเดินยืนนั่งนอนก็ร้อนรนคนเกลียดธรรมชังธรรมถลำจิตชอบทำผิดไม่ละอกุศลจะทำดีนั้นยากลำบากตนจึงทุกทนก่อกรรมอยู่ร่ำไปพระพิพัฒน์ปริยัตญาณุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับเรื่องของเวรกรรมบาปบุญเนี่ยคุณดำรงเล่าให้ฟังบอกแม่เล่าให้ฟังว่าสมัยแม่ยังเป็นเด็กบ้านดงไม่ได้เจริญมากมายเหมือนเดี๋ยวนี้กว่าจะเดินถึงปากทางเข้าออกต้องบุกป่าฝ่าดงหลายกิโลเมตรและเป็นพื้นที่ตกสำรวจมานานกว่า10ปีจนลูกๆหลานๆถึงเวลาต้องเข้าโรงเรียนถึงได้รู้ว่ามีชุมชนอยู่กลางป่า ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าคนในชุมชนเองไม่ได้คิดจะตั้งหลักปักฐานอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกนั่นเองตาของคุณดำรงมีอาชีพรับซื้อขายวัวควายจากชาวบ้านป่าท่านมีลูกน้องเป็นหนุ่มชะกันล้วนๆ10 กว่าคนติดสอยห้อยตามกันมานานเป็นปีต่อมาต่างคนต่างมีเมียขบวนของตาก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่คล่องตัวเหมือนเก่าประกอบกับยายท้องแก่ใกล้จะคลอดก็เลยคิดจะหาที่เหมาะๆลงหลักปักฐานเสียทีบังเอิญเมื่อเดินทางมาถึงที่นี่ยายก็คลอดลุงออกมาเดินทางต่อไปไม่ไหวตาเดินสำรวจพื้นที่เห็นว่าอุดมสมบูรณ์มีทานน้ำไหลเหมาะที่จะสร้างบ้านแปลงเมืองลูกน้องของท่านต่างก็มีเมียบางคนก็มีลูกเล็กลูกน้อยรู้ข้าวต่างก็ดีใจรีบสร้างบ้านให้ยายเสร็จภายใน2 วันด้วยความกลัวว่าตาจะเปลี่ยนใจปกติตาเป็นคนดุพูดคำไหนคำนั้นใจนักเลงกล้าได้กล้าเสียลูกน้องยำเกรงทั้งที่ทุกคนที่มีเมียต่างก็อยากจะลงหลักปักฐานแต่ถ้าตาไม่พูดก่อนก็ไม่มีใครกล้าเสนอความเห็นออกมาคราวนี้ก็สบโอกาสวันเวลาผ่านไปบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกคนต่างช่วยกันถางป่าถางดงทำสวนทำนาเลี้ยงสัตว์กลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเมื่อเด็กๆ เริ่มเติบโตลูกคนนั้นแต่งงานกับลูกคนนี้ลูกคนนี้แต่งงานกับลูกคนโน้นหันไปหันมาก็ล้วนแต่เกี่ยวพันเป็นญาติกันไปหมดครั้นถึงรุ่นที่3ที่นี่ก็กลายเป็นชุมชนใหญ่ญาติของญาติของญาติมาจากที่ต่างๆอพยพก็มาเยอะแยะไปหมดถึงกระนั้นก็ยังดองเป็นญาติกันอยู่ดีทางอำเภอก็เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องจัดสร้างโรงเรียนสร้างวัดสร้างศุกร์ศาลาตาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกที่นับหน้าถือตาของคนทั่วไปคุณดำรงจำความรู้สึกอบอุ่นนี้ได้ดีทุกคนในชุมชนล้วนเป็นปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอากันทั้งนั้นความที่แต่งงานกันเองเกี่ยวดองกันหลายชั้นบางทีก็เรียกสามีเป็นพี่เรียกภรรยาว่าน้านี่สับสนวุ่นวายไปหมดแล้วก็อีกอย่างที่คุณดำรงจำได้ก็คือเรื่องของตากับยายตั้งแต่จำความได้นี่คุณดำรงกลัวตากับยายมากไม่กล้าเข้าใกล้ไม่ยอมให้พวกเขากอดแค่เห็นเงาพวกเขาไกลๆก็จะรีบหนีเพ่นแนบหายเข้าไปในป่าใครเรียกยังไงก็ไม่ยอมออกมาจนกลายเป็นเรื่องตลกตอนแรกตัวเองก็ไม่รู้สาเหตุไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมกลัวนักกลัวหนาฝังจิตฝังใจถึงขนาดนี้แม่ก็เสริมว่าน่าจะเกิดจากตอนที่คุณดำรงอายุขวบเศษๆเป็นลูกแง่ติดแม่มากไม่ยอมให้คลาดสายตาแม่สักเสี้ยววินาทีหลังจากแม่แต่งงานกับพ่อก็แยกออกมาสร้างครอบครัวอยู่ต่างหากทุกเช้าแม่จะไปช่วยทำงานที่บ้านตาแล้วก็จะต้องเอาคุณดำรงหนีบติดเอวไปด้วยทุกครั้งอยู่บ้านตาก็ชอบเล่นกับพวกพี่ๆทั้ง7 คนซึ่งเป็นลูกของลุงที่ยังอยู่คอยดูแลตากับยายพวกเขามีอาชีพเลี้ยงวัว รับตีตราวัวเชือดวัวสนตะไคร้วัวอะไรที่เกี่ยวกับวัวนี่รับทำหมดแหละวันไหนที่เขาเจาะจมูกวัวตีตราวัวด้วยเหล็กเผาไฟร้อนๆมันจะร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานตัวคุณดำรงก็จะแหกปากลั่นไปหมดทั้งที่คนอื่นเขาดูเป็นเรื่องปกติแต่ว่าคุณดำรงนี่จะกลัวสุดชีวิตเลยยิ่งหน้างานบุญงานแต่งตารับเชือดวัวด้วยแล้วหากว่าคุณดำรงไปจังหวะพอดีพวกพี่ๆก็จะลากไปดูเขาจับวัวมาขึงพืชตาใช้เหล็กแหลมๆแทงซวบลงไปบนคอมันเลือดพุ่งปี๊ดออกมาทีเนี้ยคุณดำรงจับไข้ตัวร้อนหลายวันทีเดียวเรื่องนี้พอจะจำได้ฝังใจติดตาไม่เคยลืมใบหน้าของตาดูโหดเหี้ยมเหมือนกับไม่ใช่มนุษย์ดวงตาวาวตัวเกรงมือถือเหล็กแหลมแทงคอวัวพรวดเข้าไปแล้วก็หัวเราะสะใจเหมือนกับคนสติวิปลาสเท่านั้นยังไม่พอยายไม่รู้โผล่มาจากไหนถือชามกะละมังสอดเข้าไปริมแผลพอเลือดเต็มชามก็รีบยกขึ้นซดดื่มอักอักสีหน้ามีความสุขครั้นวางชามลงเลือดวัวสดๆนี่ไหลหยดติ๋งติ๋งสองมุมปากนี่ยายก็เอานิ้วปาดดูดนิ้วจวบจวบใครเชือดวัวที่ไหนขอให้บอกเถอะจะตามไปกินเลือดสดๆถึงที่นั่นเลยทีเดียวนาทีนั้นน่ะคุณดำรงไม่เคยเห็นยายเป็นยายหรอกมันน่าเกลียดน่ากลัวเหมือนกับพูดผีที่ผุดขึ้นมาจากนรกอย่างภาพที่เขาวาดขุมนรกต่างๆตามผนังวัดนั่นแหละครั้งหนึ่งยายก็
0: คิดจะแกล้งคุณดำรงเล่นดื่มเลือดเสร็จปาดนิ้วแล้วก็เดินเข้ามาหาคุณดำรงที่จ้องมองแกเอานิ้วเปื้อนเลือดป้ายเข้ามาในปากคุณดำรงพลางก็หัวเราะชอบใจแม่ก็บอกว่าคุณดำรงน่ะช็อกนิ่งเงียบตาเบิกโพลงเลยแล้วล้มลงชักดิ้นชักงอทำเอาโกลาหลไปหมดตั้งแต่คราวนั้นคุณดำรงก็ไม่ยอมให้ตากับยายถูกตัวอีกเลยแล้วทุกคนลงความเห็นว่าคุณดำรงน่ะผิดปกติที่นี่เขาฆ่าวัวเขากินเลือดกินเนื้อสดๆยิ่งเป็นเรื่องธรรมดาคุณดำรงเองลูกหลานบ้านนี้ไม่รู้ผ่าเหล่าผ่ากอไปได้ยังไงไม่ชอบหลายปีต่อมายายป่วยหนักกินอาหารไม่ได้นอกจากน้ำเปล่าๆต่อให้หิวยังไงกินไปก็อาเจียนออกมาหมดหมอกลางบ้านที่ไหนเก่งที่ไหนดีก็รักษาไม่หายร่างกายสู้ผอมลงไปเรื่อยๆกว่าตาจะพาส่งโรงพยาบาลทั้งเนื้อทั้งตัวยายก็มีแต่แค่หนังหุ้มกระดูกยังไม่ทันเริ่มขั้นตอนรักษายายกระอักออกมาเป็นเลือดทั้งวันทั้งคืนมุมปากมีเลือดไหลย้อยตลอดเวลาเพียงแต่คราวนี้เป็นเลือดของแกเองไม่ทันข้ามวันยายก็กระอักเลือดจนตายในงานศพชาวบ้านมาชุมนุมล้นหลามฟังคนเก่าคนแก่เล่าถึงวีรกรรมของยายไม่เคยแพ้ชายอกสามศอกสู้ชีวิตกับตามาอย่างอาถรรพ์ยิงปืนก็แม่นยิ่งถ้าดื่มเลือดของแกแล้วไม่มีใครสู้ลงท้ายพวกเขาก็พูดกันว่าสงสัยยายจะเป็นโรคแพ้กรรมพอเผายายเสร็จแล้วตาป่วยต่อทันทีคราวนี้หนักหนาสาหัสกว่ายายตื่นมาลุกไม่ขึ้นบนที่นอนนี่ถ่ายเหลวเลอะเทอะเป็นมูกเลือดลุงก็พาตาไปส่งโรงพยาบาลทันทีหมอแจ้งผลการตรวจว่าตาเป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารหลอดลมและลำไส้ทุกจุดเข้าสู่ระยะสุดท้ายคาดว่าตาจะมีชีวิตไม่เกิน3วันทุกวันตาพูดไม่ได้ขยับตัวไม่ได้เจอหน้าใครน้ำตาทะลักออกมาเหมือนวัวที่ถูกมัดตรึงน้ำตาไหลพรากพรากขี้แตกเยี่ยวแตกก่อนจะถูกเชือดแต่ว่าตาไม่ได้ตายตามที่หมอบอกทนทุกข์ทรมานเกือบครึ่งปีบางทีช็อกแน่นิ่งไปก็ฟื้นขึ้นมาทรมานต่อนับเป็น10ครั้งคนไปเยี่ยมก็พูดกับแม่บอกว่าอยากให้ตาตายเหลือเกินจะได้ไม่ต้องทรมานแบบนี้ครึ่งปีผ่านไปตาถึงได้ตายสมใจคุณดำรงได้ยินบรรดาปู่ย่าตายายพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าตากับยายโชคดีได้ชดใช้กรรมในชาตินี้ไม่ต้องเกิดใหม่เป็นวัวเป็นควายในชาติหน้าตอนแรกนะคุณดำรงโกรธมากครั้นมาคิดดูอีกทีอาจจะเป็นจริงอย่างที่พวกเขาพูดก็ได้ไม่เป็นไรคุณดำรงยังอายุน้อยมีเวลาเหลือเฟือที่จะรอดูวันที่พวกเขาต้องชดใช้กรรมของตัวเองกันครับ
5: ท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าในปีพุทธศักราช2563ผู้สูงอายุคือคนที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะมีประมาณ1ใน6ของประชากรทั้งหมดเอาสมมุติว่าถ้ามีประชากร60ล้านก็จะมีผู้สูงอายุอยู่10ล้านเอาง่ายๆอย่างนั้นแต่ตอนนี้มันนะครับเกินนะครับก็ประมาณ10ล้านคน10ล้านเศษๆทีนี้พอมีผู้สูงอายุมากๆเนี่ยเราผมก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังก็อยากเป็นหนึ่งในนั้นนะอยู่ด้วยกันไปนานๆท่านผู้ฟังผมก็อยากเป็นหนึ่งในนั้นอยู่เจอกันไปนานๆนะครับเราก็ต้องรู้จักดูแลตัวเองให้ดีนะครับเพราะว่าพออายุมากขึ้นนี่มันจะเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายร่างกายนี่มันเสื่อมแน่นอนอยู่แล้วท่านผู้ฟังนะครับมันเสื่อมแน่นอนจิตใจก็เสื่อมเนี่ยผมพูดถึงจิตใจด้วยพูดถึงจิตใจเพราะว่าร่างกายนี่พูดมาเยอะแล้วยังไงมันก็เสื่อมนะครับคนที่มีอายุมากนี่ผมสังเกตเขาบอกว่าพอคนอายุมากนี่นิสัยมันจะกลับเป็นเด็กท่านผู้ฟังเป็นหรือเปล่าครับ นะอารมณ์จะเปลี่ยนแปลงง่ายนะกลัวลูกหลานทิ้งบางทีก็ขาดความมั่นใจในตัวเองนะนิสัยจะเปลี่ยนไปบางคนก็จะเฉยชาต่อเหตุการณ์ไม่เข้าสังคมเก็บตัวอยู่ในบ้านนะรู้สึกมันเหนื่อยหน่ายชีวิตไม่รู้จักสนุกสนานนะระแวงนั้นระแวงนี้บางทีก็คิดน้อยใจอู้ฉันมันแก่แล้วฉันไม่มีประโยชน์ลูกหลานไม่สนใจอยู่ไปก็เป็นภาระต่อคนอื่นตัดพ้อลำพันไปเรื่อยบางคนเป็นอย่างนี้กลายเป็นโรคซึมเศร้าหงุดหงิดโกรธง่ายใจน้อยบางคนก็มีความทุกข์ใจนะครับคิดถึงอดีตอะไรอาวรเคยรุ่งเรืองโชติช่วงชัชวาลมาตอนนี้ฉันต้องมาตกอับตกระกำลำบากนะเศร้าสลด นะคิดถึงอนาคตฉันจะอยู่ไงฉันจะกินยังไงเกิดอาการว้าเหวคิดถึงคู่รักที่จากไปท่านผู้ฟังครับเราอยู่ในโลกนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเราเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้โลกมันเป็นอย่างนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เราเรียนรู้เรายอมรับมันในสิ่งที่มันเกิดขึ้นและอยู่กับมันอย่างมีความสุขนะครับอยู่กับมันอย่างมีความสุขอย่าไปทุกข์ธรรมชาติของโลกก็เป็นอย่างนั้นอะไรจะเกิดมันก็เกิดอะไรจะดับมันก็ดับมันเป็นของมันอย่างนั้นเป็นมาเป็นร้อยปีเป็นมาเป็นพันปีเป็นมาเป็นล้านปีแล้วเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ฉะนั้นหน้าที่ของเราคือเราเรียนรู้นะครับเรียนรู้แล้วก็ยอมรับมันเราก็จะได้ไม่ต้องทุกข์ใจนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องทุกข์ใจกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรผมขอฝากเป็นเพื่อนฝากเป็นเพื่อนท่านผู้ฟังเพื่อนดูแลสุขภาพผมมั่นใจว่าเป็นเพื่อนอย่างดีเลยแหละถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยท่านผู้ฟังลองดูนะครับถ้าหากว่าท่านซื้อตัวอื่นมาแล้วเอาไม่ได้ว่าอะไรก็ซื้อนะครับหรือว่ามีเงินอยู่เยอะเอาไปซื้อตัวอื่นมากินก่อนก็ไม่ว่ากันไม่ว่ากันเงินมันจะหมดถ้าเหลือสัก 1,000-2,000 เจียดเอาไว้ซื้อน้ำมังคุดแซนทิปโกลองกินดูลองซื้อดูกินดูแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่เข้าใจอะไรโทรมาพูดโทรมาคุยมาถามมาไถ่กันนะครับกับผมพันโทไพโรจน์พนารินทร์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันนะครับเป็นเพื่อนร่วมโลกเราก็ต้องประคองกันไปอะไรดีก็มาบอกต่อมาบอกกล่าวเล่าสิบกันโทรมาพูดมาคุยกันครับท่านผู้ฟัง
2: ครับนิทานอาจารย์ยอดก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองท่านผู้ฟังทุกท่านชั่วโมงนี้ลากันก่อนนะครับ

0: อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมแทบบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพระพุทธศาสตร์อยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันลุปีพุทธศักราช 2308 พระเจ้ามังระได้ตั้งทัพเรียงรายรอบกรุงอโยธยา 27 ค่ายได้ล้อมกรุงอโยธยามาปีเศษมวลอาณาประชาราษฎร์ล้วนหิวโหยด้วยสิ้นเสบียงอาหารและทัพพระเจ้ามังระได้ทำลายค่ายที่รายรอบอโยธยาเสียสิ้นทั้ง8ค่ายจนพระยาตากได้ดำริว่าการศึกในครั้งนี้เราจะพ่ายแพ้เพราะความแข็งแกร่งของพม่าก็หาไม่แท้ที่จริงแล้วเราจะพ่ายแพ้เพราะความอ่อนแอแย่งชิงอำนาจกันเองอโยธยาจะต้องเสียแก่พม่าเป็นแม่นมั่นคืนวันเสาร์เดือนยี่ขึ้นสี่ค่ำปีพุทธศักราช 2309 ก่อนอโยธยาจะล่มสลาย3เดือนพญาตากได้พาทหารหานตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมุ่งหน้าไปยังหัวเมืองฝั่งตะวันออกได้ต่อสู้กับพวกพม่าตลอดเส้นทางอีกทั้งกับเจ้าเมืองที่ไม่ยอมอ่อนข้อจนมาถึงเมืองจันทบุรีทรงรับสั่งแม่ทัพนายกองว่าเราจะตีเมืองจันทบุรีในค่ำวันนี้เมื่อกองทัพหุงข้าวเย็นกินเสร็จแล้วทั้งนายทั้งไพร่ให้เททิ้งอาหารที่เหลือและต่อยหม้อสีให้หมดหมายจะไปกินข้าวเช้าด้วยกันในเมืองเอาพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็จะตายเสียด้วยกันให้หมดทีเดียวจึงได้สถาปนาความมั่นคงในเมืองจันทบุรีสืบมาลุถึงเดือน11ปีพุทธศักราช2310หลังสิ้นฤดูมรสุมได้รับสั่งแก่ไพร่ผู้กล้าในเมืองจันทบุรีทั้ง 5,000 ว่าพี่น้องทั้งหลายบัดนี้เราจะยกขึ้นไปอโยธยาเพื่อกู้บ้านเมืองพี่น้องของเรากำลังรอคอยอยู่ท่านจะได้พบกับลูกเมียพ่อแม่ที่จากไปนานเราจะรบให้เต็มกำลังใครทำผิดเราจะยกโทษให้ไม่ได้เลยแม้เราเองถ้าทำผิดก็จงสำเร็จโทษเราเถิดเอกราชชาติสิ้นแผ่นดินเดือดยังคงแลกด้วยเลือดไม่เหือดสิ้นไทยรอดพ้นเสียดินแดนทั้งแผ่นดินหลายชีพดิ้นนอนเคียงอยู่เรียงรายไม่มีองค์ตากสินก็สิ้นชาติเอกราชจอมจมล่มสลายหอบลูกหลานเซซัดกระจัดกระจายทั้งเวียงวัดวอดวายกลายเป็นจุ่มแม้องค์พระยังวอดวายกลายเป็นเท่าหลายคนเอาอกประทับรับกระสุนอีกหลายคนยังเป็นผู้ไม่รู้คุณกวนสายเลือดไทยกลุ่นให้วุ่นวายเพราะคน
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรส์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมีย
5: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
6: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
7: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินทร์ครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมคุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินจากกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังครับน้ำมคุฏรสชาติอร่อยนะครับเป็นน้ำมคุฏแท้จากผลิตจากเนื้อมคุฏแท้ๆผสมสมุนไพร24ชนิดไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะครับท่านผู้ฟังด้วยวิธีที่เป็นธรรมชาติและเราก็จะอยู่กันนานๆอยู่ดูโลกนี้ไปนานๆท่านผู้ฟังครับคนไทยนี่ถือว่าเป็นประเทศที่กินเค็มกันมากที่สุดเป็นโรคไตกันเยอะมากที่สุดนะครับทีนี้มีคนเขาบอกว่าคนกินน้ำปลาเยอะๆกินเกลือเยอะๆนี่มากินซีอิ๊วขาวแทนได้ไหมนะครับเขาบางคนก็บอกว่ากินน้ำปลาไม่ได้ก็กินซีอิ๊วขาวแทนนะครับที่จริงแล้วไม่ได้มันก็เค็มเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังซีอิ๊วขาวน้ำปลานี่ก็มีความเค็มเนื่องจากมีการใช้เกลือเป็นส่วนประกอบในปริมาณสูงเหมือนกันทีนี้ถามว่าคนเราเนี่ยมันควรกินเค็มได้ประมาณเท่าไหร่นะครับต่อวันนี่ควรกินเค็มได้ประมาณเท่าไหร่ที่จริงแล้วเขาบอกว่าไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมอันนี้พูดให้งง 2,000 มิลลิกรัมขนาดไหนเอาง่ายๆท่านผู้ฟังช้อนตักแกงช้อนโต๊ะนี่นะถ้า1ช้อนเนี่ยมีประมาณ 1,000 มิลลิกรัมถึง 1,420 มิลลิกรัมนะครับถ้า1ช้อนโต๊ะฉะนั้นถ้าหากว่าเรากินน้ำปลาเนี่ยสูงสุดวันหนึ่งเนี่ยต้องไม่เกิน1ช้อนครึ่ง1ช้อนครึ่งนะช้อนโต๊ะ1ช้อนครึ่งอ่ะแล้วน้ำปลาที่ใส่แกงนี่นับไหมนับครับท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่ากินน้ำปลาเพียวๆนะครับน้ำปลาที่เขาใส่แกงใส่กับข้าวใส่อะไรที่ปรุงมาเนี่ยก็นับเหมือนกันฉะนั้นน้ำปลาเนี่ยนะครับเราต้องพยายามลดให้น้อยเขาเคยทดลองว่าคนไทยเนี่ยกินน้ำปลากันเยอะไหมนะครับกินน้ำปลากันเยอะขนาดไหนเขาใช้ตัวอย่างคน 1,599 คนนะครับเฉลี่ย43ปีเป็นผู้หญิงร้อยละ53นะครับเขาตรวจปัสสาวะทุกวันโดยการกินข้าวเนี่ยนะครับปรากฏว่าเฉลี่ยเนี่ยคนไทยเนี่ยจะกินน้ำปลาวันหนึ่งเนี่ย 3,636 มิลลิกรัมเขาเรียกว่าเกินมาตรฐานอยู่ประมาณ 1,600 ก็หรือเท่ากับกินเกลือประมาณเกือบ2ช้อนชา 1.8 ช้อนชาปรากฏว่าคนใต้เนี่ยกินลดจัดมากที่สุดประมาณ 4,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับ 4,108 มิลลิกรัมรองลงมาคือภาคกลาง 3,007 ภาคเหนือ 3,005 กรุงเทพ 3,004 แล้วก็ภาคอีสานนี่ 3,003 โดยประมาณก็ยังเกินอยู่ดีท่านผู้ฟังคือกินเค็มเนี่ยมันกินได้ไม่ใช่กินไม่ได้แต่อย่ากินเค็มทุกวันวันนี้ก็เค็มพรุ่งนี้ก็เค็มมะรืนก็เค็มอีกวัน3วัน7วัน8วัน10วันเป็นเดือนก็ยังเค็มอยู่ไตมันทำงานหนักมันทำงานไม่ไหวทีนี้พอไตมันเสื่อมเนี่ยมันก็ไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายได้ขับออกไปได้ไม่ดีของเสียก็ตกค้างตัวบวมมีพิษตกค้างในร่างกายสุขภาพมันก็ไม่ดีฉะนั้นเวลาเราจะกินข้าวอะไรมันไม่เค็มมากเราก็ค่อยๆฝึกอย่าไปกินเค็มมากอย่าไปกินหวานมากอย่าไปกินรสจัดมากดูแลตัวเองนะครับท่านผู้ฟังโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเข้าทางปากโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดจากการใช้ชีวิตของเราเองดูแลตัวเองครับเป็นห่วงนะครับไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะฝากเอาไว้นะครับน้ำมคุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินถ้าหากว่าใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพไปกินไปใช้อย่างอื่นไปลองอย่างอื่นมาแล้วไปรักษาด้วยวิธีอื่นมาแล้วนี่มันยังไม่ถูกใจก็อย่าพึ่งท้อสู้ๆนะครับขอเป็นกำลังใจให้น้ำมคุฏตราพนารินขอเป็นกำลังใจให้อยากจะให้ทดลองดูก่อนนะกินดูสัก10วัน15วันสัก15วันกำลังดี3ขวดนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติมากๆนะครับที่ดื่มที่ใช้น้ำมคุฏมาเป็นประจำช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: เดี๋ยวมาคุยเรื่องแปลกๆกันหน่อยท่านผู้ฟังคุณเบญจวรรณไปบวชชีพราหมณ์รักษาศีลเมื่อปี2528ไปบวชอยู่9วันปฏิบัตินั่งสมาธิถึงขนาดรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้เพราะว่าเป็นคนที่ทำสมาธิ มาเป็นประจำนั่งกรรมฐานมาเป็นประจำหลังจากอยู่ครบ9วันแล้วก็ออกมาทำงานต่อปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิอยู่กับบ้านทีนี้แกไม่ใช่คนทรงนะหมายถึงคุณเบญจวรรณเนี่ยไม่ใช่คนทรงเพียงแต่เคารพนับถือพระพุทธเจ้าแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมมากก็พยายามปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านมาโดยตลอดเสร็จแล้ววันหนึ่งเดือนธันวาคมปี2528แกสวดมนต์ตามปกตินั่งภาวนาพอจิตรวมสงบก็ปรากฏมีเงามืดเป็นดวงวิญญาณผู้ชายมองหน้าไม่ถนัดเพราะเป็นเงามืดๆเป็นตัวดำๆมาหลายคนแต่ว่านับไม่ได้ว่ากี่คนมากันเป็นกลุ่มคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาบอกว่าพวกเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรของแฟนคุณเบญจวรรณแฟนคุณเบญจวรรณนี่เป็นตำรวจนะก็ขอให้คุณเบญจวรรณเอาข่าวไปบอกแฟนบอกว่าวันที่1มกราคมปี2529เนี่ยปีใหม่นะขอให้แฟนทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแล้วทำบังสกุลส่งวิญญาณให้พวกเขาด้วยเขาจะมารอรับถ้าไม่ทำนะแฟนคุณเบญจวรรณจะต้องได้รับกรรมสนองเพราะว่าได้ทำกรรมหนักไว้กับพวกเขาเยอะเขาบอกอีกว่าถ้าไม่ทำบุญไปให้แฟนจะต้องมีอันเป็นไปจะได้รับอุบัติเหตุอย่างหนักถึงไม่ตายแต่ก็เกือบตายหรือไม่ก็ต้องออกจากราชการที่พวกเขามาขอความช่วยเหลือจากคุณเบญจวรรณให้นำข่าวไปบอกแฟนเป็นสื่อกลางเพราะว่าตัวคุณเบญจวรรณนี่นั่งสมาธิรับเรื่องราวทางจิตวิญญาณของเขาได้นี่คุณเบญจวรรณได้เห็นได้ยินได้รับรู้อย่างนี้ก็ยังไม่เชื่อนักทั้งที่พวกเขานี่คุยกับคุณเบญจวรรณยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่ามีแต่แกเท่านั้นที่จะช่วยได้คือช่วยทั้งแฟนคุณเบญจวรรณด้วยแล้วก็ช่วยพวกวิญญาณที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรด้วยเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยต้องรับเคราะห์กรรมทนทุกข์ทรมานยากลำบากมากไม่มีใครทำบุญไปให้เพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นโจรผู้ร้ายปล้นฆ่าคนตายก็กรรมหนักอยู่แล้วพอพวกเขาตายโดยที่ไม่มีใครรู้เพราะโดนปราบปรามจากเจ้าหน้าที่ญาติพี่น้องพวกเขาก็ไม่มีใครรู้ข่าวการตายของพวกเขาก็เลยไม่มีใครทำบุญอุทิศให้เมื่อตายแล้วไม่มีใครส่งวิญญาณให้ยิ่งทุกข์ทรมานมากกว่าเดิมหลายเท่าจะไปตรงไหนก็ไม่ได้เพราะไม่มีใครทำบังสกุลส่งวิญญาณให้ว่าอย่างนั้นเขาก็บอกว่าวิญญาณทุกคนตายต่างวาระต่างเวลากันแต่ว่าคนที่ทำกรรมคือคนที่ทำให้ตายเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันพวกเขาก็เลยมารวมอยู่ที่เดียวกันเพราะความแค้นแล้วคอยจ้องล้างแค้นเมื่อมีโอกาสหรือว่าคอยรับส่วนบุญถ้าผู้ที่ทำให้ตายทำบุญส่งไปให้เนี่ยทีนี้คุณเบญจวรรณรู้อย่างนี้ก็ยังไม่อยากจะมั่นใจอะไรนักพวกเขาก็ขอร้องอยู่ตั้งนานคุณเบญจวรรณก็ไม่ได้รับปากว่าจะช่วยนะเพราะก็รู้ดีว่าแฟนที่เป็นตำรวจต้องไม่เชื่อแน่นอนเขาเป็นคนไม่เชื่อเรื่องอะไรง่ายๆอยู่แล้วถ้าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองอาจจะไม่มีทางเชื่อเด็ดขาดนี่ตัวคุณเบญจวรรณเองก็เถอะถ้าไม่ได้สัมผัสเองได้ยินได้ฟังจากคนอื่นก็คงไม่ยอมเชื่อง่ายๆเหมือนกันนะยิ่งถ้าเขาถามมารู้เรื่องอย่างนี้ได้ยังไงแล้วเสร็จแล้วคุณเบญจวรรณตอบว่าเข้ายานนั่งทางในคุยกันได้เขาก็ต้องหัวเราะเห็นเป็นเรื่องขำขันว่าอย่างนั้นคุณเบญจวรรณคิดพิจารณาแล้วก็เลยต่อรองกับเจ้ากรรมนายเวรบอกว่าฉันจะเป็นคนจัดทำบุญบังสกุลส่งวิญญาณแล้วก็ทำทุกอย่างตามที่พวกท่านต้องการเองจะได้หรือเปล่าล่ะเขาบอกไม่ได้เพราะว่าตัวคุณเบญจวรรณยังไม่ได้แต่งงานเป็นสามีภรรยากันเป็นแค่แฟนเป็นคนรักกันเฉยๆยังไม่ได้เป็นคนคนเดียวกันยังไม่ได้เป็นผู้ร่วมชะตากรรมเหมือนกับสามีภรรยานะกรรมต่างๆนี่แฟนคุณเบญจวรรณเป็นผู้ก่อขึ้นก็ต้องเป็นผู้แก้เองใครทำใครก็ต้องรับแล้วก็แก้เองจะให้คนอื่นรับและแก้ให้ไม่ได้เป็นกรรมเฉพาะตัวของผู้กระทําเขาก็พูดให้ฟังชัดๆอย่างนี้เลยล่ะคุณเบญจวรรณก็ได้แต่คิดว่าจะทํายังไงดีจะพูดหรือจะอ้างยังไงให้แฟนเนี่ยทําตามที่บอกเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าหากว่าถ้าแฟนคุณเบญจวรรณทําบุญให้เขาจะไม่เอาเรื่องเอาความจะอโหสิกรรมเพราะว่าจริงๆแล้วแฟนก็ทำตามหน้าที่เท่านั้นไม่ได้เป็นศัตรูคู่อาฆาตกันในเรื่องส่วนตัวเลยพวกเขาต้องการส่วนบุญเท่านั้นเองแล้วก็จะไม่จองเวรว่าอย่างนั้นทีนี้ก็ไม่รู้จะไปอธิบายให้แฟนเข้าใจได้ยังไงจนกระทั่ง ญาณทางจิตของหลวงปู่ทวดเข้ามาแล้วก็บอกว่าต้องไปบอกแฟนให้ได้นะให้พูดว่าหลวงปู่ทวดให้มาบอกเขาอาจจะเชื่อบ้างเพราะถ้าเราไปพูดโดยไปอ้างอิงอะไรคำพูดเราไม่มีน้ำหนักพอที่จะทำให้เขาเชื่อได้เลยนะเพราะว่าที่บ้านแฟนคุณเบญจวรรณเนี่ยพ่อแม่เขาเป็นคนใต้นับถือหลวงปู่ทวดมากพ่อเขานี่เกิดทันได้กราบหลวงปู่แต่ว่ารุ่นลูกนั้นไม่ทันละแล้วตัวแฟนคุณเบญจวรรณเองก็แขวนพระหลวงปู่ทวดนะที่หลวงปู่ทวดหลวงปู่เนี่ยให้พ่อเขาด้วยมือเองแล้วก็พ่อก็ให้เขามาต่ออีกทีนะเวลานั้นนะแฟนคุณเบญจวรรณรับราชการอยู่โคราชพ่อแม่ก็ย้ายมาอยู่โคราชหมดคุณเบญจวรรณก็เป็นคนโคราชแต่ว่าทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะพอเรื่องนี้เกิดก็ยังไม่ได้บอกเขาเพราะงานยุ่งหาเวลาไปไม่ได้โทรศัพท์ก็คงจะไม่รู้เรื่องเพราะต้องอธิบายกันนานหลังจากคุณเบญจวรรณกลับมาจากทำงานก็สวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิทุกวันนะเจ้ากรรมนายเวรก็มาขอร้องทุกวันเหมือนกันแล้วหลวงปู่ทวดก็บอกให้รีบไปบอกเขาโดยเร็วพอใกล้จะถึงวันปีใหม่แล้วเดี๋ยวจะไม่ทันการคุณเบญจวรรณถูกรบกวนทางญาณทางจิตตลอดจนไม่ได้นอน5วัน5คืนติดต่อกันเพราะว่าตัวคุณเบญจวรรณไม่ยอมไปบอกแฟนนะเสร็จแล้วก็มาคิดว่าเอาละเป็นไงเป็นกันเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะทำตามหรือไม่ก็ค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้คงต้องไปโคราชเพื่อไปบอกเขาเพราะว่าถ้าไปอย่างนั้นเรานี่เองที่จะได้รับข้อกรรมก่อนเขาเพราะความที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนทำงานก็ยังต้องทำแถมไม่ได้พักผ่อนอีกตายแน่ก็เลยตัดสินใจนั่งรถกลับไปบอกเขาพอบอกเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังเขายิ้มหัวเราะบอกเอ๊ะที่เป็นอะไรไปเนี่ยเพ้อเจ้องมงายมากไปแล้วนะคุณเบญจวรรณก็อ้างว่าหลวงปู่ทวดให้มาบอกจริงๆไม่อย่างนั้นไม่เสียเวลามาบอกเราเพราะงานก็ยุ่งจริงๆเขาก็ได้แต่นิ่งก็แน่นอนนะเขาไม่เคยเห็นคุณเบญจวรรณผิดปกติหรือว่ามานั่งทางในอะไรเขาไม่เคยรู้มาเห็นว่าคุณเบญจวรรณนี่ปฏิบัติธรรมนะก็มองเห็นเป็นแฟนกันเฉยๆนะแล้วกลับคิดว่าบ้างมงายไร้สาระไม่มีเหตุผลไม่รู้จักคิดสารพัดจะว่าคือปกติดูลักษณะภายนอกเนี่ยคุณเบญจวรรณเป็นคนสวยเปรี้ยวทันสมัยเป็นคนสมัยใหม่ดูแล้วไม่มีแววว่าจะเป็นคนหนึ่งที่สนใจในการปฏิบัติธรรมอะไรเลยนะเพราะว่าคุณเบญจวรรณไม่เคยบอกเขาหรือพูดอะไรให้รู้เลยเขาก็รู้แต่ว่าคุณเบญจวรรณชอบทำบุญใจบุญเท่านั้นเองนะไอ้เรื่องสมาธิภาวนาอะไรนี่ไม่เคยบอกเสร็จแล้วแฟนก็ยังไม่สนใจยังเฉยๆคุณเบญจวรรณก็ขอร้องอีกบอกว่านี่โอเคนะคุณไม่เชื่อก็ตามใจแต่ว่าขอร้องเหอะปีใหม่วันที่1มกราคม29เนี่ยขอให้คุณทำบุญเลี้ยงพระที่บ้านคุณหรือว่าที่แฟลตก็ได้แฟลตตำรวจเนี่ยแล้วก็ตั้งใจอุทิศส่วนบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้พระทำบังสกุลส่งวิญญาณให้ด้วยเขาจะได้ไปสู่สุคติไปเกิดไปอยู่ในที่ที่ดีเพราะว่าเขาคงจะได้รับทุกข์มากไม่อย่างนั้นเขาคงไม่มาบอกมาขอส่วนบุญกับเราหรอกแฟนก็ไม่ยอมรับปากไม่สนใจเขาเป็นผู้ชายไม่ค่อยจะมาสนใจเรื่องจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วคุณเบญจวรรณจะทำให้คือหมายถึงจะทำบุญให้ก็ไม่ได้เพราะว่าเขาต้องตั้งใจเชื่อแล้วก็ทำด้วยตัวเองแต่เขาไม่ใส่ใจเลยคุณเบญจวรรณก็นึกถึงพ่อแม่เขาว่าน่าจะลองไปบอกพ่อแม่เขาดูถึงเขาจะไม่เชื่อแต่ว่าคงเห็นด้วยในการทำบุญก็คงจะดีก็เลยไปพบแม่เขาที่บ้านแล้วพยายามชี้แจงให้ฟังแต่ว่าเหตุผลของคุณเบญจวรรณเหมือนจะฟังไม่ขึ้นเลย
2: ยังไม่จบท่านผู้ฟังพักสักครู่ค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมกุฎทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินนามคุดผสมสมุนไพร24ชนิดโหสมุนไพร24ชนิดนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับผลไม้และสมุนไพรที่นำมานี่ก็ถือว่าคัดสรรแล้วอย่างดีเยี่ยมจึงมาเป็นองค์ประกอบของน้ำมังคุดที่พวกเราได้ดื่มกินหาเองนี่หาไม่ครบนะครับถึงหาครบก็ไม่สามารถที่จะใส่ในปริมาณที่พอเพียงท่านผู้ฟังบางคนก็ถามว่ากินสมุนไพรมากๆนี่จะมีปัญหากับโรคไตไหมไม่แน่นะครับอาจจะมีเพราะว่าถ้าสมุนไพรที่ทำแบบโบราณนะครับเขาเรียกว่าทำยกเข่งเอาไปหมักเอาไปดองเอาไปต้มเอาไปบดคือมันได้ทุกอย่างนะครับได้คุณประโยชน์สารที่เป็นประโยชน์ได้แต่สารที่ไม่พึงประสงค์ที่มันแอบแฝงอยู่ได้ทีนี้พอกินเข้าไปไอสารที่ไม่พึงประสงค์ในร่างกายมันต้องขับทิ้งตับไต เป็นภาระต้องขับทิ้งขับทิ้งไม่ได้หรือว่าใช้เขาเรียกว่าขับนานๆเข้ามันขับไม่ไหวกินเยอะมันก็ตกค้างนะครับมันก็ตกค้างพอตกค้างแล้วก็กินสมุนไพรมากๆนี่บางคนก็มีปัญหาเรื่องโรคไตมีปัญหาเรื่องโรคตับนะครับเพราะว่าตับนี้เป็นอวัยวะที่ขับของเสียออกจากร่างกายของเสียที่ละลายน้ำไม่ได้พวกเคมีพวกเหล้าพวกอะไรที่มันแปลกๆแต่อะไรที่มันละลายน้ำได้นี่ก็เป็นเรื่องของไตพวกสมุนไพรต้มทั้งหลายไตพังนะกินมากเกินไปไตพังนะครับกินยาเคมีมากเกินไปบางคนก็ตับพังก็มีฉะนั้นเราต้องเลือกเอาสมุนไพรที่คัดเอาเฉพาะส่วนที่ดีๆส่วนที่ดีๆแล้วก็พอเหมาะสมอย่ามากเกินน้อยเกินไม่เป็นไรแต่อย่ามากเกินถ้ามากเกินนี่เป็นภาระกับตับกับไตนะครับอย่างของเรานี่ใส่แค่0.0ใส่นิดเดียวใส่พอเป็นยากระสายต้องพูดอย่างนั้นใส่พอเป็นยากระสายโบราณเขาว่าอย่างนั้นนะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจนะครับอยากจะทำบุญกับพระคุณเจ้าที่วัดหลวงพ่อหลวงตาที่อยู่ที่วัดถ้าเห็นท่านสุขภาพไม่ดีก็ลองเอาน้ำมังคุดไปทำบุญกับท่านสัก3ขวดอานิสงส์เกิดมีแน่นอนถ้าท่านฉันแล้วสุขภาพท่านดีขึ้นฉันแล้วท่านแข็งแรงขึ้นนะครับเราก็จะได้อานิสงส์นั้นด้วยครับท่านผู้ฟัง
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: วงการแพทย์ทั่วโลกค่ะต้องตะลึงค่ะหลังจากที่นักวิจัยไทยค่ะค้นพบสูตรต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีผลไม้ไทยค่ะ
1: เพราะว่าเป็นการจัดงานผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลก
0: ในช่วงที่ราคามังคุดตกต่ำจนก่อให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรชาวสวนมังคุดปี2552คณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยจึงได้นำเนื้อมังคุดที่มีราคาตกต่ำในช่วงการผลิตสูงสุดไปผลิตเป็นน้ำมังคุดซึ่งพบว่าสามารถช่วยดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาความไม่สมดุลในภูมิคุ้มกันทุกประเภทโดยได้ควบคุมสาระสำคัญ GM1 ในการผลิตน้ำมังคุดให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงส่งผลให้มังคุดได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางมากขึ้นล่าสุดค่ะมังคุดไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการแพทย์ทั่วโลกอีกครั้งเมื่อศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าวการเผยแพร่ผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลกโดยงานวิจัยจากมังคุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่การนำสารสกัดจากมังคุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไม่เพียงส่งผลประโยชน์แค่ในประเทศไทยแต่ยังส่งผลถึงในระดับสากลอีกด้วยทางนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์อังกสิทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้พร้อมด้วยการชมวิดิทัศน์บิมผลงานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครซึ่งการคิดค้นครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นด้วยฝีมือและมันสมองของนักวิทยาศาสตร์ไทยเริ่มต้นจากการค้นพบ GM1 จากมังคุดราชินีผลไม้ไทยแล้วนำไปผสมกับสารธรรมชาติบิมที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบกซึ่งอาศัยปัญญาที่ได้จากภูมิความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในห้องทดลองกว่า30ปีแล้วทำให้สูตรสารธรรมชาติบิมที่ได้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หายขาดได้ค่ะ
2: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังฟังกันต่อครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนาริน

ก็สำคัญก็เลยได้แต่คิดว่าเอาละหลวงปู่ไม่มีใครเชื่อและสนใจจะแก้ไขเลยลูกก็พยายามอย่างยิ่งที่จะช่วยเป็นสื่อกลางให้แล้วก็ช่วยได้แค่นี้ละต่อไปนี้ก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรมของเขาดิฉันไม่ใช่ว่าจะไม่รักเขานั่นนะก็พยายามทำทุกอย่างบอกทุกอย่างตามที่รู้เห็นมาแล้วแต่ว่าเขาไม่เอาอ่ะคุณเบญจวรรณกลับกรุงเทพก็ได้แต่เฝ้าดูว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับแฟนจะจริงอย่างที่นึกหรือเปล่าแล้วก็จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะเสร็จแล้วหลังจากกลับกรุงเทพแฟนก็ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่เลื่อนยศเป็นพันตำรวจตรีเขาอายุประมาณสัก30ย้ายไปอยู่ขอนแก่นวันที่1มกราคม29ผ่านพ้นไปโดยที่แฟนก็ไม่ได้ทำบุญเขาไม่ได้ใส่ใจคุณเบญจวรรณก็ยุ่งก็ได้แต่โทรศัพท์คุยกันบ้างเท่านั้นเองต่อมาเดือนกุมภาพันธ์คุณเบญจวรรณย้ายกลับมาค้าขายอยู่โคราชปกติทุกเสาร์อาทิตย์อ่ะแฟนจะมาหาที่บ้านทุกอย่างก็ยังเป็นไปตามปกติยังไม่มีเรื่องร้ายๆเขาก็ยังรุ่งเรืองในการทำงานอายุ30นะติดพันตรีแล้วเร็วมากนะทีนี้ก็มาคิดว่าไอ้เรื่องทำบุญเนี่ยวันสงกรานต์คือถือเป็นวันปีใหม่ของไทยก็จะชวนเขาทำบุญอีกสักทีจนกระทั่งวันที่29มีนาคมแฟนคุณเบญจวรรณขับรถจากขอนแก่นเพื่อจะมาพบคุณเบญจวรรณที่โคราชตามปกติระหว่างทางในรถคว่ำนะคุณเบญจวรรณได้รับโทรศัพท์แจ้งข่าวก็รีบไปโรงพยาบาลอยู่ในห้องผ่าตัดพอออกจากห้องผ่าตัดเข้าห้อง ICU ก็ขออนุญาตหมอเข้าเยี่ยมเขาเป็นกรณีพิเศษเวลานั้นแล้วก็ทราบจากแฟนว่าเขาขับรถเร็วเขาอยากจะมาหาแม่เขาแล้วก็ซื้อผ้าไหมมาฝากแม่เขาด้วยเขาบอกว่าคิดว่ามาถึงโคราชแล้วจะไปหาแม่แล้วค่อยมาหาคุณเบญจวรรณทีหลังสำหรับคุณเบญจวรรณตอนนั้นหวั่นใจอยู่ตลอดเวลาว่าที่เขาได้รับเคราะห์กรรมของเขาเนี่ยนะบอกกับแม่แฟนแล้วก็ตัวแฟนว่าเห็นไหมที่หนูบอกให้ทำบุญนะไม่ยอมเชื่อไม่ยอมทำกันพวกเขาก็เฉยๆอยู่หมอก็บอกกับญาติบอกว่าเขาเป็นอัมพาตตอนรถคว่ำกระดูกคอมันเคลื่อนไปทับเส้นประสาทขาดตั้งแต่หน้าอกลงมาถึงปลายขาและแขนทั้งสองข้างหมดความรู้สึกบังคับไม่ได้แล้วทีนี้ทั้งแม่ทั้งตัวเขาเองเริ่มเชื่อว่าคุณเบญจวรรณรู้จริงนะเขาก็ถามว่าจะหายไหมเนี่ยคุณเบญจวรรณก็ยืนหลับตากำหนดจิตดูที่ตัวแฟนเห็นมืดไปหมดเลยไม่มีแสงสว่างลอดออกมาบ้างเลยในใจก็รู้อยู่แล้วว่าไม่หายแต่ไม่กล้าบอกเขาก็ให้กำลังใจด้วยการพูดบอกว่าทำใจให้สบายเถอะคงจะหายเป็นปกติแน่แต่ว่าเดี๋ยวต้องทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรด้วยนะนั่นแหละพวกเขาทั้งแม่ทั้งลูกถึงได้จัดการทำบุญเลี้ยงพระที่บ้านไม่เห็นโลงศพแล้วไม่หลั่งน้ำตาแต่ว่าคุณเบญจวรรณก็รู้ไม่เป็นผลซะแล้วแต่ไม่กล้าบอกเขาที่บอกให้ทำบุญนะกำลังใจเขาจะได้ดีขึ้นเท่านั้นแหละแฟนนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โคราชต่อมาแม่เขาก็จะย้ายให้เข้ามารักษาที่สิริราชซึ่งก่อนจะย้ายแฟนก็บอกกับคุณเบญจวรรณบอกว่าเห็นผู้ชายสามคนยืนอยู่หน้าประตูห้องแล้วก็หัวเราะกันแล้วก็พูดว่าจะตามไปอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชด้วยไปอยู่เป็นเพื่อนแล้วพวกนั้นก็หัวเราะแล้วก็หายไปนี่แฟนเล่าให้คุณเบญจวรรณฟังเพียงคนเดียวรู้เลยว่าเจ้ากรรมนายเวรของเขานั่นแหละคุมตัวเขาแน่นเลยสำหรับแม่เขาก็ยังมองคุณเบญจวรรณด้วยสายตาแปลกๆเพราะว่าเห็นคุณเบญจวรรณชอบจับลูกประคำแล้วนิ่งหลับตาอยู่บ่อยๆถึงเวลาสวดมนต์ก็สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิตามปกติเพราะว่าคุณเบญจวรรณเนี่ยต้องเฝ้าไข้แฟนตลอดทุกคืนปกติเนี่ยแม่เขาก็ไม่ค่อยชอบหน้าคุณเบญจวรรณนักเพราะเห็นว่าลูกชายมารักมากเกินไปแม่เขาเคยหาแฟนให้และจบปริญญาตรีสวยด้วยแต่เขาไม่ยอมแต่งงานด้วยเหตุก็เพราะว่ามารักคุณเบญจวรรณนี่แหละแม่เขาก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าคุณเบญจวรรณก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะผู้ที่ได้ปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมจริงๆย่อมเป็นผู้ที่อยู่อย่างสงบร่มเย็นอย่างแท้จริงไม่มีจิตขุ่นเคืองใครนอกจากเขาจะไม่ค่อยชอบคุณเบญจวรรณแล้วยังชอบใช้สายตาตำหนิอีกด้วยแม่แฟนนี่เป็นเจ้ามือหวยชอบเล่นหวยทุกงวดนะจะสนใจคอยฟังว่างวดนี้จะออกอะไรที่คุณเบญจวรรณก็อยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่า

0: คุณเบญจวรรณไม่ใช่คนที่ขาดสติงมงายไร้สาระไม่มีเหตุผลอย่างที่พวกเขาตำหนิกันก็อยากจะให้เขาดูว่าแกมีจิตบริสุทธิ์จริงๆคุณเบญจวรรณก็เลยเข้าฌานเพ่งดูหวยได้เลข631พอเห็นเลขก็รู้ว่าจะออกข้างบนก็ไปซื้อหวยรัฐบาลพอซื้อมาก็เอามาให้แม่เขาดูเขาบอกแม่เขาว่าหลับตาเห็นเลข631เนี่ยแล้วก็ให้เขาคอยดูว่าเลขจะออกหรือเปล่าพอฟังวิทยุหวยออก631จริงๆด้วยแม่เสียดายมากนั่งซึมไปเลยต่อว่าทำไมไม่บอกเขาก่อนหน้านี้เขาจะได้ซื้อคงจะได้เงินเยอะพอออกมาตรงๆอย่างนี้เนี่ยความโลภเห็นแก่ได้ของคนไม่มีที่สิ้นสุดนะแล้วคุณเบญจวรรณก็บอกกับเขาบอกว่าขนาดหนูไปบอกถึงบ้านเรื่องลูกชายแล้วยังไม่เชื่อแล้วสุดท้ายก็ต้องมารับเคราะห์กรรมกันทั่วหน้าที่บอกให้ดูซื้อลอตเตอรี่มาให้ดูเพราะมีเจตนาเพียงอยากจะพิสูจน์ให้คนอื่นรู้เห็นเท่านั้นไม่ได้มีความโลภมากหลงไหลอยากจะได้เงินหวยอะไรหรอกตกลงแม่เขาก็เริ่มเข้าใจคุณเบญจวรรณว่าไม่ได้เพี้ยนไม่ได้บ้าอะไรทำนองนี้ก็ค่อยคุยกันรู้เรื่องหน่อยสำหรับแฟนตั้งแต่รถคว่ำมาจนกระทั่งถึงปี32
1: ต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
2: ร่วมข่าวเด่น
3: เป็นข่าวดัง
4: สารพันเรื่องราว
3: ใน
2: เคาะข่าวค่ำ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำนะคะวันนี้เสาร์ที่19กันยายนค่ะพบกันช่วงเวลา 19:30 น.เรื่อยไปจนถึง 20:00 น.โดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกนะคะจะรับฟังออนไลน์ก็ได้ค่ะผ่านทาง Facebook Live ของสถานีข่าวสนามเป้านะคะหลังจบรายการรับฟังเราได้อีก1ช่องทางผ่านทางพอดแคสต์ของ News เคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณนะคะคุณผู้ฟังประเด็นวันนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมการประชุม UNGA ครั้งที่81ที่สหรัฐนะคะแล้วก็จะเยือนญี่ปุ่นแล้วก็สหราชอาณาจักรด้วยช่วงเวลา 20-27 กันยายนนี้ค่ะที่เชียงใหม่เมื่อคืนนี้ค่ะมท.2นำทีมฝ่ายปกครองไปทลายบ่อนการพนันรายใหญ่กลางกรุงปรากฏว่ารวบนักพนันแล้วก็ผู้จัดให้มีการเล่นพนันมากกว่า100รายนะคะรวบได้รายใหญ่เลยกลางเมืองเชียงใหม่เลยนะคะโป๊ะแตกระหว่างควบคุมตัวผู้ต้องหาในบ่อนนะคะนักการเมืองท้องถิ่นโทรหาผู้ที่เป็นคนดูแลบ่อนนะคะปรากฏว่ารัฐมนตรีช่วยพลพีโทรย้อนกลับไปหาทันทีเลยแล้วก็สั่งให้ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ไปติดตามสถานการณ์น้ำด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาสะสมต่อเนื่องและวันนี้มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ก็ร่วมส่งกำลังใจกันได้ช่วงนี้พักฟังโฆษณาครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าใสเนื้อรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าใสเนื้อรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S

0: แรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: คุณผู้ฟังคะเปิดรายการวันนี้เป็นบรรยากาศของพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026นะคะที่ไอจินาโกย่าของประเทศญี่ปุ่นค่ะทัพนักกีฬาก็ร่วมเดินพาเหรดในพิธีอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วค่ะที่สนามกรีธาสวนนาโกย่าซิตี้มิซูโฮนะคะท่ามกลางบรรยากาศก็ถือว่ายิ่งใหญ่ทีเดียวนะมีทัพนักกีฬาจาก46ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันค่ะประมาณ 11,000 กว่าคนชิงชัยกันใน43ชนิดกีฬาแล้วก็71ประเภทกีฬารวมทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ469รายการนะคะเหรียญรางวัลสำหรับนักกีฬาไทยในพิธีการเปิดครั้งนี้ค่ะก็ได้เฉลิมฉานยศวิริยะพานิชค่ะซึ่งเป็นนักกีฬาขี่ม้าแล้วก็ทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรับหน้าที่ถือธงไตรรงค์นะคะนำขบวนทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดซึ่งไทยก็ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้690คนร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ไปได้นะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรื่องของเงินในกระเป๋าปากท้องของประชาชนอะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดกันไปก่อนใช่ไหมคะเรามาไล่เลียงกันทีละเรื่องเริ่มกันที่รัฐบาลเขาเดินหน้าลดภาระค่าของชีพของประชาชนเตรียมที่จะเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทนะคะแล้วก็เร่งติดตั้ง EMV Contactless นะคะซึ่งเป็นบัตรแบบแมงมุมเนี่ยแหละคาดว่าจะใช้บริการ1มกราคมปีหน้าคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลค่ะเปิดเผยตามนโยบายของรัฐบาลนะคะที่มุ่งลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในระบบขนส่งสาธารณะเพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อด้วยค่ะคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อที่จะลดภาระค่าครองชีพของประชาชนซึ่งก็มีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวค่ะโดยไม่คิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนกันสมมุติว่าคุณผู้ฟังเข้ามาในขบวนในเส้นทางรถไฟฟ้าสายนี้แล้วจะต่อไปที่สายอื่นนะคะแรกเข้าเก็บแค่สายเดียวนะคะสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายก็จะครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลพร้อมพิจารณาความพร้อมทางด้านระบบแล้วก็อุปกรณ์รวมไปถึงเงื่อนไขทางธุรกิจค่ะโดยกำหนดให้ EMV Contactless เป็นระบบหลักในการเดินทางครอบคลุมทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตแล้วก็บัตรแบงก์มุมอันนี้คือครอบคลุมหมดเลยนะคะเร่งติดตั้งแล้วก็ปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้มาตรฐานอย่างเป็นทางการมีเป้าหมายจะเริ่มใช้บริการปีใหม่ก็คือ1มกราคมนี้นะคะ1มกราคม2570แล้วก็ยังได้กำหนดแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาระบบและอุปกรณ์จัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณค่าโดยสารแล้วก็การคืนเงินส่วนต่างรวมไปถึงกำหนดแนวทางคุ้มครองสิทธิ์ของผู้โดยสารด้วยค่ะการรับเรื่องร้องเรียนการทดสอบระบบร่วมกันก่อนที่จะเปิดให้บริการจริงๆเพื่อให้การดำเนินงานมาตรฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนค่ะคุณฟังทีนี้มาดูที่เรื่องของค่าไฟกพช.เขาเคาะแล้วนะคะว่าจะใช้เงินส่วนเกิน 16,127 ล้านบาทมาพยุงค่าไฟคงค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมปี69ซึ่งคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะก็เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเขาประชุมกันเมื่อวานนี้นะคะสำหรับกพช.ที่ประชุมรับแนวทางรับทราบแนวทางการดูแลค่าไฟฟ้าสำหรับประชาชนในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมมีมติเห็นชอบให้ค่า FT หรือว่าค่าไฟฟ้าแปรผันค่าไฟฟ้าผันแปร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าไฟที่มันสะท้อนต้นทุนการผลิตไฟฟ้าให้คงที่ค่ะอยู่ที่อัตรา16.23 บาทต่อหน่วยซึ่งก็เป็นอัตราเดียวกับงวดก่อนหน้านี้นะคะไม่ได้มีการปรับเพิ่มค่า FT ในงวดนี้สำหรับการลดภาระค่าไฟค่ะกพช.เห็นชอบให้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินที่เก็บรักษาไว้จำนวน 16,127 ล้านบาทก็จะเอามาช่วยลดภาระการผ่านค่า FT จะช่วยลดภาระค่าของประชาชนเนี่ยผ่านค่า FT ตรงนี้ประมาณ 16,000 กว่าล้านแล้วก็จะใช้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็ปตท.มารับภาระคงค้างสะสมแทนประชาชนไปก่อนโดยจะทยอยเรียกเก็บส่วนต่างต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังนะคะตั้งแต่รอบไฟฟ้าเดือนพฤษภาคมปี70เป็นต้นไปภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานขณะเดียวกันกพช.ก็ยังเห็นชอบขยายการส่งเสริมโครงการโซลาร์ภาคประชาชนทั้งการติดตั้งบนหลังคาบนพื้นดินแล้วก็แบบลอยน้ำเปิดโอกาสให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าให้ใช้ได้เองนะคะสามารถที่จะขยายไฟฟ้าส่วนเกินกลับเข้าสู่ระบบได้โดยขยายเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้ารวมอยู่ที่ 10,000 เมกะวัตต์จากเดิม 500เมกะวัตต์กำหนดปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ค่ะแล้วก็กำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน2.20 บาทต่อหน่วยเป็นเวลา20ปีส่วนผู้เข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชนเดิมอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้รับการขยายเวลาการรับซื้อไฟฟ้าจาก10ปีเป็น20ปีเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังจากค่าไฟไปแล้วมาดูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยรอบใหม่กำลังจะเข้าสู่ช่วงสำคัญแล้วนะคะก็คือประชาชนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไม่ควรปล่อยให้ขั้นตอนมันค้างเนาะถ้าระบบแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือว่าส่งเอกสารเพิ่มต้องดำเนินการภายในวันที่20กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะเพื่อไม่ให้กระทบต่อการพิจารณาสิทธิ์เรื่องนี้คุณวิดิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.บอกว่าขอให้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ติดตามสถานะผ่านเว็บไซต์ของโครงการอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงการคลังเขาคาดว่าจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ได้30กันยายนก็คือสิ้นเดือนนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายใหม่จะต้องยืนยันตัวตนหรือว่า eKYC ก่อนที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ด้วยค่ะขณะที่ผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใหม่ยืนยันตัวตนผ่าน eKYC ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ส่วนรายเดิมที่ได้ต่อใหม่ไม่ต้องยืนค่ะไม่ต้องยืนยันตัวตนก็จะใช้สิทธิ์ได้พร้อมกัน1ตุลาคมนี้สำหรับการยืนยันตัวตนค่ะผู้ผ่านสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือธนาคารกรุงไทยถึงวันที่12มกราคมนะคะส่วนธนาคารออมสินค่ะธนาคารกสิกรธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็เปิดให้ยืนยันตัวตนเหมือนกันได้จนถึง14ตุลาคมนี้อีกปัญหาหนึ่งที่พบจากการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือประชาชนบางรายพบว่ามีผู้อื่นนำเอาชื่อตัวเองเนี่ยแหละไปแอบอ้างว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยนำเอาข้อมูลในระบบที่ระบุว่ารายได้สูงเกินกว่าความเป็นจริงไประบุแบบนั้นทั้งที่เราไม่ได้มีรายได้สูงขนาดนั้นแล้วก็ผลที่ตามมาคือไม่ผ่านการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะกรณีนี้นะประชาชนสามารถแจ้งเรื่องต่อกรมสรรพากรได้แล้วเพื่อยืนยันว่ารายได้ของเราที่ปรากฏในระบบเนี่ยมันไม่ใช่รายได้ที่เราได้รับจริงๆกระทรวงการคลังก็จะเร่งตรวจสอบแล้วก็ให้ความสำคัญกับการคืนสิทธิ์ให้ประชาชนก่อนจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่นำชื่อผู้อื่นไปใช้ตรงนี้ด้วยนะคะมีความผิดนะส่วนผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการที่ผ่านเกณฑ์แต่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเองเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่กระทรวงการคลังเร่งดูแลแล้วก็ขณะนี้ได้ประสานฝ่ายปกครองในพื้นที่ให้ลงไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มดังกล่าวถึงที่โดยเฉพาะการจัดทำเอกสารมอบอำนาจค่ะเพื่อให้ดำเนินการยืนยันตัวตนได้ทันทีตามกำหนดคุณผู้ฟังคะท้ายเบรกนี้มีภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีพรุ่งนี้จนถึง27กันยายนนะคะ20ถึง27กันยายนนายกรัฐมนตรีมีภารกิจที่ต่างประเทศ3ประเทศด้วยกันญี่ปุ่นอเมริกาแล้วก็อังกฤษซึ่งก็จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะคะหรือว่า UNGA 81ที่นครนิวยอร์กจะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นกับสหราชอาณาจักรอย่างที่บอกไป การเดินทางครั้งนี้ค่ะนายกก็มีกำหนดการสำคัญทั้งการเข้าร่วม UNGA ครั้งที่81การกล่าวอภิปรายทั่วไปในนามของประเทศไทยพร้อมพบปะหารือกับผู้นำและก็ผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศตลอดจนหารือกับภาคการเงินนักลงทุนและภาคเอกชนในสหรัฐและสหราชอาณาจักรค่ะซึ่งก็จะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพแล้วก็ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าไปดูปฏิบัติการทลายบ่อนการพนันรายใหญ่กลางเมืองเชียงใหม่เลยค่ะรัฐมนตรีช่วยพลพีลงพื้นที่ด้วยตนเองเดี๋ยวพักครู่เดียวค่ะ
6: เบลสิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ังจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ช่วงสุดท้ายของเคาะข่าวค่ำนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณค่ะกลับมาช่วงนี้ไปกันที่เชียงใหม่ค่ะเมื่อคืนมท.2ท่านนำทีมฝ่ายปกครองไปทลาย2บ่อนการพนันเป็นการตั้งถาวรนะคะรายใหญ่มากๆไม่ใช่บ่อนวิ่งนะคุณผู้ฟังตั้งกันกลางเมืองเชียงใหม่เลยค่ะรวบนักพนันแล้วก็ผู้จัดให้มีการเล่นพนันกว่า100รายยึดของกลางเป็นเงินสดแล้วก็ชิปรวมกว่า2ล้านบาทคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการปฏิบัติการปราบปรามเซียนนครพิงค์นะคะเป็นปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงค์อันนี้คือชื่อเขานะเมื่อคืนช่วงตีสองบุกไปทลายบ่อนการพนันขนาดใหญ่เปิดตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ2จุดใจกลางเมืองเชียงใหม่ก็คือบ่อนพัทรวันย่านสันติธรรมอาคารพัทรวันเพลสตำบลช้างเผือกก็ดัดแปลงเป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะคะเปิดให้เล่นไฮโลตู้ยิงปลาบาคาร่าแล้วก็อีกบ่อนคือบ่อนสีปิงเมืองค่ะบริเวณศูนย์อาหารกาดเวียงพิงที่ถนนสีปิงเมืองที่ตำบลหายยานะคะเปิดให้เล่นการพนันเป็นการทำนายภาพสัตว์นำเต้าหู้ปูปลาบนโต๊ะขนาดใหญ่ค่ะทั้งสองแห่งเป็นบ่อนพนันแบบถาวร นะคุณผู้ฟังไม่ใช่บ่อนวิ่งหรือว่าเปิดชั่วคราวนะมีการจัดระบบเวรการทำงานของพนักงานแล้วก็กาดอย่างเป็นระบบติดตั้งกล้องวงจรปิดรวมนับ10ตัวเลยค่ะมีเคาน์เตอร์ตรวจค้นร่างกายยึดอุปกรณ์สื่อสารก่อนเข้าอย่างเข้มงวดแสดงให้เห็นว่าบ่อนตรงนี้ค่ะมันเปิดลักลอบเปิดมาอย่างยาวนานไม่ต่ำกว่า2ปีแล้วนะพบหลักฐานบัญชีย้อนหลังไปถึงปี65ค่ะแล้วทีนี้จากการไปตรวจสอบเชิงลึกค่ะปรากฏว่าพบความเชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่พบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องคือเกี่ยวข้องยังไงเกี่ยวข้องในการจัดหาควบคุมกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือว่ากาดซึ่งระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ค่ะได้ปรากฏสายโทรศัพท์เรียกเข้ายังโทรศัพท์มือถือของพนักงานที่ถูกตรวจยึดแสดงทั้งชื่อทั้งรูปตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาลรายดังกล่าวอย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวผู้กระทำผิดได้ประมาณ100รายใช่ไหมคะประกอบกับกลุ่มนักพนันมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ100กว่าคนผู้จัดให้เล่นการพนันอีก14คนเป็นคนต่างด้าว8คนผู้สนับสนุนให้เล่นอีก4คนพร้อมทั้งยึดของกลางเป็นเงินเป็นชิปแทนเงินสดรวมมูลค่าประมาณ2ล้านกว่าบาทมีอุปกรณ์การเล่นพนันด้วยค่ะสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนเอกสารสัญญาเช่าสถานที่แล้วก็พนักงานส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันและพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวอย่างชัดเจนที่สำคัญไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้คุณผู้ฟังระหว่างการจับกุมการควบคุมตัวผู้ดูแลบ่อนนะคะมันมีช่วงหนึ่งซึ่งข่าวระบุว่าในระหว่างที่คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกำลังตรวจค้นบ่อนสีปิงเมืองอยู่ปรากฏว่าได้มีสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่โทรเข้ามาในโทรศัพท์ของกาดที่เป็นลูกน้องที่ดูแลบ่อนเนี่ยนะคุณพลพีก็ได้ติดต่อกลับไปยังสมาชิกสภาเทศบาลคนนั้นเลยค่ะซักถามรายละเอียดซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลที่โทรเข้ามาตกใจเลยบอกแบบเกิดความตกใจแล้วก็กลัวได้ตอบเป็นว่าตนเองได้ส่งกาดมาดูแลความปลอดภัยให้กับบ่อนดังกล่าวคุณพลพีก็ได้ให้เจ้าหน้าที่บันทึกภาพบันทึกเสียงขณะสนทนาเอาไว้ด้วยแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะก็ถือว่าจับได้คาหนังคาเขาไปไหนไม่รอดเลยนะคะถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องยิ่งเป็นข้าราชการด้วยแล้วเนี่ยนะคะแล้วกระทรวงมหาดไทยดูแลโดยตรงนะสำหรับเทศบาลนะคะก็ถือว่าปิดจ็อบปิดจบเลยสำหรับ2บ่อนนี้นะคะสืบเนื่องจากที่ฝ่ายปกครองเข้าไปทลายบ่อนในกลางเมืองเชียงใหม่นี่เองค่ะก็มีรายงานว่าพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนายตำรวจ5นายจากสภ.เชียงใหม่แล้วก็สภ.ช้างเผือกเพื่อพิจารณาเอาผิดเรื่องปล่อยปะละเลยค่ะให้มีการเปิดบ่อนพนันกลางเมืองเชียงใหม่รวมไปถึงกรณีที่ปรากฏว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยแหละโทรเข้ามาติดต่อขอเคลียร์กระทั่งนายพลพีพูดคุยกับตนเองก่อนที่จะส่งข้อมูลให้ฝ่ายสืบสวนซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ขยายผลตรวจสอบต่อไปนะคะซึ่งกลุ่มนักพนันถูกควบคุมตัวเอาไว้ที่สภ.ช้างเผือกละรวมไปถึงบางส่วนก็อยู่ที่สภ.เมืองเชียงใหม่ โดยพนักงานสอบสวนก็จะเร่งสอบปากคำก่อนเตรียมส่งฟ้องศาลดำเนินคดีต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นปฏิบัติการที่รัฐมนตรีช่วยพลพีลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองแล้วก็ยังประสานไปยังผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดด้วยคุณผู้ฟังมาต่อกันที่สถานการณ์น้ำกันหน่อยหลายจังหวัดตอนนี้ยังน่าห่วงนะคะเพราะว่าได้รับผลกระทบกันต่อเนื่องขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่กันก่อนนะคะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ต้องประกาศปิดเส้นทางแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวเลยค่ะเพราะว่าฝนมันตกมาต่อเนื่องแล้วก็ตกนานด้วยส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่ไม่ปลอดภัยสภาพพื้นที่พออยู่บนอุทยานแห่งชาติบนเขาเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเสี่ยงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ก็ขอปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวแล้วก็น้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะแล้วก็มีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวก็ถึงจะเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งขออภัยในความไม่สะดวกนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยไม่แอบขึ้นไปบน อุทยานบนน้ำตกที่เขามีการปิดนะคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยถ้าขึ้นไปแล้วเจ้าหน้าที่เขาไม่เห็นอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตได้นะคะส่วนที่เพชรบูรณ์ค่ะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องเหมือนกันทำให้ปภ.รายงานนะคะว่าช่วงเช้าเหตุดินแล้วก็หินสไลด์ทับผิวทางในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์บริเวณเส้นทางเป็นทางหลวงหมายเลข12ค่ะตอนน้ำดุกห้วยซำมะขาวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็นำเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่ค่ะนอกจากนี้ฝนตกหนักก็ยังทำให้เกิดน้ำท่วมในอำเภอหล่มเก่าตำบลหล่มเก่าแล้วก็ตำบลบ้านเนินตำบลวังบานแล้วก็ตำบลตาดกลอยนะคะจำนวน7หมู่บ้านส่วนพื้นที่อำเภอหล่มสักค่ะน้ำแม่น้ำป่าสักได้ล้นตลิ่งระดับน้ำสูงประมาณ36เซนติเมตรแล้วก็ปรากฏว่ามันเข้าท่วมเทศบาลเมืองหล่มสักค่ะที่ชุมชนท่ากกโพชุมชนบ้านไร่ตำบลตันเดี่ยวแล้วก็ตำบลหนองไข่ยังเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสะพานแล้วก็ถนนในพื้นที่ตำบลปากช่องเพิ่มเติมด้วยนะคะที่อำเภอหล่มสักรวมตอนนี้น้ำท่วมไป12หมู่บ้านในอำเภอหล่มสักนะประชาชนได้รับผลกระทบ300หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือค่ะแล้วก็มีการส่งข้อความแจ้งเตือนต่อเนื่องให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพราะว่ามันมีฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำนะคะทำให้ระดับน้ำในลำน้ำพุงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ล้นตลิ่งส่งผลให้กระทบกับพื้นที่ริมคลองแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำค่ะโดยเฉพาะที่ตำบลหล่มเก่าที่ตำบลนาแซงอำเภอหล่มเก่าแล้วก็ตำบลฝายนาแซงตำบลวัดป่าตำบลหนองไข่อำเภอหล่มสักแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมน้ำค่ะยกของขึ้นที่สูงทันทีเลยตอนนี้นะแล้วก็เคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางทันทีหากต้องการอพยพขอความช่วยเหลือติดต่อไปได้เลยกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก็ได้อปทในพื้นที่โดยด่วนค่ะหรือไม่ก็โทรสายด่วนนิรภัย1784ของปภก็ได้นะคะคุณผู้ฟังขยับมาที่ภาคกลางค่ะศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะของกรมชลประทานเขาติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็ไหลลงสู่พื้นที่ทางตอนเหนือทางเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะเพราะว่าตอนนี้มันมีความจำเป็นที่จะต้องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อระบายน้ำเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับแผนค่ะมันต้องระบายไปทางท้ายเขื่อนอ่ะคุณผู้ฟังให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่มันไหลเข้ามาแล้วก็จากการวิเคราะห์คาดการสถานการณ์น้ำในช่วง 1-9 วันข้างหน้าค่ะพบว่าปริมาณน้ำที่สถานี C2 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานก็มีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะในอัตราสักประมาณ 700-1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อที่จะควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนแล้วก็รองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนโดยจะพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะกับสถานการณ์แล้วก็ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนะคะตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทไปจนถึงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำต่ำค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำตรงนี้อาจจะได้รับผลกระทบนะคะจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น คุณผู้ฟังถ้าสถานการณ์ปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมาเพิ่มอีกจนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตรงนี้กรมชลประทานเขาจะแจ้งสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มการบริหารจัดการให้ทราบต่อไปแล้วก็จะได้แจ้งสถานการณ์น้ำและแนวโน้มการระบายน้ำให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วยเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์นะคะลงใต้กันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังคะปภ.เขาติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะโดยในจังหวัดพังงาแล้วก็กระบี่ที่พังงาเนี่ยนะคะฝนตกหนักแล้วก็มวลน้ำจากอำเภอกระปงค่ะปรากฏว่ามวลน้ำจากกระปงอ่ะคุณผู้ฟังมันไหลหลากลงสู่ลำคลองตะกั่วป่าค่ะเข้าท่วมพื้นที่ตำบลโคกเคียนอำเภอตะกั่วป่านะคะก็พอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพังงาได้ร่วมนำเรือยางติดเครื่องยนต์4ลำนะคะอพยพประชาชนในพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่2แล้วก็หมู่ที่7นะคะมันต้องอพยพออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยอะค่ะคุณผู้ฟังคะที่มัสยิดบ้านบางกระบ้านบางกลักนอกนะคะแล้วก็จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มให้กับผู้ที่พักพิงอย่างเพียงพอส่วนสถานการณ์ฝนที่อำเภอกระปงอำเภอคุระบุรีตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะขณะที่จังหวัดกระบี่เองก็เกิดฝนตกหนักบริเวณเทือกเขาพนมเบญจาส่งผลให้น้ำไหลหลากลงสู่ลำคลองสายสำคัญแล้วมันก็เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองในอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอเหนือคลองปภ.ก็ได้ส่งเซลบอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองให้ทราบล่วงหน้าค่ะปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มก็คาดการณ์กันนะคะว่าสถานการณ์น่าจะกลับสู่ภาวะปกติได้ฝนในพื้นที่มันก็ไม่ได้น้อยเนาะคุณผู้ฟังค่ะการที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติต้องไม่มีฝนลงมาเพิ่มเติมด้วยประชาชนในพื้นที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะปภ.เขาเน้นย้ำพื้นที่เน้นย้ำจังหวัดไปแล้วแหละว่าจะต้องดูสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ฟังปิดท้ายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากค่ะย้อนไปที่เชียงใหม่เนาะมันมีเหตุระทึกพังแอมค่ะซึ่งเป็นช้างพิการขาหน้าเขาถูกน้ำป่าแม่วินที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ซัดไหลไปตามกระแสน้ำค่ะหลังเกิดฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากโดยแฟนเพจร่มแดนช้างเขาได้อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดว่าทีมมีการช่วยเหลือถึงตัวช้างได้แล้วนะคะตอนนี้ที่เกิดเหตุขึ้นเนี่ยก็สร้างความเป็นห่วงมีการอพยพแล้วก็เร่งค้นหาสรุปว่าเจอแล้วนะคุณผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้ค่ะยังไม่มีใครข้ามไปช่วยได้เพราะว่าอะไรคุณผู้ฟังสถานการณ์น้ำในพื้นที่มันยังน่าห่วงนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็มีข่าวดีทีมช่วยเหลือสามารถนำพังแอมขึ้นมาบนฝั่งได้แล้วสำเร็จนะคะแล้วก็ปล่อยให้ช้างยืนพักตั้งสติก่อนลดความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นเพราะว่าเอาจริงๆไม่ใช่แค่คนเราเนาะช้างเองก็ตกใจเหมือนกันพอเกิดสถานการณ์แบบนี้เพราะน้ำมันซัดไหลมาตามกระแสน้ำนะคะเดี๋ยวก็จะเร่งตรวจเช็คสภาพร่างกายอย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ามีบาดแผลหรือว่าบาดเจ็บตรงไหนไหมจากการถูกน้ำป่าพัดนะคะทีมงานก็จะได้ติดตามรายละเอียดแล้วก็เอามาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันต่อนะคะหมดเวลาของข้อข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันยุทธิดาภูคำนวณลาไปเลยสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:12 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลก่อนเริ่มพระราชพิธีเมื่อถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระก่อนการถวายพัฒหารเพื่อสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและความเป็นสิริมงคลจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตพัฒหารถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและถวายแด่สมเด็จพระราชาคณะ10รูปตามลำดับจากนั้นเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายแด่สมเด็จพระราชาคณะจำนวน10ไตรเสร็จแล้วสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะ10รูปสดับปกรณ์ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอเดเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยซึ่งตลอดพระชนชีพทรงอุทิศพระองค์ทรงงานแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนการสร้างโอกาสให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคมและดำเนินชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีสะท้อนถึงพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงมีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่าจนเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพในวันนี้เป็นการสะท้อนถึงสายใยความรักความผูกพันระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยทรงเป็นขัตยราชนารีแห่งพระบรมราชตักรีวงศ์ที่ถวายพระเกียรติยศและพระกตัญญูตาแด่พระบรมวงศ์ชั้นสูงอย่างงดงามตลอดจนทรงเป็นพระเชษฐภคินีพระองค์ใหญ่ที่พระราชทานทั้งความรักความเมตตาแด่พระคณิฐาและพระอนุชาโดยสมบูรณ์ทุกประการ ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศ์ทรงพระดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นต้นแบบแห่งความเสียสละอุทิศพระองค์ทรงงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขในฐานะจิตอาสาผู้ทรงปิดทองหลังพระในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารอย่างไม่ทรงย่อท้อนับเป็นความภาคภูมิใจและซาบซึ้งใจยิ่งแก่ปวงชนชาวไทยที่ได้รับพระกรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศโรดโชว์ครั้งที่2ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ันที่18กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:14 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนอุเอโนะโดยมีนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคู่สมรสนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและภริยานางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฟูจิวระมาโกโตะผู้อำนวยการโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติหรือชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของการเผยแพร่ผ้าไทยในอดีตโดยในปีพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นและส่งเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพพร้อมทั้งการจัดแสดงแบบเสื้อจากผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากต่อมามีการนำผลงานศิลปาชีพไปจัดแสดงณประเทศญี่ปุ่นอีกหลายครั้งรวมทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาชุดกิโมโนที่ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่ลายแมงกะบี้ของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมที่มีพระประสงค์ในการยกระดับผ้าทอพื้นบ้านให้สามารถนำไปใช้ผลิตเป็นชุดกิโมโนอันเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักและชื่นชมของผู้คนทั่วโลกนอกจากนี้มีการสาธิตทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความประณีตงดงามของงานหัตถศิลป์ไทยในราชสำนักและกระบวนการสร้างสรรค์เครื่องประดับไทยโบราณอาทิเครื่องประดับและศิลปะการพันดินซึ่งเป็นเทคนิคในการทำเครื่องประดับในชุดบาบาเพรานากันกลุ่มทอผ้าลายมงคลมนตราธิการชุมชนต้นแบบด้านสินทอและผู้ประกอบการแฟชั่นไทยร่วมสมัยเกิดจากการรวมตัวของคนรุ่นใหม่ที่นำภูมิปัญญาผ้าทอดั้งเดิมมาตีความใหม่ผสมผสานงานผ้ายกทองและงานหัตถกรรมไทยงานปักสะดึงกรึงไหมและเทคนิคการปักดิ้นเงินดิ้นทองแบบโบราณที่เคยใช้ทำเครื่องแต่งกายโขนและหุ่นกระบอกโดยนำมาต่อยอดเป็นเครื่องประดับและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยการทำกระเป๋าผ้าด้วยเทคนิคประคบทองโบราณซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงที่มีมาแต่โบราณงานช่างเครื่องเงินเครื่องทองงานประดิษฐ์ดอกไม้โลหะและงานเครื่องสการะล้านนาจากนั้นทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเป็นกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่17ถึง18กันยายน2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะด้านเครื่องแต่งกายหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของประเทศไทยด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพทรงศึกษาค้นคว้ารูปแบบการแต่งกายไทยในราชสำนักและในแต่ละยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการออกแบบร่วมกันพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยโดยมีนายโยชิดะนาโอมาสะราชเลขานุการในพระองค์มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากประเทศสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับ ต้องไม่ได้ของยูเนสโกซึ่งจะร่วมพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนชุดไทยในบัญชีตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยถิ่นพำนักณกรุงโตเกียวผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นสมาชิกสมาคมสตรีระดับสูงและนักธุรกิจญี่ปุ่นที่มีความชื่นชอบประเทศไทยเข้าร่วมงานโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิซึ่งได้พระราชทานนามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตรวมทั้งการแสดงแบบเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3รูปแบบสะท้อนถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สวมใส่ตลอดจนพัฒนาการของมรดกเครื่องแต่งกายไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในหลากหลายโอกาสเสมือนการใช้เครื่องแต่งกายเป็นสื่อทางวัฒนธรรมเพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปรวมถึงเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503ซึ่งชุดไทยพระราชนิยมได้สร้างความประทับใจและการยอมรับในระดับสากลทั้งยังเกิดความร่วมมือกับปิแยร์บันแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความงามของผ้าไหมไทยผ่านการตัดเย็บระดับโอกูตูทั้งนี้ในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2569ณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมยังได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์กิจกรรมทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากแต่เป็นการตีความใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยได้รับการถ่ายทอดในฐานะคุณค่าที่มีชีวิตพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสระเกศที่สวดพระพิธรรมพระศพรวม8รูปจากนั้นเวลา 17:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดอนงคารามรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสบ งฆ์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.doyoffice.thพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บและพระราชทานพวงมาลาแก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขีดินจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายน2569ณโรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสได้แก่สมาชิกมโนรมปุยรุกสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกอำนาญสูดิงนายหมูใหญ่อมรินทร์ขุนทองสมาชิกสุไรมานนาควารินสมาชิกสุภานเจ๊ดือเลาะสมาชิกเอกมะกอเซงกาจินายหมูใหญ่ดุนฟาตะสาหะสมาชิกดูดีสาวาและสมาชิกอิวฮัมนาเงาะซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่อุทิศตนและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบให้แก่บ้านเมืองในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.วัดป่าสันติสุขจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการบริษัทดอนไลท์กรุ๊ปจำกัดบริษัทกามาคัตสึอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและครอบครัวบุพพาชาติองค์การบริหารส่วนตำบลพงประสานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสจังหวัดสมุทรสงครามวัดหนองกระทุ่มวัดยางงามวัดอุบลวนารามวัดอมรญาติญาสมาคมวัดดอนกระเบื้องและวัดห้วยสายทองจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อมาผู้แทนเจ้าภาพถวายปิ่นโตภัตตาหารและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์เสร็จแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีบริษัท MB Herb and Pharma จำกัดศาลเจ้าพ่อเสือ3ย่านครอบครัวสุนทรกิจจาภรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดปางมะกงวัดธาตุคำวัดป่าไผ่จังหวัดเชียงใหม่วัดปงสนุกจังหวัดเชียงรายวัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางวัดมหาธาตุและวัดราชสามัคคีธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นางสิริพรยิ่งยวดพร้อมคณะนางสาวออนวรรณยาวิชัยรักพร้อมคณะชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดวัดสิริกาญจนารามสำนักสงฆ์เจโตวิมุตติและชิงหลงคลินิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสมนัตวิหารวัดราชสิทธารามกรุง งเทพมหานครวัดนาเขื่อนจังหวัดชลบุรีวัดท่าผาจังหวัดราชบุรีวัดสวนธรรมปิติจังหวัดกาฬสินธุ์วัดโคกป่าหวายจังหวัดมุกดาหารและวัดสุทธาจินดาจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นครอบครัวนันทชัยพรครอบครัวอนุภาพบรรเจิดพร้อมคณะมูลนิธิผู้สอบบัญชีภาษีอากรบริษัทเบเนฟินจำกัดนายกรพงษ์ศรีตระกูลทรัพย์พร้อมคณะและนางสาวนหทัยพิรมสารพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปอันหนึ่งข้าม

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่เวลา 13:00 นถึงเวลา 20:00 นซึ่งมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลตลอดจนองค์การบริหารส่วนตำบลไซทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินทางมาแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของราษฎรมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งงานหัตถกรรมจิตรกรรมจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2519ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคต่างๆอันเป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติให้คงอยู่สืบไปขณะที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจากจังหวัดต่างๆเช่นกลุ่มเรารักสมเด็จพระพันปีหลวงศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านใช้เวลาวันหยุดประจำสัปดาห์เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนและเนื่องในวันนี้มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพซึ่งถือเป็นวาระสำคัญวาระหนึ่งตามโบราณราชประเพณีเปรียบเสมือนการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลเพื่อหนุนดำดวงพระวิญญาณเสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมนสู่สุขติภูมินอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระเกียรติยศสูงสุดจากพระราชปณิธานในการสร้างต้นแบบร้านค้าปลีกของคนไทยสู่การสืบสานรักษาและต่อยอดให้โกลเด้นเพสเป็นพื้นที่เชื่อมโยงสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อการวางรากฐานของความมั่นคงทางอาชีพการเกษตรและการสร้างระบบเศรษฐกิจไทยที่มั่นคงและเกื้อกูลกันในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนโกลเด้นเพสจากพระราชปณิธานสู่ความมั่นคงของเกษตรกรไทยติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: โกลเด้นเพชรสาขาท่าเตียนแห่งนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งที่สะท้อนถึงผล
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
2: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสุขใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยกระผมพันโทไพโรธพนารินซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังนะครับฟังนิทานดีๆฟังความรู้ฟังประสบการณ์การกินการใช้ฟังแล้วก็พิจารณาดูครับไม่จำเป็นต้องเชื่อแต่อย่าปฏิเสธนะคือไม่ควรปฏิเสธนะครับถ้าหากว่าชีวิตเรามีค่าไปลองไปกินอย่างอื่นดูแล้วนี่

ันยังไม่ถูกใจยังเกาไม่ถูกที่คันผมแนะนำน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับในน้ำมังคุดของเรานี่ผสมสมุนไพรไปหลายอย่างนะครับปรับปรุงสูตรจนลงตัวหนึ่งในนั้นก็จะมีน้ำมะตูมนะหลายท่านก็คงรู้จักน้ำมะตูมนะครับคือมะตูมนี่รสชาติมันจะชุ่มเย็นท่านผู้ฟังโบราณเขาบอกว่ามันช่วยแก้การวิงเวียนศีรษะและอ่อนเพลียได้ทำให้มันสดชื่นโบราณถือว่าเป็นยาบำรุงม้ามเลือดลมและก็หัวใจบำรุงร่างกายช่วยสงบระงับประสาทของเราแก้อ่อนเพลียจากการทำงานหนักลืมง่ายนอนไม่หลับนะครับคนที่ประสาทอ่อนดื่มน้ำมะตูมจะดีอันนี้เป็นสรรพคุณของมะตูมเราก็ใส่ไว้ในน้ำมังคุดตัวนี้นะครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายทั่วไปครับท่านผู้ฟังขวดหนึ่ง360บาทดื่มครั้งหนึ่ง 20-30 มิลลิลิตรดื่มน้ำตาม1แก้วใหญ่วันละ2ครั้งตอนท้องว่างตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะครับหรือว่าหลังอาหารเย็นไปสัก1ชั่วโมงเปิดขวดแล้วก็อย่าลืมแช่ตู้เย็นนะครับถ้าหากว่าสุขภาพเราดีแล้วก็ดื่มวันละครั้งก็เพียงพอฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์นะครับไปซื้อไปหาก็บอกร้านว่าเอากล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะไม่เอาสีอื่นเอาสีนี้นะก็จะได้ของแท้น้ำมังคุดมันมีหลายยี่ห้อท่านผู้ฟังนะครับผมแนะนำสีนี้นะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับชั่วโมงนี้เรามาฟังนิทานดีๆเรื่องเล่าดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเชิญท่านฟังครับ
1: เรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้มาเริ่มกันด้วยเรื่องแปลกๆที่คุณดำรงเล่าให้ฟังคุณดำรงนี่มีอาชีพขายของตลาดนัดเช่าบ้านอยู่ชานเมืองระยองบริเวณบ้านน้องแกนี่ยังเป็นดงไม้รกทึบน่ากลัวแต่ก็จำเป็นต้องอยู่เพราะค่าเช่ามันถูกทีนี้เรื่องมันเริ่มขึ้นโดยที่มีงูเห่าตัวหนึ่งมันเลื้อยเข้าไปในบ้านของแกทีแรกมันก็เข้ามาในบริเวณบ้านก่อนพวกเขาก็ช่วยกันไล่ให้มันออกไปเพราะว่าไม่อยากจะทำอะไรมันแต่มันก็เกิดเลื้อยหนีผิดทางแทนที่จะเลื้อยออกดันเลื้อยเข้าไปในประตูบ้านที่บังเอิญไม่ทันได้ปิดคราวนี้ก็เรื่องใหญ่แล้วสิจะต้องช่วยกันต้อนให้มันออกจากรั้วบ้านไปหน่อยมันกลับเข้าไปในตัวบ้านซะอีกที่ว่าเป็นเรื่องยากก็เพราะว่าในบ้านน่ะมันมีแต่ข้าวของที่จะเอาไปขายตลาดนัดเนี่ยกองอยู่เต็มบ้านเลยทั้งเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆแล้วของที่จะนำไปขายตลาดนัดนี่มันมีจำนวนน้อยซะเมื่อไหร่เสื้อผ้าเป็นถุงตั้งอยู่แล้วที่เป็นกองก็มีเยอะแยะอีกทั้งกองพวกถุงเท้าหลายแบบเสื้อผ้ามือสองก็มีแล้วก็มีของเก่าๆที่พวกญาติพี่น้องให้มาบ้านรกๆและงูเห่าเลื้อยปราดเข้าไปนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กซะแล้วถ้าขืนไม่จัดการมันจะนอนกันได้ยังไงอ่ะมันเลื้อยออกมาฉกซะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มีจะตายก็ตายเท่านั้นเองทีนี้พ่อบ้านคือนายดำรงเนี่ยก็ตัดสินใจเด็ดขาดเดี๋ยวนั้นเลยว่าต้องกำจัดมันเขาก็เรียกหาไม้ลูกสาวก็ไปหยิบมาจากข้างบ้านวิ่งเอาไม้มาให้ท่อนหนึ่งเขาก็โดดเข้าไปในบ้านข้ามหัวงูไปเลยไปดักหน้ามันไว้ฟาดมันไม่ยั้งแต่ว่าฟาดผิดอะสิมันก็ฉกเอาในดำรงกระโดดถอยหลังเงื้อไม้ซัดเข้าไปใหม่คราวนี้โดนเข้าอย่างจังเลยมันคอพับลงไปแต่ก็พยายามจะสู้เขาให้ได้ลูกชายก็พยายามจะเข้ามาช่วยเขาบอกไม่ต้องอะเดี๋ยวพลาดเขาเป็นห่วงลูกงูเห่าตัวนี้ตัวเท่าแขนนะไอ้ตัวนี้ดุไม่ใช่เล่นมันเจ็บแต่มันไม่ยอมแพ้เขาก็เลยกระหน่ำตีมันเข้าไปอีกโดยไม่ยั้งมือเลยตีงูสันหลังหักแล้วมันหนีไปได้นี่มันร้ายแรงกว่าไปล้อเล่นกับเสือซะอีกนะเขาก็เลยฟาดมันทุบตีมันจนมันกระดิกกระเดี้ยไม่ไหวนอนตายเขาก็เขี่ยมันออกมานอกบ้านแล้วก็บรรจงใช้ไม้ทุบซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่หัวมันเนี่ยยังไงก็ต้องให้หัวเละมันจะได้ไม่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเล่นงานล้างแค้นเขาได้อีกนะเขาคิดอย่างนั้นเขาเคยได้ยินเรื่องความผูกพยาบาทของงูพิษร้ายชนิดนี้มาแล้วหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มันไปปีนเสาตกน้ำดังจ่อมเพื่อจะขึ้นไปกัดคนบนบ้านไอ้บ้านนั้นนะเขาตีมันสันหลังหักตอนหน้าน้ำท่วมหรือว่ามันเลื้อยขึ้นบ้านเขาแล้วหล่นลงพลักสองหนสามหนจนเจ้าของบ้านไปส่องไฟดูก็เห็นว่าเป็นงูตัวที่เขาตีแล้วมันเลื้อยหนีไปได้เมื่อก่อนค่ำมืดนะเขาฟังเรื่องนี้มาแล้วก็ว่าโอ้นี่แหละไม่ไว้ใจมันเลยก็มันโหดร้ายจริงๆจำเป็นต้องทำอย่างนี้เขาคิดอย่างนั้นเสร็จแล้วพอมันตายก็ตั้งใจจะขุดหลุมฝังซากมันแต่เกิดไม่มีเสียมไม่มีจอบแล้วจะฝังมันได้ยังไงใช้มือได้เสมอไรล่ะเขาก็เลยต้องใช้ไม้นั่นแหละเขี่ยมันโยนมันออกไปนอกรั้วบ้านที่เป็นป่ารกเรื้อเต็มไปด้วยต้นหมากรากไม้เป็นที่รกร้างที่เจ้าของยังไม่มาปลูกบ้านหรือว่าทำประโยชน์อะไรพอตอนบ่ายๆเขาก็เอารถปิกอัพออกไปขายของตามตลาดนัดอย่างที่ทำเป็นปกติเมียกับลูกก็ไปด้วยรวมทั้งเจ้าตัวเล็กที่เพิ่งจะ2ขวบกว่าเขาก็ปิดบ้านใส่กุญแจเพราะว่าแถวนั้นเปลี่ยวมันเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลชุมชนออกมานะเป็นหมู่บ้านเล็กๆห่างจากถนนใหญ่เข้าไปหลายกิโลเมตรเหมือนกันนะแต่ว่าราคามันถูกเขาก็เลยมาเช่าอยู่ตรงนั้นวันนั้นขายของไม่ดีเลยไม่เคยเป็นมาก่อนมันเป็นยังไงของมันไม่รู้ลูกค้าไม่แวะดูซะด้วยซ้ำเดินมาแล้วก็เดินเลยไปหมดยังก็ว่ามองไม่เห็นร้านของเขาที่มีข้าวของมากมายหลายอย่างเอ๊ะอะไรมันบังตาพวกเขาอยู่หรือยังไงคุณดำรงก็บอกว่าเราก็เรียกคนจนเสียงแหบเสียงแห้งแล้วนะเมียก็บ่นระหว่างทางกลับบ้านก็ละห้อยละเหี่ยใจทุกวันนะเคยได้2,000-3,000 วันนี้ได้ร้อยกว่าบาทนี่มันเป็นไปได้ยังไงวะนี่ฮะเขาเองก็เซ็งระเบิดเหมือนกันแหละสายหัวไปสายหัวมาถือพวงมาลัยพารถตัดกว่าความมืดค่ำอยากย้ายถึงบ้านเร็วๆจะได้อาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาให้มันอิ่มหนำสำราญแม้ว่าจะไม่มีสตังค์ก็ช่างมันเถอะลูกชายก็ออกความเห็นบ้องบอกว่าฤกษ์ไม่ดีตั้งแต่งูเข้าบ้านแล้วมั้งพ่ออืมก็คงใหญ่อย่างนั้นเนี่ยปรากฏว่าคืนนั้นฝันร้ายเกิดขึ้นกับลูกสาวเขาลูกสาวมาเล่าให้ฟังตอนเช้าก่อนจะไปเรียนหนังสือเธอฝันเห็นงูพากันเข้ามาเต็มบ้านเลยตัวดำๆเหมือนกับงูตัวที่พ่อตีตายแหละเขาก็ถามลูกมันเข้ามาทำไมอะลูกมันเข้ามาอยู่กันนะพ่อเต็มบ้านเลยเลื้อยกันยั่วเยี่ยไปหมดเลยขึ้นบันไดไปด้วยเข้าไปในห้องหนูเข้าไปในห้องพ่อห้องแม่ห้องพี่ด้วยโอ้แล้วกันดิเว้ยแหมมันก็แค่ความฝันเท่านั้นแหละทำเป็นจริงเป็นจังไปได้เมียเขาน่ะหัวเราะอย่างเดียวเลยลูกสาวฝันถึงงูอยู่คืนแล้วคืนเล่าแล้วของก็ขายไม่ได้อยู่วันแล้ววันเล่าเหมือนกันเอ๊ะมันเป็นเรื่องแปลกเมียของเขาก็พยายามที่จะหาทางจะรู้ต้นสายปลายเหตุก็ไปหาหมอดูตามประสาคนไทยที่คิดอะไรไม่ออกก็ไปถามหมอดูว่าหมอดูเขารู้ดีหมอก็ถามว่าก่อนหน้านั้นของขายดีไหมเมียก็บอกขายดีแล้วก่อนหน้าที่จะขายไม่ดีเนี่ยไปทำอะไรกันมาหรือเปล่าก็ไม่ได้ทำอะไรอ่ะก็แค่งูมันเข้าบ้านแล้วก็แฟนฉันเขาตีมันตายแค่นั้นแหละนั่นแหละเป็นสาเหตุรู้หรือเปล่าว่างูนั่นเป็นงูเจ้าที่เจ้านะไปเถอะไปจุดธูปขอขมาลาโทษท่านเสียแล้วเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางเขาด้วยอย่าทำเป็นปล่อยปละละเลยนะจะเดี๋ยวจะเดือดเนื้อร้อนใจไปกันใหญ่แล้วเรื่องที่ลูกสาวฉันฝันเห็นงูเห่าอะล่ะมันก็ไอเรื่องเดียวกันน่ะแหละไปทำซะเถอะนั่นแหละจุดธูปจุดเทียนบอกเขาจะได้อยู่เย็นเป็นสุข
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อนะครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินซึ่งเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐานถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่พัฒนาได้ลงตัวฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังควร1,360บาทเพื่อสุขภาพของเราเองเขาบอกว่าการลงทุนที่ดีที่สุดนะครับก็คือการลงทุนเพื่อสุขภาพของตัวเราเองท่านผู้ฟังมีน้อยคนที่สามารถนำศักยภาพของตัวเองไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตหลายคนไม่ตระหนักถึงศักยภาพที่เตรียมเปี่ยมล้นในตัวเองที่จริงแล้วทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดก็คือตัวเราเองท่านผู้ฟังนะครับเราสามารถไปสู่จุดหมายสูงสุดทุกอย่างที่เราอยากไปถ้าหากว่าเราพัฒนาเต็มที่แล้วนี่เราไปได้ทุกที่ที่เราจะไปอยากจะสร้างอยากจะทำอะไรสิ่งดีๆให้มันเกิดขึ้นนะครับทำสิ่งที่มันกระทบกับชีวิตกับคนรอบข้างสิ่งที่จำเป็นที่เราต้องมีก็คือเราต้องมีอายุยืนก่อนเราต้องมีสุขภาพดีก่อนนะครับคือห้ามตายและต้องแข็งแรงมันจะเป็นพื้นฐานเลยนะครับจะเป็นผู้นำประเทศจะเป็นประธานาธิบดีจะเป็นคนที่ทำงานใหญ่ได้นี่ร่างกายต้องแข็งแรงก่อนและต้องอายุยืนก่อนท่านผู้ฟังฉะนั้นตัวช่วยในการลงทุนเพื่อสุขภาพนี่ไม่ถือว่าแพงไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนหรือทำอะไรดีๆเพื่อร่างกายของเราเองผมก็แนะนำนะครับน้ำมังคุดตราพนารินนี่คุณค่าคู่ควรกับการลงทุนเพื่อสุขภาพผมเชื่ออย่างนั้นต้องลองกินท่านผู้ฟังจะทำงานใหญ่จะทำงานเล็กคนจนคนรวยก็แล้วแต่นี่ขอให้ได้กินขอให้เข้าปากไปก่อนดีไม่ดีอย่าเพิ่งตัดสินดื่มไปก่อนนะครับคนหนึ่ง360บาทถือว่าไม่แพงเกินไปซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ว่าจะซื้อยังไงก็โทรเข้าไปในเบอร์โทรในรายการที่จะประกาศบอกส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางสบายท่านผู้ฟังกินไม่ต้องกินเยอะนะครับวันละ2ครั้งใหม่ๆถ้าสุขภาพดีขึ้นแล้วก็วันละครั้งก็พออย่าลืมดื่มน้ำตามเกล็ดขวดแล้วเปิดขวดแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นท่านผู้ฟังครับ
2: เ น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ทานอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังสนุกสนานเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: แม่ก็เลยแน่วกลับบ้านมาบอกเล่าให้สามีรู้นายดำรงก็คิดไปคิดมาสงสัยจะเป็นความจริงเพราะว่าก่อนหน้านั้นไม่เห็นมีอะไรก็เลยมีการขอขมากราบไหว้เจ้าที่เจ้าทางผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยก็สบายใจกันการค้าก็รู้สึกว่ากระเตื้องขึ้นพอขายได้บ้างแล้วทีนี้ส่วนลูกสาวก็ไม่ฝันเห็นงูอีกแล้วก็เลยคิดว่านี่เป็นการแก้ที่ตรงจุดการค้าขายกลับคืนดีขึ้นมาตามลำดับทำมาค้าคล่องเงินทองเข้ากระเป๋ายิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีมีเงินมีทองใช้หนี้ใช้สินที่หยิบยืมกู้เข้ามาลงทุนวันเวลาผ่านไปประมาณสักปีกับสองเดือนอยู่ๆก็เกิดเรื่องขึ้นนายดำรงฝันว่างูเห่าตัวที่เขาตีมาปีก่อนเนี่ยมันมาหาเขามันเข้ามาในบ้านแล้วก็พูดบอกว่าข้ามาทวงบาปกรรมที่แกทำเอาไว้กับข้าแกจะต้องชดใช้มันสักทีมันถึงเวลาแล้วนายดำรงสะดุ้งเฮือกเลยตื่นลุกพรวดพราดเปิดไฟมองหาเป็นการใหญ่เมียก็ตื่นถามเสียงงวงเงียว่าเปิดไฟทำไมหาอะไรอยู่อ่ะเขาก็บอกงูแล้วค่อยๆนึกทบทวนก็นึกได้ว่าไอ้เรื่องตะกี้นี่มันเป็นแค่ความฝันเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องจริงจังอะไรเมียเขาก็เกือบจะหัวเราะออกมาเอาความฝันกับความจริงมาปนกันอีกแล้วแต่มันจะยังไงก็ตามสองสามวันต่อมาข่าวร้ายก็มาถึงครอบครัวเขาวันนั้นไม่ได้ไปขายของเพราะว่าฝนมันตกลงมาเปียกแฉะไปหมดแล้วก็ตกพรำๆไม่ยอมหยุดลูกชายเขาก็เอามอเตอร์ไซค์ออกไปกับน้องสาวไปห้างไปหาซื้อของกันข่าวร้ายนี่แจ้งมาทางโทรศัพท์ตำรวจเขาบอกว่าลูกของเขาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลไม่ต้องให้ใครมาบอกแล้วว่าเขาจะต้องทำยังไงก็พากันออกจากบ้านสองคนผัวเมียก็ตรงไปดูอาการลูกเห็นแล้วแทบจะเป็นลมลูกทั้งสองได้สลบเหมือดก็รู้จากเจ้าหน้าที่ว่าเขาขับรถไปแล้วก็ลื่นล้มพุ่งไปกระแทกขอบกั้นทางที่เป็นแท่งคอนกรีตสูงแข็งแรงต่อมาลูกสาวฟื้นก็เล่าว่าพี่ชายขับรถไปดีๆอยู่ๆก็ร้องว่างูงูเสร็จแล้วรถเสียหลักปรากฏว่าลูกสาวแขนกับขาหักสมองไม่เป็นอะไรเพราะใส่หมวกกันน็อกส่วนลูกชายนั้นร้ายแรงกว่าหมวกกันน็อกแตกปรากฏว่าลูกชายนี่กลายเป็นเจ้าชายนิทรามาจนกระทั่งทุกวันนี้ครับนั่นก็เป็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องแปลกๆที่นำมาเล่าให้ฟังวันนี้ครับมาถึงเรื่องเวรกรรมบาปบุญอีกเรื่องนึงครับเรื่องสุดท้ายนะครับอาชีพการค้าขายของมนุษย์ทุกคนทุกครอบครัวนี้ไม่แตกต่างกันมากนักขึ้นอยู่กับสังคมแล้วก็บุคคลจังหวัดสุโขทัยนี่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งชาวบ้านบางกลุ่มมีอาชีพในการซื้อขายวัวเพื่อส่งไปโรงฆ่าตาน้อยและยายศรีสองผัวเมียซึ่งอาศัยอยู่ที่ตำบลบ้านสวนในอำเภอเมืองของจังหวัดสุโขทัยก็เป็นอีกคู่หนึ่งซึ่งมีอาชีพค้าขายส่งวัวเช่นเดียวกันพวกเขามักจะขึ้นไปซื้อวัวทางจังหวัดลำพูนแล้วก็นำมาขายที่กรุงเทพก็แถวๆย่านซอยกล้วยน้ำไทยนั่นแหละรายได้จากการค้าทำให้สองผัวเมียคู่นี้มีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างดีทีเดียวแต่บาปกรรมก็ย่อมหนีไม่พ้นถึงแม้ตัวเองจะไม่ได้เป็นผู้ฆ่าวัวเหล่านี้แต่ก็เป็นผู้นำมันไปให้เขาฆ่าอยู่ดีลำพังตาน้อยยังพอทนแต่ยายศรีนี่สิว่างเว้นจากการเดินทางไปหาซื้อวัวกับสามีแกก็มักจะชวนพักพวกไปตกปลาซึ่งเป็นงานอดิเรกที่ยายศรีโปรดปรานมากตกได้ก็ใช่ว่าจะนำเป็นเอามาเป็นอาหารซะเมื่อไหร่ส่วนมากทำเพื่อความสนุกซะมากกว่ากีฬาแบบนี้น่าจะเป็นที่ผู้ชายที่ชอบแต่กลับเป็นผู้หญิงอย่างยายศรีซะนี่ตาน้อยก็มีข้อเสียคือชอบกินเหล้าซึ่งยายศรีก็เคยเตือนเสมอเพราะว่าต้องเป็นผู้ขับรถไปค้าขายยายศรีเอ่ยกับตาน้อยในวันหนึ่งหลังจากที่ได้ไปซื้อวัวกันแล้วก็จะนำไปส่งที่กรุงเทพนี่ตาน้อยถ้าได้กำไรเที่ยวนี้นะซื้อเบ็ดตกปลาแบบที่ทันสมัยที่เห็นในทีวีให้ฉันสักอันหนึ่งสิรู้สึกมันจะเท่ดีอ๋อยายศรีมันจะไม่เวอร์ไปหน่อยเหรอเบ็ดแบบนั้นนะจะเอามาตกที่บ้านนอกอย่างเราเนี่ยตาน้อยก็อดหมั่นไส้ไม่ได้แต่ก็ไม่อยากจะขัดใจเมียเพราะนานๆจะขอสักทีเออนะฉันขอแค่นี้ล่ะอีกหน่อยเราอาจจะต้องตายจากกันแล้วไม่ให้อะไรเป็นที่ระลึกบ้างเลยแล้วตาเท้าพูดบ้าๆการค้าของตาน้อยเที่ยวนี้ได้กำไรดีพอสมควรแล้วแกก็ไม่ลืมทำตามที่เมียขอยายศรีนี่ดีใจมากกับคันเบ็ดตกปลาที่ตาน้อยซื้อให้เพราะจะได้นำไปอวดพรรคพวกของตัวโพ พอเดินทางกลับถึงบ้านยายศรีก็รีบไปชวนพรรคพวกให้ไปตกปลาด้วยกันทันทีบาปกรรมสองคนนี้ช่างทำขึ้นซะจริงๆปลาหลายตัวต้องโดนเบ็ดยายศรีเกี่ยวซะปากฉีกขาดร่องแรงมันเป็นความสนุกของมนุษย์แต่เป็นความทุกข์ของสัตว์ซะเหลือเกินแต่กรรมเวรของมนุษย์ทุกคนย่อมหนีไม่พ้นใครสร้างบาปกรรมเอาไว้ก็ย่อมได้รับไม่ช้าก็เร็วเนี่ยเป็นเรื่องจริงวันหนึ่งขณะที่สองผัวเมียเดินทางกลับจากส่งวัวที่กรุงเทพตาน้อยค่อนข้างจะดื่มมากแกแวะดื่มมาตลอดรายทางที่จะกลับสุโขทัยความเมาประกอบกับความขนองตาน้อยก็ขับรถเร็วมากจนยายศรีเริ่มออกปากเตือนแต่ตาน้อยก็เถียงว่าไม่เมาทั้งคู่ก็เริ่มมีปากมีเสียงกันมาตลอดทางมีรถบรรทุกไม้จำพวกไม้ยูคาลิปที่เขาใช้ทำเสาเข็มคันหนึ่งจอดอยู่ริมทางเพราะว่ายางแตกตอนนั้นมืดแล้วไฟจากหน้ารถตาน้อยคงไม่สว่างพอหรือจะเป็นเพราะความเมารถตาน้อยที่วิ่งสายไปสายมาก็พุ่งเข้าชนรถบรรทุกคันนั้นเต็มแรงเสียงดังสนั่นไปทั่วถนนร่างยายศรีกระเด็นออกมาจากรถสลบหมดสติไม่รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาได้อีกไม่รู้ว่าสามีของเธอจะเป็นยังไงบ้างยายศรีรู้สึกตัวอีกครั้งที่โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชรด้วยร่างกายที่บอบช้ำอวัยวะทุกส่วนยังอยู่ครบมีบาดแผลจากรอยถูกกระจกบาดบางแห่งแต่ที่ยายศรีทรมานเจ็บปวดที่สุดก็คือที่ใบหน้าเพราะว่าปากของแกถูกอะไรไม่รู้เกี่ยวฉีกขาดจนเกือบถึงใบหูลิ้นถูกตัดฉีกขาดไปด้วยถึงแม้นายแพทย์ผู้รักษาจะทำการผ่าตัดเย็บตกแต่งให้แล้วก็ตามยายศรีก็ไม่สามารถพูดจาได้ชัดเจนเหมือนก่อนเพราะลิ้นแหว่งปากเบี้ยวลองหลับตานึกดูเถอะครับว่าลักษณะแบบนี้มันเหมือนอะไรที่แกเคยทำอยู่เป็นประจำไม่เพียงแต่ร่างกายที่เจ็บปวดทรมานเท่านั้นแต่จิตใจยายศรีก็เจ็บปวดคืนขมไม่แพ้กันเพราะว่าตาน้อยสามีคู่ทุกข์คู่ยากบัดนี้จากไปแล้วเขาเสียชีวิตในคืนที่เกิดอุบัติเหตุนั่นแหละโดยถูกท่อนไม้ที่ท้ายรถบรรทุกทิ่มทะลุผ่านกระจกเข้ามาเสียบที่คอเขาพอดีเป็นภาพที่สยดสยองต่อผู้พบเห็นเหตุการณ์เขาตายทันทีถ้าไม่มีใครรู้จักเบื้องหลังอาชีพของสามีภรรยาคู่นี้ก็คงคิดว่าเป็นอุบัติเหตุธรรมดาเท่านั้นเองแต่ยายศรีผู้ซึ่งยังมีชีวิตอยู่นั้นเธอรู้ดีว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ก็สายไปแล้วบาปที่เธอและสามีกระทำโดยตั้งใจหรือไม่นั้นก็แล้วแต่มันย้อนมาสนองเขาให้แล้วปัจจุบันยายศรีเลิกตกปลาโดยเด็ดขาดเธอยังคงอยู่ที่สุโขทัยอาชีพใหม่ก็คือขายก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เกี๊ยวรถเข็นครับตาน้อยตายไปแล้วตายไปพร้อมกับวัวชุดสุดท้ายที่แกส่งไปให้เขาฆ่านั่นแหละเวรกรรมกรรมุนาวัตติโลโกครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับท่านผู้ฟังที่จะไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์อยากจะไปทำบุญทำกุศลซื้อนุ่นซื้อนี่ซื้อสังฆทานไปถวายท่านของฝากซื้อพวกรังนกหรืออะไรเอาไปฝากท่านแล้วลองเปลี่ยนดูปีนี้เอาเปลี่ยนดูสิลองน้ำมังคุดสัก3ขวดดูให้ท่านทานให้ท่านฉันแต่ต้องบอกวิธีด้วยนะไม่ใช่พอถ้าเราไม่ได้บอกนะฉันวันละขวดวันละขวดโอ้ยเสียดายของเสียดายต้องให้เวลาร่างกายฟื้นฟูอย่างที่บอกนะครับไม่ได้อยู่ที่ว่าปริมาณนะอยู่ที่ระยะเวลาบางคนกินช้าวันละแก้ววันละแก้ววันละแก้ววันละแก้วกินไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบเนี่ยแต่อาศัยการดูแลตัวเองให้ดีนะครับพักผ่อนเป็นเวลากินเป็นเวลาออกกำลังกายทำจิตใจให้ผ่องใสดื่มน้ำเยอะๆร่างกายฟื้นฟูไวกว่าอีกนะครับไม่ต้องไปกินเยอะกินวันละ2แก้วถ้าใหม่ๆถ้าคนประเภทว่าเป็นพวกวันละโรคไม่ใช่วันละโรคนะวันละโรคคือเป็นเยอะๆเป็น3กษัตริย์เป็นไขมันตลอดไขมันความดันเบาหวานบางคนนี่เป็นเยอะเป็นโรคเยอะร่างกายสุดเยอะนะครับเหมือนรถนี่มันก็ไม่รู้อะไรมั่งไม่รู้จะซ่อมตรงไหน ก็ผมแนะนำว่าแนะนำให้กินเช้าแล้วก็เย็นนะครับคือไม่รู้จะซ่อมตรงไหนก่อนอะไรมันดีก่อนอะไรมันซ่อมก่อนก็ให้ร่างกายมันซ่อมตัวเองเราไม่สามารถบังคับได้ว่ากินเข้าไปแล้วฉันต้องหายปวดเข่าก่อนกินเข้าไปแล้วฉันจะต้องหายความเบาหวานก่อนกินเข้าไปแล้วฉันต้องหายความดันก่อนเราไม่รู้หรอกร่างกายเพราะว่าการซ่อมแซมร่างกายเป็นหน้าที่ของร่างกายเป็นหน้าที่ของเราเนี่ยเราต้องทำให้ร่างกายพร้อมที่จะดูแลตัวเองรักษาตัวเอง พร้อมที่จะฟื้นฟูด้วยตัวมันเองได้นะครับฉะนั้นอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายพักผ่อนเป็นเวลาแล้วก็ดื่มอะไรที่มันเป็นประโยชน์ช่วยต่อการฟื้นฟูกับร่างกายอันนี้สำคัญนะน้ำมะขุดนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ตัวช่วยอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังลองดื่มเข้าไปนะครับน้ำมะขุดตราพนารินทร์360บาทครับท่านผู้ฟังซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไป
3: ช่วงนี้ไปฟังเสียงของคนที่ปวดฝ่าเท้านะครับพี่สุนทรดื่มแล้วจะเป็นยังไงหายปวดหรือไม่หายปวดก็ฟังดูพิจารณาดูครับท่านผู้ฟัง
4: ฮัลโหล
3: ฮัลโหลสวัสดีครับเรียนสายป้าสุนทรดีลีครับผม
4: ป้าว่าไง
3: คุณป้าผมพันโทไพโรจน์จากน้ำมังคุดทิพย์มงคลครับคุณป้า
4: ค่ะ
3: ไม่คือผมเห็นคุณป้าสั่งซื้อซ้ำผมก็เลยจะโทรมาถามว่าเป็นยังไง
4: วันนี้จะสั่งอีกหลังเนี่ยบอกไอ้พันโท
3: ได้เลยหลังหนึ่งนะ
4: เพราะว่าป้าไปให้ลุงคนที่เขาเป็นขาช้าแบ่งแค่เขากิน
3: ครับ
4: เขากินแล้วเขาก็รู้สึกดีขึ้นแล้วเขาก็ถึงเมื่อกี้ไปให้เขาม้าสองขวดเนี่ย
5: งานหนักพักผ่อนน้อย
6: หวยกินแฟนทิ้ง
5: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
8: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
9: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
10: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะเอเชียนเกม2026ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากแล้วเฉลิมชาญทัดดาวตัวแทนถือธงไตรลงนำทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มเจ้าวเรศ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพร
4: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มเจ้าวเรศ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026เปิดฉากชิงชัยอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาโดยเจ้าภาพญี่ปุ่นได้จัดชุดการแสดงสุดอลังการและรอต้อนรับขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาของแต่ละชาติคุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
4: สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมามีขึ้นที่สนามกีฬาพาโลมามิสุโฮโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะพระองค์ที่126แห่งประเทศญี่ปุ่นส่งเสด็จมาเป็นประธานในการต้อนรับขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาจาก45ชาติทั่วทวีปเอเชียที่คาดว่าจะมีตัวแทนนักกีฬามากกว่า 10,000 คนเข้าร่วมชิงชัย469เหรียญทองจาก43ชนิดกีฬาขณะที่ขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยที่ได้เฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนักกีฬาขี่ม้ามากประสบการณ์เจ้าของเหรียญเงินทีมศิลปะการบังคับม้ากีฬาเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียและทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2026และชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริการับหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำทัพนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาอยู่ร่วมในขบวนพาเหรดเดินเข้าในพิธีดังกล่าวจากนั้นทางเจ้าภาพได้จัดชุดการแสดงแสงสีและเสียงสุดอลังการภายใต้แนวคิดฮาโนมิฮัตเปตหรือความกลมกลืนที่สอดประสานอย่างลงตัวด้วยหัวใจแห่งชัยชนะที่ได้ยูกิฮิโกะซึซิมิผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังชาวญี่ปุ่นรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงทั้งหมดก่อนที่ธงประจำการแข่งขันจะถูกเชิญขึ้นสู่ยอดเสาต่อจากนั้นไฟในกระถางคบเพลิงก็ได้ถูกจุดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อันเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นนับหนึ่งของการชิงชัยสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: ปิดท้ายที่กรมควบคุมมลพิษเผยผลตรวจน้ำผิวดินภาคเหนือพบสารหนูตะกั่วเกินค่ามาตรฐานในแม่น้ำหลายสายโดยเฉพาะแม่น้ำสายวิกฤตหนักเร่งเฝ้าระวังกระทบสุขภาพประชาชนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: จากการลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพผิวดินระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2569 ของกรมควบคุมมลพิษจำนวน 22 จุดตรวจวัดในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงพบว่าภาพรวมยังคงมีสารปนเปื้อนโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานในหลายจุดโดยพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือแม่น้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งตรวจพบสารหนูและสารตะกั่วเกินมาตรฐานครบทั้ง 3 จุดตรวจวัดไม่ว่าจะเป็นบริเวณบ้านหัวฝายสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2และบ้านป่าสางงามโดยเฉพาะปริมาณตะกั่วที่พุ่งสูงถึง 0.176 ถึง 0.266 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตรอย่างน่าเป็นห่วงขณะที่แม่น้ำกกตรวจสอบพบค่าสารหนูเกินมาตรฐาน 0.010 มิลลิกรัมต่อลิตรรวม6จุดครอบคลุมตั้งแต่สะพานท่าตอนและสะพานมิตรภาพแม่นาวางในจังหวัดเชียงใหม่ไปจนถึงสะพานมิตรภาพแม่ยาวดอยยางสะพานข้ามแม่น้ำกกฝายเชียงรายและสะพานริมกกเวียงเหนือรวมใจในจังหวัดเชียงรายด้วยส่วนแม่น้ำรวกพบสารหนูเกินมาตรฐานใน2จุดบริเวณสถานีสูบน้ำเกาะช้างการปรับปราส่วนภูมิภาคและตำบลเวียงในอำเภอเชียงแสนขณะที่แม่น้ำโขงพบเกินมาตรฐาน1จุดด้วยกันบริเวณตำบลม่วงยางอำเภอเวียงแก่น
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับผมเคยเล่าสู่ท่านผู้ฟังว่าคนเราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยอันดับแรกเราก็ต้องมีความเพียรนะครับมีความภาคเพียรก่อนอันดับที่2เราก็ต้องมีบุญญฤทธิ์นะครับมีบุญก่อนอันดับที่3นอกจากมีบุญญฤทธิ์แล้วหรือว่าทำความดีแล้วเนี่ยเราต้องอุทิศความดีให้กับเทวดาผู้ที่เราเคารพรักเคารพนับถือหรือว่าในท้องที่จะเป็นบ้านเป็นเรือนที่เราอยู่ที่เราอาศัยทำบุญให้กับท่านเจ้าที่เจ้าทางท่านก็จะช่วยเหลือเราความเพียรตัวเองบุญญฤทธิ์เทวฤทธิ์นะครับเทวฤทธิ์นี่ก็สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์หลวงปู่ของผมท่านเคยสอนว่าคนทำเนี่ยอาจจะได้ร้อยหนึ่งแต่ถ้าเทวดาช่วยเนี่ยอาจจะได้พันอาจจะได้หมื่นอันนี้นะครับท่านผู้ฟังคือพูดถึงตรงนี้นี่ผมนึกถึงเรื่องไอ้ไข่เนาะเขาเรียกว่าไอ้ไข่ทั้งบ้านทั้งเมืองก็ขออนุญาตเรียกไอ้ไข่เหมือนกันที่วัดเจดีที่นครศรีธรรมราชคนบูชากันเยอะสักการะกันเยอะคือเท่าที่ฟังดูก็ปรากฏผลสำลิดนะครับผลสำลิดเหมือนกันหลายคนหลายท่านที่ผมรู้จักที่เขาบูชามานะครับแล้วก็ได้ไอ้ไข่ไปเขาก็บอกถูกหวยบ้างอะไรบ้างทีนี้มีสิ่งหนึ่งก็คือเท่าที่สังเกตดูนะครับว่าไข่นี่ชอบคนทำบุญนะครับทำบุญช่วยเหลือพระศาสนาช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับเสร็จแล้วก็อุทิศบุญให้กับเขาบ้างนะถึงไม่อุทิศก็ถือว่าให้เป็นคนดีทำความดีเราก็จะได้บุญได้กุศลด้วยและตัวเทวดาหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางเขาก็ได้รับบุญได้กุศลด้วยหรืออุทิศให้เจ้าไข่อย่างนี้คนนั้นจะมีลาภสักการะบ่อยๆเนืองอันนี้เล่าตัวอย่างย่อๆนะเพราะว่าถ้าพูดมากไปเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะมองว่าเป็นการที่ให้หลงประเด็นไปแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปอ้อนวอนไปขอโดยที่เราไม่ได้ช่วยตัวเองโดยที่เราไม่ได้ทำความดีอะไรแล้วไปอ้อนวอนไปขออันนี้ไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังแต่ที่ชัวร์ๆนี่เราทำเองนี่ได้แน่นอนด้วยมือทั้งสองข้างด้วยมันสมองของเรานะครับวิริเยนะทุกขมัจเจติคนได้จะคนเราจะร่วงทุกข์จะพ้นความทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรด้วยความภาคเพียรด้วยความขยันหนักเอาเบาสู้อันนี้ได้แน่นอนนะครับแต่การหนักเอาเบาสู้เราทำงานนะครับถ้าในชีวิตจริงในบริษัทเนี่ยสมมตินะครับหนักเอาเบาสู้นี่มันก็ไปได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นคนเก่งด้วยเป็นคนดีด้วยงานมันก็โตไวแต่ถ้าเก่งด้วยดีด้วยเป็นเด็กเส้นด้วยมันก็ยิ่งไวเข้าไปอีกฉะนั้นผมก็เรียนท่านผู้ฟังว่าทำตัวเองให้เป็นเด็กเส้นเด็กเส้นใครเด็กเส้นเทวดาต้องพูดอย่างนั้นแล้วเทวดาองค์ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันองค์ที่ช่วยเราองค์ไหนที่ช่วยเราก็ให้ท่านมีส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทำนะครับไม่ว่าทำคุณงามความดีอะไรองค์ไหนที่มีส่วนช่วยโดยตรงโดยอ้อมก็ขอให้ท่านได้มีส่วนด้วยก็ตั้งจิตอย่างนี้เนี่ยนะครับเจ้าที่เจ้าทางที่เราอยู่ที่เราอาศัยในบ้านนะครับเทวดารักษาตัวรักษาบ้านรักษารถที่เราอยู่อาศัยก็ขอให้ท่านได้บุญได้กุศลที่เราทำด้วยดวงวิญญาณที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ในบ้านของเราให้บุญได้กุศลด้วยเราก็บอกไปอย่างนี้นะครับเพราะว่าท่านเหล่านั้นสิ่งที่ท่านต้องการก็คือบุญกุศลอย่างเดียวไม่ได้ต้องการอย่างอื่นบุญนะครับบุญเท่านั้นปุญญานิปรโลกสมิงปฏิทาหนติปานินังบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแม่ผมเทศเป็นพระหรือท่านผู้ฟังขออภัยด้วย ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวดีๆคติธรรมสอนใจนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของเวรกรรมบาปบุญเรื่องนี้คนที่เล่าให้ฟังนี่เป็นกระเทยครับชื่อบำรุง บอกว่าอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจสาวประเภทสองว่าอย่าได้ชักจูงชีวิตคนอื่นไปค้าบริการเพื่ออาศัยเรือนร่างพวกเธอหากินเพราะว่าเวรกรรมจะตามสนองให้ชีวิตเรานี้ตกต่ำย่ำแย่ยิ่งกว่าตกนรกทั้งเป็นตั้งแต่จำความได้ตอนนั้นน่ะบำรุงอายุยังไม่ถึง10 ขวบครอบครัวอยู่จังหวัดลำพูนฐานะปานกลางค่อนข้างอบอุ่นพ่อแม่ก็เป็นชาวบ้านธรรมดามีรายได้ไม่มากจากการรับจ้างทำสวนผลไม้ตามฤดูกาลแต่ทั้งสองก็พยายามเก็บหอมรอมริบเพื่อจะส่งเสียให้บำรุงเนี่ยได้เรียนปริญญานั่นเป็นความหวังของคนบ้านนอกที่อยากจะเห็นใบปริญญาของลูกมาประดับฝาบ้านเพื่อเป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่พ่อแม่โดยเฉพาะกับบำรุงซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวพ่อแม่ก็ตั้งความหวังเอาไว้เยอะเมื่อเข้าเรียนชั้นประถมเพื่อนๆในโรงเรียนก็ชอบล้อว่าแกเป็นตุ๊ดอาจจะเป็นเพราะท่าทีตุ้งติ้งคล้ายผู้หญิงซึ่งแกก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นอย่างนั้นแกจะโกรธมากที่ถูกเพื่อนๆล้อเลียนแบบนั้นแล้วก็จะถามพ่อเสมอว่าหนูไม่ได้เป็นกระเทยใช่ไหมพ่อพ่อก็จะปลอบใจแกทุกครั้งแล้วก็ยืนยันว่าแกเป็นผู้ชาย 100% หลังจากเรียนจบชั้นประถมแกก็เข้าเรียนต่อในระดับมัธยมเป็นโรงเรียนชายล้วนประจำจังหวัดเชียงใหม่ตอนนั้นบำรุงก็เริ่มรู้สึกตัวว่าตัวเองนะชอบผู้ชายมากกว่าชอบผู้หญิงแล้วก็จะคลั่งใคล้พวกผู้ชายหุ่นล่ำกล้ามโตตั้งแต่นั้นมาบำรุงก็เริ่มรักสวยรักงามเริ่มแต่งหน้าทาปากใส่เสื้อผ้าของผู้หญิงเรื่อยมาแม้แต่ไปโรงเรียนยังต้องแต่งหน้าบางๆเพื่อจะเข้าร่วมแก๊งกับเพื่อนๆกระเทยด้วยกันซึ่งก็เป็นที่ขัดใจพ่อมากแต่แม่กลับไม่เคยบ่นว่าสักคำแม่ขอให้บำรุงเป็นคนดีก็พอแล้วกระทั่งบำรุงเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเชียงใหม่แกก็เริ่มมีแฟนเป็นผู้ชายถึงขั้นได้เสียกันซึ่งบำรุงก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเขารักเธอจริงหรือว่าแค่อยากจะลองของแปลกกันแน่ตอนนั้นบำรุงคบเพื่อนหญิงอีกมากมายก็พากันออกเที่ยวเตร่ทุกคืนสุดท้ายก็ไปริลองเสพยาบ้าเข้าขั้นติดงอมแงมเงินที่พ่อแม่ส่งเสียให้ไปเรียนไม่เคยพอใช้จนกระทั่งแกกับเพื่อนๆนักศึกษาด้วยกันต้องใช้วิธีหาเงินด้วยการขายบริการทางเพศเพื่อให้ได้เงินมาซื้อมาเสพนั่นก็คือจุดที่ทำให้ชีวิตของแกหักเหถลำลึกลงเหวไปทุกทีครั้งนั้นบำรุงก็ตั้งตัวเองเป็นผู้จัดหาลูกค้าให้กับเพื่อนๆแล้วก็รับส่วนแบ่งเป็นค่านายหน้ารายละ500 บาทแต่ละวันแกก็ส่งเพื่อนๆให้กับพวกแสวงกามบนเรือนร่างนักศึกษาซึ่งมีทั้งเสียทั้งอาจารย์ในมหาลัยแล้วก็พวกนักการเมืองท้องถิ่นตลอดจนข้าราชการสูงวัยวันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า5 ถึง 10 คนแกก็ทำอย่างนี้มานานหลายเดือนจนมีเงินเก็บไปทำศัลยกรรมเสริมจมูกเสริมหน้าอกแล้วก็เสพยาทุกวันตอนนั้นบำรุงกลายเป็นสาวประเภท2ที่คว้ารางวัลขวัญใจมหาลัยมาครองถึง2 ปีซ้อนกระทั่งเลื่อนมาเรียนชั้นปีที่3อาจารย์ก็ต้องเชิญให้ออกจากมหาลัยเพราะว่าการเรียนตกต่ำเกรดเฉลี่ยไม่ถึงที่จะเรียนต่อไปได้แกก็สร้างความผิดหวังให้พ่อแม่เสียใจมากจนไม่กล้าอยู่สู้หน้าพวกญาติเพราะว่าอับอายที่โดนด่าว่าซ้ำเติมในที่สุดบำรุงก็ตัดสินใจออกจากหมู่บ้านไปทำงานที่เกาะสมุยตามคำชักชวนของเพื่อนโดยเริ่มจากการไปเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารแห่งหนึ่งเขาก็ให้ทำงานทุกอย่างตั้งแต่เสิร์ฟล้างจานตลอดจนทำความสะอาดร้านเมื่อถึงกำหนดรับเงินเดือนแรกเจ้าของร้านก็จ่ายเงินให้แกครึ่งเดียวแล้วก็ให้ออกจากงานโดยให้เหตุผลง่ายๆว่าเขาเป็นคนศาสนาอื่นค่อนข้างเคร่งก็ไม่ต้องการให้มีสาวประเภท2ทุกคนทำงานในร้านเขาตอนนั้นบำรุงรู้สึกแย่มากที่โดนกีดกันเรื่องเพศแถมยังโดนโกงค่าแรงอีกต่างหากแกก็ต้องร่อนเร่ไปอาศัยเพื่อนคนนั้นคนนี้นอนไปทั่วจนกระทั่งเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งแนะนำให้แกไปสมัครทำงานบาร์เบียร์เพื่อหาจับแขกชาวต่างชาติที่นิยมใช้บริการสาวประเภท2เธอบอกว่าที่นั่นมีที่พักหลับนอนให้เสร็จสรรพอย่างน้อยแกก็จะได้ไม่ต้องเร่ร่อนอีกต่อไป สองเดือนต่อมามีลูกค้าต่างชาติมาติดพันแกหลายคนทั้งที่ยังไม่ได้แปลงเพศช่วงนั้นบำรุงก็มีเงินใช้จ่ายฟุ้งเฟ้อเลี้ยงเพื่อนฝูงอย่างไม่อั้นสุดท้ายก็กลับมาติดยาอีกครั้งคราวนี้เสพทั้งยาไอยาบ้าถึงแม้ยาบ้าจะมีราคาแพงมากเม็ดหนึ่งเป็นร้อยบาทแต่แกก็มีเงินซื้อมาเสพทุกวันวันหนึ่งปรากฏว่าบำรุงโดนตำรวจนอกเครื่องแบบที่เกาะสมุยจับในข้อหาเสพยาแต่ว่าถูกปล่อยตัวโดยตำรวจมีเงื่อนไขข้อบังคับให้แกเป็นสายล่อซื้อยาจากพวกนักค้ายากระทั่งโดนจับเข้าคุกไปหลายรายจนกระทั่งบำรุงรู้สึกว่าเกาะสมุยนี่อยู่ยากมากขึ้นเพราะว่าต้องตกอยู่ในเป้าสายตาทั้งตำรวจและนักค้ายาถ้าขืนอยู่ต่อไปสักวันแกอาจจะถูกคนในขบวนการค้ายาเสพติดฆ่าทิ้งเพราะว่ารู้ว่าแกเป็นสายให้กับพวกตำรวจแต่ถ้าไม่ทำก็จะต้องโดนตำรวจจับยัดข้อหาเข้าตารางอยู่ดีในที่สุดแกก็ต้องตัดสินใจเพ่นออกจากเกาะสมุยแล้วก็กลับมาตั้งหลักอยู่ที่ลำพูนบ้านเกิดอยู่ได้เดือนกว่าเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนกซึ่งเคยทำงานด้วยกันที่เกาะสมุยก็ติดต่อมาบอกกับแกว่าตอนเนี้ยเธอเปิดบาร์อยู่ที่พัทยาอยากจะให้บำรุงไปช่วยงานตำแหน่งมาม่าซังพร้อมกับมีที่พักมีรายได้ให้อย่างงดงามคือแบ่งกันคนละครึ่งโดยที่บำรุงไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวแค่ให้บำรุงจัดหาผู้หญิงไปทำงานที่ร้านของเธอยิ่งหามาได้มากเท่าไหร่ส่วนแบ่งก็จะยิ่งได้มากขึ้นตอนนั้นบำรุงติดยาขั้นรุนแรงจำเป็นต้องทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้ได้เงินมาซื้อมาเสพเมื่อเพื่อนเสนอเงื่อนไขดีๆให้แบบนี้ก็เลยรีบตอบตกลงรับปากทันทีจากนั้นแกก็ไปหว่านล้อมเด็กสาวชาวเหนือในหมู่บ้านเดียวกันมาได้5คนแต่ละคนอายุน้อยมากแค่ 15-16 ปีบางคนเป็นเด็กใจแตกบางคนติดยาต้องขายตัวหาซื้อยาเสพไปวันๆบางคนไม่ได้เรียนหนังสือเพราะว่าฐานะยากจนแต่ว่าส่วนใหญ่พวกเธอหารายได้จากงานขายบริการอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยทำงานกับชาวต่างชาติมาก่อนก็เลยไม่กล้าตัดสินใจไปกับบำรุงความเห็นแก่ตัวก็ทำให้บำรุงต้องใช้วิธีอย่างคนหน้าด้านโดยไปโฆษณาให้พ่อแม่เด็กสาวเหล่านั้นฟังว่าที่พัทยาน่ะมีรายได้ดีมากเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 4-5 หมื่นบาทลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติหากให้ลูกสาวไปทำงานที่พัทยาพวกเธออาจจะโชคดีได้คู่ครองเป็นชาวต่างชาติเลี้ยงดูชีวิตจะได้สุขสบายมีเงินกลับมาสร้างบ้านให้พ่อแม่อยู่เมื่อพ่อแม่ฟังแกพูดแบบนี้ก็พากันวาดภาพไว้อย่างสวยหรูตามประสาคนบ้านนอกที่อยากจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีก็บังคับให้ลูกสาวไปทำงานกับบำรุงที่พัทยาซึ่งจริงๆแล้วบำรุงพูดไม่หมดว่าวันหนึ่งจะต้องรับลูกค้ากี่คนหรือว่าได้ค่าตัวรอบละเท่าไหร่ทั้งที่บำรุงก็รู้ดีอยู่แก่ใจ
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับองค์ดาไลลามะคือเป็นประมุขสูงสุดของพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่อยู่ที่เบตท่านบอกว่าจำไว้ว่าบางครั้งการไม่ได้มาซึ่งสิ่งที่ปรารถนาก็คือโชคที่หาได้ยากยิ่งบางครั้งแทนที่คนเราจะได้มาสิ่งที่ต้องการก็มักจะได้สิ่งที่จำเป็นมาอย่างเสียไม่ได้จำไว้ว่าจักรวาลจะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เราเสมอดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ได้รับในสิ่งที่คิดว่าตัวเองต้องการนั่นหมายความว่าคุณกำลังจะได้สิ่งที่ดียิ่งกว่ามาแทนครับเป็นวิธีคิดมั่วคิดบวกนะครับไม่ใช่คิดมากนะครับคิดบวกคือเป็นวิธีคิดบวกที่ดีอะไรที่เราต้องการแล้วมันไม่ได้นี่แสดงว่าเราอาจจะได้สิ่งอื่นที่มันดีกว่านั้นนะครับให้บอกตัวเองอย่างนี้เราจะได้ดีกว่านี้นะครับบางคนถูกหวย2ตัว3ตัวถูกเลขท้าย2ตัว3ตัวดีใจเราซื้อไม่ถูกเราก็บอกว่าเอ้ยเราจะเจออะไรที่มันดีกว่าเลขท้าย2ตัว3ตัวถ้าเราเชื่ออย่างนั้นเราก็จะได้สิ่งที่ดีกว่านี่ก็คือเป็นการสร้างวิธีคิดบวกให้กับตัวเองครับท่านผู้ฟังสุขภาพของเราเหมือนกันนะครับแต่สุขภาพนี่เราก็ต้องทำเองนะครับต้องทำเองต้องดูแลตัวเองออกกำลังกายเองเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์เองเราต้องดูว่าเราใช้ชีวิตยังไงกินยังไงอยู่ยังไงนอนยังไงคิดยังไงสุขภาพมันถึงเสื่อมอย่าไปทำซ้ำๆแบบเดิมอย่าไปกินซ้ำๆแบบเดิม นะครับเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเพราะว่าโรคหลายๆโรคนี่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราก็คือโรคเกิดจากความเสื่อมนะครับพวกมะเร็งเบาหวานความดันไขมันคอเลสเตอรอลอะไรพวกนี้มันเป็นโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตของเราเองนะครับเป็นโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตของเราเองนะครับไขมันเกิดความดันเกิดก็เพราะว่าเราไม่ค่อยที่จะดูแลชีวิตของเราเท่าไหร่ไม่ค่อยออกกำลังกายเท่าไหร่ฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตน้ำมกุฏที่มงคลตอง5ตราพนาลินนี่ก็เป็นเพียงตัวช่วยตัวหนึ่งท่านผู้ฟังหลักๆคือตัวเราตัวช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นดีขึ้นก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมกุฏตราพนาลินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดขวด1360บาท
2: น้ำมะกุฎสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

เมื่อมาถึงพัทยาย่านนั้นเขาเรียกว่าซอยเทพประสิทธิ์สถานที่ทํางานเป็นร้านคาราโอเกะอยู่ในตึกแถวมีหลายร้านติดกันแต่ละร้านก็มีเด็กสาววัยรุ่นหลายคนแต่งตัวนุ่งสั้นชุดวาบหวิวออกมายืนเรียกลูกค้าหน้าร้านซึ่งมีทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติแต่ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการเป็นคนไทยแล้วก็คนอินเดียที่ไปขายแรงงานในเมืองพัทยาบำรุงดูแล้วที่นี่ไม่ต่างจากซ่องโสเภณีเพราะว่าด้านบนชั้นสองมีห้องถูกซอยเป็นห้องเล็กๆ10ห้องสำหรับให้ลูกค้าขึ้นไปใช้บริการทางเพศส่วนชั้น3เป็นห้องโล่งกว้างสำหรับให้พนักงานทุกคนพักรวมกันรวมทั้งบำรุงก็พักอยู่บนชั้นนั้นเช่นเดียวกันวันแรกที่เริ่มทำงานแม่นกนี่ได้แจ้งเงื่อนไขต่างๆให้บำรุงฟังเกี่ยวกับค่าตัวของสาวๆแต่ละคนซึ่งได้น้อยมากแค่รอบละ300บาทคือเก็บเงินจากลูกค้ารอบละ700แต่ว่านกจะหักไว้400แล้วก็แบ่งกับบำรุงคนละครึ่งตามที่ตกลงกันไว้คือ200บาทช่วงแรกเด็กสาวทั้ง5คนที่บำรุงพามาต่างก็งองแงไม่อยากทำงานจะกลับแต่บ้านอย่างเดียวจนกระทั่งนกกับบำรุงต้องใช้วิธีให้พวกเธอเสพยาติดยาจะได้ไม่คิดไปไหนสุดท้ายพวกเธอก็ยอมทำงานเพื่อให้ได้เงินซื้อยาเสพและคนที่นำยานรกมาขายให้ก็คือแม่นกซึ่งเป็นเจ้าของบาร์นั่นเอง8เดือนผ่านไปที่บำรุงทำหน้าที่เชียร์ลูกค้าให้ผู้หญิงได้งานกันทั่วหน้าแล้วก็หวานล้อมผู้หญิงที่มาทำงานอีกนับไม่ถ้วนคนไหนหน้าตาดีหน่อยก็จะถูกบำรุงยัดเยียดลูกค้าให้วันหนึ่งเกือบ10รอบหลายคนก็ต้องกล้ำกลืนฝืนทนทำงานกับลูกค้าที่พวกเธอไม่เต็มใจแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเป็นความต้องการของลูกค้าตอนนั้นร้านที่บำรุงอยู่นี่มีเด็กสาววัยใสอยู่ในสังกัดมากกว่า30คนส่วนใหญ่อายุไม่ถึง20จนกระทั่งร้านของแกขึ้นชื่อและดังที่สุดในซอยเทพประสิทธิ์วันหนึ่งในเวลาช่วงบ่ายขณะที่บำรุงกำลังนอนหลับรวมกับผู้หญิงหลายคนบนชั้น3แม่นกก็เดินขึ้นมาปลุกแล้วก็วานให้บำรุงช่วยเอายาไอไปส่งให้ลูกค้าขาประจำที่หน้าร้านด้านล่างซึ่งแกก็รู้จักดีเมื่อมาถึงด้านล่างขณะที่แกกำลังยื่นยาให้กับลูกค้าปรากฏว่ามีผู้ชายอีก10กว่าคนซึ่งดักซุ่มตัวอยู่ด้านนอกร้านกรวนเข้ามาจับกุมแกตอนนั้นก็เลยรู้ตัวว่าพวกเขาเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบมาล่อซื้อยาจากแม่นกเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันช่างเหมือนกับตอนที่แกเคยไปเป็นสายล่อซื้อยาให้กับพวกตำรวจที่เกาะสมุยไม่มีผิดวันนั้นบำรุงกับเด็กสาวอีก10กว่าคนถูกตรวจพบว่ามีสารเสพติดตำรวจก็นำตัวไปขังที่สถานีตำรวจพัทยาเพื่อดำเนินคดีต่อไปเสร็จแล้วบำรุงก็เพิ่งจะมารู้ความจริงว่าแม่นกเนี่ยเป็นเจ้าแม่ค้ายาเสพติดทั้งยาไอยาบ้ารายใหญ่อีกรายหนึ่งของเมืองพัทยาโดยเปิดร้านคาราโอเกะบังหน้าแล้วก็ใช้แกเป็นเครื่องมือคอยดูแลกิจการแทนขณะเดียวกันเธอก็ทำหน้าที่ขายาให้กับพวกนักเสพแล้วก็นักขายารายเล็กรายใหญ่อีกหลายรายที่เข้ามาใช้บริการในร้านกระทั่งตำรวจชุดนี้ได้แฝงตัวเข้ามาเป็นผู้ขายาเพื่อวางแผนจับกุมตัวแม่นกนี่คือคำบอกเล่าจากตำรวจที่แจ้งให้บำรุงรับรู้เรื่องราวคร่าวๆในขณะสอบปากคำแต่แล้วรูปคดีก็พลิกผันกลายเป็นว่าบำรุงถูกจับในข้อหาเป็นผู้ค้ายาเสพติดเนื่องจากน้ำหนักของยาไอ้ที่แกนำไปส่งให้ตำรวจเกินปริมาณมีไว้เพื่อเสพส่วนแม่นกก็โดนจับข้อหาเป็นธุระจัดหาผู้หญิงอายุไม่ถึง18ปีมาค้าบริการทางเพศนั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่บำรุงถูกตำรวจจับเข้าไปนอนในคุกที่เสียใจหนักกว่านั้นก็คือแกกลายเป็นเหยื่อให้เพื่อนสนิทหลอกลวงมาลงนรกตกเหวได้ยังไงวันนั้นตำรวจจับบำรุงยัดเข้าห้องขังรวมกับผู้ต้องขังชายอีกเป็นร้อยคนแต่ละคนดูหน้าตาโหดเหี้ยมน่ากลัวบางคนมีรอยสักเขียวครึ้มไปทั้งตัวท่าทางจะเคยติดคุกติดตารางมาอย่างโชคโชนตอนนั้นบำรุงได้แต่นั่งร้องไห้เพราะความกลัวว่าจะต้องติดคุกยาวนานแน่กระทั่งตำรวจรายหนึ่งเดินเข้ามาถามบำรุงว่ามีญาติมาประกันตัวไหมถ้ามีก็ให้เตรียมเงินมาด้วย

0: แสนบาทบำรุงก็รีบตอบทันทีว่ามีโดยไม่ได้ยั้งคิดว่าเงินสองแสนนี่มันมากมายเกินกว่าที่พ่อแม่ซึ่งเป็นคนบ้านนอกจนๆจะหามาได้จากนั้นตำรวจก็อนุญาตให้บำรุงใช้โทรศัพท์ติดต่อไปบอกแม่ที่ลำพูนว่าให้เตรียมเงินสดสองแสนบาทมาประกันตัวภายใน7 วันถ้าหาไม่ได้จะต้องถูกส่งตัวเข้าไปอยู่ในเรือนจำและอาจจะถูกจำคุกหลายปีพอแม่รู้ว่าบำรุงติดคุกแกก็ร้องไห้เสียใจแล้วก็ตอบกลับมาบอกว่าพ่อกับแม่นะไม่มีเงินมากมายขนาดนี้หรอกลูกแต่จะไปหากู้ยืมพาลูกกลับบ้านให้ได้นะแกก็ฟังแม่พูดคำนี้แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นลูกที่แย่เลวระยำมากสร้างแต่ปัญหาให้พ่อแม่มาตลอดครั้งนี้แกก็สำนึกผิดอยากจะกราบขอโทษขอขมาพ่อแม่แล้วก็ตั้งใจว่าถ้าออกจากกรงนรกนี้ไปได้แกจะบวชทดแทนพระคุณพ่อแม่ซึ่งเรื่องนี้แม่เคยรบเร้าแกมาตลอดแต่แกก็ปฏิเสธทุกครั้งเพราะชีวิตนี้ไม่เคยคิดจะบวชให้พ่อแม่เลย2 วันต่อมาพ่อกับแม่และน้องสาวก็เหมารถตู้จากลำพูนมาเยี่ยมแกที่สถานีตำรวจเมืองพัทยาพร้อมกับเงินสด200,000 บาทเพื่อประกันตัวกลับบ้านแต่แล้วทุกอย่างกลับตาลปัดเมื่อจู่ๆตำรวจกลับคำพูดว่าต้องเพิ่มวงเงินประกันเป็น500,000 บาทวันนั้นแม่ถึงกับเป็นลมหมดสติเมื่อรู้ว่าประกันตัวแกไม่ได้แล้วก็จนปัญญาไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาเพิ่มอีกตั้ง300,000 บาทเพราะว่าแค่200,000นี่แม่ก็ต้องบากหน้าไปขอยืมคนโน้นคนนี้มารวมกันจนครบตามจำนวนครั้งนั้นตำรวจบอกกับพ่อแม่ว่าถ้าหาเงิน500,000มาประกันตัวไม่ได้เขาก็จำเป็นต้องส่งตัวบำรุงเข้าไปอยู่ในเรือนจำและอาจจะถูกจำคุกไม่ต่ำกว่า10 ปีสุดท้ายพ่อกับแม่ก็ต้องผิดหวังกลับบ้านโดยไม่มีบำรุงกลับไปด้วยแต่แม่ให้สัญญาว่าจะพยายามหาเงินมาประกันตัวให้ได้หรือถ้าจนปัญญาหาไม่ได้จริงๆแม่จะมาหาเช่าที่ค้าขายของอยู่ที่หน้าคุกเพื่อจะได้ดูแลส่งเสียลูกอย่างใกล้ชิดเช้าวันจันทร์บำรุงถูกส่งตัวเข้าเรือนจำหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีวันแรกที่ย่างกายเข้ามาสู่ประตูคุกมันเหมือนกับได้เข้ามาสู่โลกอีกใบหนึ่งแกก็มองเห็นสายตาของนักโทษชายหลายร้อยคนจ้องมองมาทางแกราวกับเห็นเหยื่ออันโอชะของพวกหื่นกามซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่านักโทษเหล่านี้ต้องเป็นพวกบ้าคลั่งกลัดมันมานานหลายปีซึ่งเมื่อเห็นบำรุงเป็นสาวประเภท2รูปร่างบอบบางผิวขาวผมยาวมีก้นมีหน้าอกแบบนี้ก็คงหวังได้ตัวแกกันบ้างละตอนนั้นบำรุงพยายามตั้งสติแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจรับชะตากรรมกับพวกเดนมนุษย์ในโลกมืดหลังกำแพงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในนั้นเป็นอย่างขุมนรกอย่างที่ใครหลายคนเคยพูดให้ฟังนั้นจริงทุกอย่างแกได้แต่ภาวนาในใจขอให้พ่อแม่กลับมาช่วยพาแกออกมาจากขุมนรกนี้ทีเถอะขณะกำลังครุ่นคิดถึงพ่อแม่เจ้าหน้าที่ชายนายหนึ่งก็ส่งเสียงตะโกนอย่างดังว่าให้นักโทษใหม่ทุกคนถอดเสื้อผ้าทั้งหมดเพื่อตรวจค้นร่างกายนั่นเป็นครั้งแรกที่บำรุงต้องยืนเปลือยกายต่อหน้าผู้ชาย20 กว่าคน2 มือก็ยังคงกุมหน้าอกไว้แนบแน่นด้วยรู้สึกอับอายเพราะว่าจิตใจและรูปร่างของแกเป็นผู้หญิงซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้แปลงเพศแต่บำรุงก็มีหน้าอกเหมือนกับผู้หญิงทั่วไปจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มอบหมายให้นักโทษชายคนเก่าทำการล้วงเสียล้วงเสียก็คือการล้วงทวารหนักเพื่อควานหาสิ่งเสพติดที่เกรงว่านักโทษใหม่จะซุกซ่อนเข้ามาในเรือนจำแล้วศึกหนักด่านแรกที่แกต้องเผชิญก็คือถูกนักโทษชาย6-7 คนรุมล้วงเสียอย่างหื่นกระหายโดยไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมสถานการณ
1: ์พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนาดินน้ำมังคุดเข้มข้นเข้มข้นยังไงคือมังคุดเนี่ยกิโลหนึ่งได้ทำได้แค่4 ขวดท่านผู้ฟังใส่สมุนไพรเข้าไป24 ชนิดรสชาติธรรมชาติไม่หวานไม่เปรี้ยวบางขวดอาจเปรี้ยวนิดๆด้วยซ้ำไปเพราะเราไม่ใส่น้ำตาลมังคุดเนื้อออกมารสชาติยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นอย่าไปตกใจบางขวดอาจจะมีหวานแต่ไม่ใช่หวานน้ำตาลหวานจากผลไม้ ไม่มีสารกันบูดนะครับโรงงานเราก็มีมาตรฐานมี GMP มีอย.เรียบร้อยมั่นใจได้ครับท่านผู้ฟังในสินค้าของเราผมเคยเข้าประกวดที่จังหวัดสระบุรีเอาสินค้าเอาน้ำมังคุดตาพนาลินนี่แหละเขามีงานนะครับที่มวกเหล็กวันนั้นจำได้ที่ฟาร์มโคนมที่มวกเหล็กก็จะเป็นสมุนไพรภาคตะวันออกทั้งหมดนะตั้งแต่จันทบุรีปราจีนบุรีสระแก้วสระบุรีแถบนี้นะครับ8ริ้วนำสมุนไพรทั้งหมดมาประกวดกันนะครับในเรื่องของแพ็กเกจในเรื่องของความปลอดภัยความสวยหรูเขามีกรรมการพิจารณาผมไม่รู้ว่าเขาพิจารณาอะไรบ้างแต่เราต้องไปยืนต่อหน้ากรรมการไปพรีเซนต์ว่าของเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะครับการบรรจุกระบวนการบรรจุแพ็กเกจรูปลักษณ์ความสะอาดความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ดูหมดคิดว่าอย่างนั้นนะแต่หน้าที่ของเราก็คือต้องถือขวดไปพรีเซนต์ต่อเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขจังหวัดของสระบุรีจะได้เราไม่ได้ที่1แต่ได้ที่2ก็ยังดีท่านผู้ฟังคืออย่างน้อยสินค้าของเราก็มีมาตรฐานนะครับเราก็ได้รับโลออกมาท่านผู้ฟังที่ต้องการเรื่องสุขภาพนะครับมั่นใจได้นะครับว่าน้ำมังคุดของเรานี่ได้มาตรฐานกินได้แล้วก็ดีต่อสุขภาพลองดูนะครับอย่าเชื่อผมไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นนะครับต้องลองกินลองทานดูกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจฝากตัวคนที่ตัวเองรักฝากคนที่ตัวเองนับถือพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีโอกาสเอ้าซื้อไปฝากท่านผมมั่นใจว่าดีแน่นอนนะครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดแพร่นะครับฟังเสียงคนที่ปวดเมื่อยตามตัวนะครับมือก็ชากำไม่ได้พี่สมสุภาแก้วฟังดูครับท่านผู้ฟังจะดีหรือไม่ดีขึ้นก็พิจารณาดูครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพาท่านผู้มีเกียรติมาพบกับคนที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาลินในมือผมนี้นะครับอยู่กับคุณป้าท่านหนึ่งสวัสดีครับคุณป้า
3: เจ้า
2: ชื่ออะไร
3: สมสุภาแก้วเจ้า
2: สมสุภา
3: เจ้าสุภาแก้ว
2: ฮะ
3: สุภาแก้ว
2: สุภาแก้วสมสุภาแก้ว
3: เจ้า
2: อ๋อผสม
3: ป้าสม
2: ผสมอายุเท่าไหร่แล้ว
3: 66แล้ว
2: 66โอ้ดูยังกระฉับกระเฉงอยู่เลย
3: กะกินน้ำมังคุดนี่ก้
2: าอยู่บ้านเลขที่อะไร
3: 9/2
2: หมู่
3: 3เนี่ย
2: หมู่3บ้าน
3: แม่ปาน
2: แม่ปานตำบลแม่ปาน
3: อำเภอรอง
2: จังหวัดแพร่แม่สมปกติแม่สมทำงานอะไรอ
3: ่ะอู้สปะยายทำนังหนัก
2: ทำอะไรทำหนัก
3: สปะสเปดอะโรงงานยังเอาบดอะการตรงทุกอย่างลูกสาวก็เป็นพิการนะยายรับบดมาเดี๋ยวนี
2: ้ลูกสาวพิการด้วย
3: เจ้า
2: เป็นไรลูกสาวเป็นไร
3: รถชน
2: อ๋อรถชนนานยัง
3: โอ้นานแล้วเฉาะ3ปีแล้วเดินมาได้นะ
2: แล้วผสมดูแลด้วย
3: ดูแล
2: ลูกสาว
3: เออ
2: สปะอีกคนที่บ้าน
4: หลานอีก
3: 2
2: ดูแลหลานอีก2ลูกสาว1
3: สาว1เราลูกชาย1
2: ผสมเลี้ยงคนเดียว
3: หรือ
2: มีลูกเขยอยู่ด้วยอ๋อลูกสาวลูกเขยโอเคก็ยังพอมีคนช่วย
3: เออ
2: โอเคถามผสมทำไมถึงมากินน้ำมังคุดเป็นไร
3: ปวดแข้งปวดขาปวดเอว
2: ปวดมากไหม
3: ปวดมาก
2: มากขนาดไหน
3: โอ้จะนี่เด็ดชาด้วยมือกำมาใครได้นี่แม่เดี๋ยวนี้มีแล้ว
2: มือชาอ๋อปวดแข้งปวดขามือชาเป็นนานยัง
3: โอ้เป็นนานแล้วจริงอยากมาหาย
2: แต่ก่อนไปรักษายังไง
3: โอ้หาหมออ
2: ย่างเดียว
3: หาหมออย่างเดียวนะ
2: ขาก็มันก็เป็นมาเรื่อยอย่างนี้
3: บดยากับเป็นแฮม
2: บดยาเป็นอีกบดยาเป็นอีกก็ไปอีกอยู่เนี้ย
3: ยินเขาว่ากินน้ำมังคุดร้องสื่อ
2: เขาไหนบอก
3: เออวิทยุ
2: ได้ฟังวิทยุดูว่าเขา
3: วิทยุ
2: ฟังวิทยุลองดู
3: ลอง
2: อยากหาย
3: อยากหาย
2: เจ็บมันปวดมันทรมานมือชา
3: แข็งขา
2: ขาม
3: ือชาเรากำยังมันมาจะได้มือมันเด็ดหนังโคถวายกระเด็ดแข็งเด็ดขา
2: ตะคิวกินไม่ใช่มันกำไม่เข้าก
3: ำไม่เข้า
2: ทีนี้กินน้ำมังคุด
3: ก็ดี
2: 2-3 ขวดแรกเป็นยังไงกินเข้าไป
3: มันกับสีไม้สีอันนั้นไป
2: คลายออกคลายออกคลายออกคลายออก
3: เอาไปนอนเต็งอีกคืนเท่ากับบ่เป็นหยังมันก็ดีมั้ย
2: กินมากี่ขวดแล้วผสมเนี่ย
3: ซื้อร้าน2มากินนี่ร้านแฮมขวดนึงเป็น3
2: 3ขวดแล้ว
3: เจ้า
2: ตั้งแต่กินมา3ขวดนี่สังเกตความแตกต่างมันเป็นยังไงบ้าง
3: มันแตกต่างผิวมันก็ดี
2: เราตรงๆเลยนะ
3: ผิวมันก็ดีมันสีตึงสียังมั้ย
2: มีน้ำมีนวลขึ้น
3: เออพอ
2: หน้าก็สว่างขึ้น
3: หน้าก็ใส
2: แล้วไอ้ปวดขาอะไรมันดี
3: เออมันก็บายแทนไปมันก็เบาไป
2: ถึงครึ่งยัง
3: ฮะ
2: ถึงครึ่งยังเบาถึงครึ่งยัง
3: เบาถึงที่จะกินจะชื่อทํา
2: อ๋อจะกินดิเพิ่งกินมา3ขวด
3: 3ขวด
2: แต่ก็เบาไปเยอะอยู่เบาไปเยอะแล้วมือกำได้ยัง
3: กำได้เรียบพองแล้ว
2: ดีขึ้นอ๋อกำได้แล้วดีขึ้นบ้างแล้วพอใจแบบนั้นเถอะ
3: พอใจ
2: ไม่เสียดายตังค์
3: บ่พอใจได้พอใจได
2: ้ครับครับก
3: ็ใครหาย
2: คือก็ยอมรับประสงค์นี่เป็นผลที่สู้ชีวิตเลี้ยงลูกสาวพิการเลี้ยงหลานอีก2คน
3: ชง
2: แล้วก็ทำงานทุกอย่าง
3: ทุกอย่างส่งไปโรงเรียนเดินไปทุกคน
2: หนักเอาเบาสู
3: ้เอาหมด
2: แล้วไม่อาชีพหลักๆตอนทำอะไรทำนาหรือทำไร
3: ทำนา
2: ก็ทำนา
3: ทำนาก็ทำ
2: ปลูกอะไรตัดไม้ตัดอะไร
3: เอาหมดตัดไม้ตัดเลยตัดหลัวเอาหมด
2: ครับก็สู้เนาะสู้นับดื่มไป3ขวดผสมบอกว่าจากที่ปวดขาก็คลายลง
3: คลายลง
2: เยอะเนาะ
3: เยอะ
2: แล้วก็มือกลับได้
3: ด
2: ี
3: ขึ้น
2: มันยังชาอยู่ป่ะ
3: ยังชามันน้อยๆน่ะนิดน้อย
2: แต่ว่าลดลงไปเยอะ
3: ลดเลย
2: ก็ดีใจกับผสมยังไงผสมดูแลตัวเองเน
3: า
2: ะดื่มไปเรื่อยๆน
3: ะ
2: ครับนี่คือมันผมว่ามันน่าจะดีขึ้นกว่านี
3: ้
2: อย่างน้อยกินวันละครั้งไปสัก
3: แล้วเนาะคิดวันละครั้งตอนเช้า
2: ตอนเช้าแล้วก็กินน้ำตามแล้วก็มันก็จะค่อยๆดีขึ้นช้าหน่อยไม่เป็นไรสู้ๆเนาะเป็นกำลังใจให้
3: เจ้า
5: ผสมสวัสดีครับ
6: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังมาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
0: หลังจากผ่านการตรวจค้นร่างกายแล้วเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวบำรุงแล้วก็นักโทษใหม่ที่โดนคดียาเสพติดไปอยู่ในแดน5ซึ่งเป็นแดนแรกรับสำหรับนักโทษคดียาเสพติดระหว่างทางที่เดินตามเจ้าหน้าที่ไปเรื่อยๆขณะนั้นเป็นเวลาที่นักโทษกำลังเข้าแถวอาบน้ำกลางแจ้งแกก็เห็นสภาพนักโทษชายเป็นร้อยคนเดินเปลือยกายโชว์อวัยวะเพศและโชว์รอยสักสีเขียวสีแดงลายพร้อยน่ากลัวเหมือนกับตุ๊กแกไม่มีผิดนอกจากนั้นก็ยังมีนักโทษกระเทยอีกหลายคนที่ดูหมดสภาพไปจากสาวประเภท2ถึงแม้จะมีท่าทีจริตจะก้านตุ้งติ้งแล้วก็มีหน้าอก2เต้าเหมือนกับผู้หญิงแต่ผิวพรรณดำเกรียมรูปร่างใหญ่โตล่ำบึกหัวเกรียนทรงผมก็เหมือนกับทรงผมทหารเกณฑ์เห็นอย่างนี้แล้วก็ให้นึกถึงตัวเองถ้าแกอยู่ในนี้ต่อไปนานๆสภาพก็คงไม่ต่างจากนักโทษเดนมนุษย์เหล่านี้กระทั่งเจ้าหน้าที่คุมตัวทุกคนมาถึงห้องตัดผมแล้วก็สั่งให้นักโทษหุ่นยักษ์ใหญ่สักลายพร้าวไปทั้งตัวตัดผมนักโทษใหม่ให้เหี้ยนเกรียนเหมือนกับนักโทษคนอื่นๆพอได้ยินอย่างนั้นบำรุงก็รีบสุดตัวลงไปนั่งกับพื้นในท่าพับเพียบเรียบร้อยแล้วพนมมือไหว้อ้อนวอนขอร้องเจ้าหน้าที่ว่าขออย่าเพิ่งตัดผมฉันวันนี้เลยเพราะว่าอีกไม่กี่วันพ่อกับแม่จะมาประกันตัวถ้าหาว่าแกออกไปใช้ชีวิตข้างนอกจำเป็นจะต้องใช้บุคลิกหน้าตาทำมาหากินต่อไปถ้าตัดผมแกเป็นทรงทหารเกณฑ์แบบนี้แกก็ต้องหากินไม่ได้ไปอีกนานพูดจนเจ้าหน้าที่เห็นใจแล้วก็อนุโลมยืดเวลาให้อีก4วัน จนถึงวันศุกร์หากไม่มีใครมาประกันตัวแกก็จะต้องโดนตัดผมโดยไม่มีการอุทธรณ์ใดๆหลังจากเจ้าหน้าที่แยกตัวไปแล้วคราวนี้ก็เป็นเวลาที่บำรุงจะต้องเผชิญชะตากรรมกับเหล่านักโทษหน้าโหดอีก10กว่าคนทั้งหมดนี้มีตำแหน่งเป็นผอ.ชล.คือผู้ช่วยเหลือลักษณะแต่ละคนดูเหี้ยมโหดน่ากลัวแต่แล้วแกก็โชคดีได้มาเจอกับนักโทษขาใหญ่รายหนึ่งอยู่ในกลุ่มผอ.ชล.นี่แหละเขาเดินเข้ามาทักทายบำรุงแล้วก็ถามว่าจำได้หรือเปล่าแกก็จ้องมองนักโทษหน้าโหดรายนี้อย่างถนัดตาก็ถึงกับกระโดดโลดเต้นดีใจราวกับเจอญาติสนิทจำได้ว่าเขาชื่อนายนัทเป็นแฟนของเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งทำงานอยู่ในร้านคาราโอเกะเขาก็ประกาศบอกกับเพื่อนๆทั้งขาเล็กขาใหญ่ที่กำลังจ้องมองบำรุงอย่างหื่นกระหายว่าห้ามใครแตะต้องบำรุงเด็ดขาดเพราะว่าบำรุงน่ะเป็นเพื่อนสนิทของเขาเขาว่าอย่างนั้นตอนนั้นบำรุงถึงกับก้มกราบขอบคุณนายนัทอย่างงามที่เสนอตัวปกป้องแกให้รอดพ้นจากพวกเสือพวกจระเข้ไปอย่างหวุดหวิดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะรอดไปได้สักกี่วันกระทั่งได้เวลาขึ้นเรือนนอนแกก็ถูกส่งไปนอนห้องแรกรับภายในห้องแน่นขนัดไปด้วยนักโทษเกือบ100คนส่วนใหญ่เป็นนักโทษใหม่ที่ไม่เคยติดคุกมาก่อนแต่บางคนก็เคยเข้าออกคุกมาแล้วหลายรอบเก่งเก๋าเรื่องน่ากลัวไม่ใช่น้อยแต่โชคดีที่นายนัทนี่เขาฝากฝังแกไว้กับหัวหน้าห้องคืนนั้นก็เลยไม่มีใครกล้ามาลวนลามแกแต่ต้องทนทุกข์ทรมานนอนเบียดเสียดสลับกลับหัวกลับเท้าตัวติดกันที่แย่ไปกว่านั้นก็คือต้องนอนดมกลิ่นตัวเหงื่อใครแล้วก็กลิ่นเท้าของใครบางคนเหม็นตลบอบอวนไปทั่วห้องที่นี่มันคือขุมนรกคนเป็นแท้ๆ6โมงเช้าวันรุ่งขึ้นทันทีที่ประตูห้องขังเปิดบำรุงก็รีบมุ่งหน้าไปหานายนัทตามที่เขาสั่งไว้เช้านั้นนายนัทสั่งให้ลูกน้องซึ่งเป็นนักโทษด้วยกันจัดเตรียมสบู่ยาสีฟันไว้ให้เสร็จสรรพจากนั้นหลังเคารพธงชาติแกก็ถูกส่งไปร่วมกิจกรรมรับน้องโดยนักโทษใหม่ทุกคนที่ติดยาเสพติดจะต้องถูกส่งตัวมาบำบัดกลางแจ้งกิจกรรมนี้ก็ไม่ต่างจากการฝึกทหารเกณฑ์ที่ค่อนข้างโหดโดยมีนักโทษขาใหญ่เป็นผู้ควบคุมสั่งการทุกอย่างวันนั้นมีนักโทษกระเทยหัวแข็งรายหนึ่งเขาเรียกว่ากระเทยควายเพราะว่ารูปร่างสูงใหญ่ท่าทางแสบไม่เบาเธอก็เข้ามาตีสนิทกับบำรุงพร้อมกับแนะนำตัวเองว่าชื่อมะนาวแล้วก็พูดเชิงหวังดีว่าเห็นรูปร่างบำรุงจะอ้อนจะแอนอย่างนี้คงออกไปฝึกกลางแดดไม่ไหวแน่มะนาวบอกว่าจะช่วยแนะนำให้บำรุงได้รู้จักกับลูกพี่ของเธอเป็นขาใหญ่อีกรายหนึ่งในแดน5แล้วก็เป็นคนคุมฝึกนักโทษเพื่อให้บำรุงฝากเนื้อฝากตัวจะได้ไม่ต้องถูกส่งไปฝึกจากนั้นเธอก็หาที่นั่งให้บำรุงหลบแดดอยู่ใต้ต้นไม้ไม่ถึง5นาทีกระเทยควายตัวแสบนี่ก็เดินคู่มากับนักโทษอีกคนหนึ่งรูปร่างกำยำมีรอยสักลายพร้อยทั้งตัวทั้งหน้าแค่เห็นรอยสักบำรุงก็ถึงกับสะดุ้งขนหัวลุกแต่ก็พยายามตั้งสติทำใจดีสู้เสือทั้งที่รู้ว่ายังไงวันนี้คงไม่รอดเป็นที่บำบัดความใคร่ให้เดนนรกรายนี้แน่เสร็จแล้วก็เป็นอย่างที่แกคิดเมื่อเจ้าเดนนรกหน้ายักษ์มันพาบำรุงหลบเข้าไปข้างมุมตึกแต่ก็ไม่ได้รับตาผู้คนจากนั้นก็บังคับให้บำรุงใช้ปากปลดเปลื้องความใคร่ให้มันโดยมีกระเทยควายนี่ยืนถือผ้าขม้าปิดกั้นไม่ให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเห็นภาพอุจจารตาหลังจากปลดเปลื้องความใคร่ให้มันเสร็จสิ้นก็ยังไม่เท่านั้นเพราะมันไปตามเพื่อนมาอีกร่วม10คนมาเข้าคิวรอให้บำรุงบำบัดความใคร่โดยที่บำรุงก็ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คืออวัยวะเพศของเจ้าพวกเดนนรกหลายคนมีลักษณะผิดแปลกไปจากธรรมชาติบางคนฝังมุกพรุนไปหมดคล้ายกับผลมะระบางคนบวมพองดูลักษณะผิดรูปร่างบางคนเป็นแผลน่ากลัวทั้งหมดนี่คือผลพวงที่พวกมันฉีดสารบางอย่างเข้าไปในอวัยวะเพศซึ่งริลองทำกันเองโดยไม่ได้ผ่านมือหมอขณะที่บำรุงถูกไอ้พวกเดนนรกบังคับให้ทำเรื่องอุบาทอยู่ๆภาพเด็กสาวหลายคนก็วิ่งเข้ามาในหัวของแกเต็มไปหมดมันทำให้บำรุงนึกถึงตอนที่เคยบังคับพวกเธอทำงานกับบรรดาลูกค้างี่เง่าขี้เมา แล้วก็พวกแขกเกลียนตัวแรงโดยที่เธอไม่เต็มใจ3วันผ่านไปที่บำรุงต้องทนทุกทรมานคอยบำบัดความใคร่ให้กับไอ้พวกเดนรกหลายสิบคนโดยมีกระเทยควายคอยทำหน้าที่เป็นมาม่าสังยัดเยียดไอ้พวกเดนรกให้อย่างป่าเถื่อนซึ่งก็สร้างรายได้เข้ากระเป๋ามันด้วยการเรียกเก็บบุหรี่รายละ2ซองเป็นค่าบริการความใคร่สำหรับในคุกแห่งนั้นน่ะบุหรี่1ซองนำไปแลกน้ำอัดลมได้แค่1ขวดหรือว่าแลกก๋วยเตี๋ยวได้แค่1ชามนั่นก็คือค่าตัวของบำรุงซึ่งน้อยค่าจนแทบไม่มีคุณค่าของความเป็นมนุษย์เลยคิดแล้วก็ไม่อยากเชื่อเหมือนเป็นเวรกรรมตามสนองแกที่เคยล่อลวงเด็กสาวทั้งหลายมาขายบริการโดยให้ค่าตัวน้อยมากจนกระทั่งพวกเธอรับไม่ได้แต่สุดท้ายก็ต้องกล้ำกลืนฝืนทนทำเพราะว่าบำรุงยัดเยียดยาเสพติดให้พวกเธอเสพคราวนี้ถึงเวลาแล้วที่แกจะต้องก้มหน้าชดใช้เวรกรรมที่เคยก่อไว้วันที่4เหมือนสวรรค์มาโปรดเมื่อได้ยินเสียงประกาศจากเจ้าหน้าที่บอกให้บำรุงเตรียมตัวออกจากขุมนรกเพราะว่าพ่อกับแม่หอบเงินสด 500,000 บาทมาประกันตัวแกจนได้ครั้งนั้นแกเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่ทีเดียวนั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่บำรุงก้มกราบเท้าพ่อแม่ต่อหน้าผู้คุมนับสิบคนจากนั้นก็เข้าอุปสมบททดแทนพระคุณพ่อแม่อย่างที่แกตั้งใจหลายเดือนผ่านไปบำรุงก็ได้ข่าวว่าแม่นกน่ะถูกศาลสั่งจำคุก8ปีในข้อหาเป็นธุระจัดหาพาหญิงไปค้าบริการทางเพศซึ่งความจริงเนี่ยบำรุงควรจะเป็นผู้รับโทษในข้อหานี้แต่เป็นเพราะพระคุณพ่อแม่ที่ช่วยแกไว้ทำไมอย่างนั้นแกอาจจะถูกจำคุกถึง10ปีในข้อหาค้ายาเสพติดมีโทษหนักพอๆกับข้อหาธุระจัดหาพาหญิงไปค้าบริการทางเพศปัจจุบันบำรุงหันมาประกอบอาชีพสุจริตเปิดร้านเสริมสวยหารายได้เล็กๆน้อยๆเลี้ยงพ่อแม่แล้วก็น้องอยู่ตามประสาคนบ้านนอกใช้ชีวิตแบบพอเพียงไม่ฟุ้งเฟ้อเหมือนที่ผ่านมาบำรุงเลิกดื่มเหล้าสูบบุหรี่เลิกเสพยาเสพติดทุกชนิดอย่างถาวรแล้วก็ไม่คิดหวนกลับไปสู่เส้นทางอุบาทสายนั้นอีกต่อไปเลยครับ
6: ท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันเหมือนกับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับที่จะต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแล้วเปลี่ยนน้ำมันนะให้มันเป็นพลังงานอาหารที่เรากินเข้าไปนี่มันก็คือเชื้อเพลิงหลักนะครับพอมันเผาไหม้เสร็จนะครับในเซลล์ร่างกายของเราเนี่ยเชื้อเพลิงนั้นก็จะสร้างพลังงานให้กับร่างกายของเรานะครับเหมือนโรงไฟฟ้าเหมือนกันเลยแต่ที่สำคัญก็คือว่ามันจะมีกากของเสียร่างกายของเราจะผลิตกากของเสียออกมาโรงไฟฟ้าก็จะผลิตกากของเสียออกมาของทิ้งของที่ไม่ใช้ทีนี้ไอ้ของเสียที่มันไม่ใช้ไม่จำเป็นเหล่านี้ท่านผู้ฟังมันต้องขับออกไปนะครับมันต้องขับออกไปเก็บเอาไว้ไม่ได้ถ้าเก็บเอาไว้แล้วมีปัญหานะสุขภาพเราจะมีปัญหาเลยกากของเสียก็จะอยู่ในรูปแบบต่างๆนะครับเป็นแก๊สก็มีนะเป็นแก๊สนี่ท่านไม่ต้องอธิบายนะว่ามันขับทิ้งยังไงรู้กันแต่ถ้าออกมาแล้ววงแตกแน่นอนออกตอนไหนวงแตกตอนนั้นนะครับเป็นของเหลวก็มีนะครับของเหลวก็มีของแข็งก็มีร่างกายของเราก็จะมีอวัยวะต่างๆสำหรับขจัดสารพิษขจัดของเสียออกไปนะครับอวัยวะทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นระบบขับถ่ายนะครับเป็นระบบขับถ่ายอย่างลำไส้เนี่ยลำไส้ก็จะขับกากของเสียที่เป็นของแข็งนะครับออกทางทวารหนักลำไส้ใหญ่จะพูดภาษาบ้านเราก็คืออุจจาระหรืออึนั่นแหละนะอึออกมาก็เป็นกากของเสียนะครับปอดเนี่ยก็จะขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเราสูดแก๊สพิษเข้าไปแก๊สไม่ดีเข้าไปเนี่ยนะครับปอดก็จะเป็นตัวฟอกตัวขับทิ้งนะครับบางทีเราผายลมออกมาเนี่ยที่เป็นแก๊สเนี่ยก็เป็นส่วนของลำไส้ก็ถือว่าเป็นของเสียอย่างหนึ่งผิวหนังนะครับผิวหนังนี่ก็จะขับน้ำนะครับขับน้ำและเกลือออกในรูปแบบของเหงื่อของเสียบางอย่างนี่จะออกมาในรูปแบบของเหงื่อครับท่านผู้ฟังไตนี่สำคัญนะครับทำหน้าที่ขับปัสสาวะของเสียที่มันละลายน้ำได้ดิ
5: ไตจะเป็นตัวขับทิ้งส่วนละลายน้ำไม่ได้นี่ตับจะเป็นตัวขับออกมาทางอุจจาระผ่านทวารหนักออกมาง
7: านหนักพักผ่อนน้อย
8: หวยกินแฟนทิ้ง
7: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
9: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
10: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนคอยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
11: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
12: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร095-445-1941และ081-991-1757สมัครได้ทุกวัน

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะจังหวัดพิษณุโลกเปิดศึกเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานขณะที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมากราบพระพุทธชินราชและเที่ยวชมงานเป็นการส่วนตัวสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: อง
1: กลับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: รองนายกรัฐมนตรีหารือทูตอินเดียเดินหน้าหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ดันร่วมสร้างร่วมลงทุนเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานโลกพร้อมใช้เวที JTC ขยายการค้าและแก้อุปสรรคคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยเดินหน้าความร่วมมือไทยอินเดียในฐานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ผลักดันการร่วมสร้างร่วมลงทุนหรือ co-creation co-investment ในสาขาที่มีศักยภาพเช่นสมุนไพรและเภสัชพันธุ์เทคโนโลยีสารสนเทศอาหารแปรรูปอุตสาหกรรมสีเขียวยานยนต์ก่อสร้างและธุรกิจการต้อนรับเพื่อร่วมผลิตและเชื่อมโยงเข้าห่วงโซ่อุปทานโลกโดยทั้ง2ฝ่ายตั้งเป้าขับเคลื่อนความร่วมมือให้เห็นความคืบหน้าภายใน45วันขณะนี้มีนักลงทุนไทย 5-6 รายสนใจร่วมมือกับอินเดียขณะที่บริษัทอินเดียเตรียมลงทุน Data Center ในไทยและมีหลายบริษัทอยู่ระหว่างการร่วมลงทุนกับบริษัทไทยอีกทั้งสองฝ่ายยังเห็นตรงกันใช้เวทีคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC เป็นกลไกติดตามความร่วมมือขยายการเปิดตลาดและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าโดยอินเดียเสนอจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านบริการไทยและอินเดียอยู่ระหว่างเชื่อมระบบชำระเงิน UIP ของอินเดียกับพร้อมเพย์ของไทยรวมถึงการหารือการใช้เงินบาทและรูปีเพื่อลดต้นทุนการค้าและร่วมพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการต้อนรับและอาชีวศึกษาสำหรับการค้าไทยและอินเดียช่วง7เดือนแรกของปี2569มีมูลค่าเกือบ 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น8%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมาวินพานุรักษ์รายงาน
7: ที่ลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกคึกคักไปด้วยเสียงเชียร์หลังเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569โดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีปีนี้มีเรือยาวกว่า50ลำจากทั่วประเทศเข้าชิงชัยโดยวันที่19กันยายนแข่งขันรอบคัดเลือกก่อนชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ในพิธีเปิดยังสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้ร่วมงานเมื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมากราบพระพุทธชินราชก่อนเดินเที่ยวชมงานและการแข่งขันเรือยาวร่วมกับประชาชนเป็นการส่วนตัวการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวพิษณุโลกที่ผูกพันกับสายน้ำน่านมายาวนานพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ปิดท้ายที่ผลฟุตบอลไทยลีกและพรีเมียร์ลีกอังกฤษติดตามได้จากคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
9: ฟุตบอลไทยลีกวันนี้3คู่จบลงแล้วทุกคู่นะครับมีผลดังนี้นะครับราศีสลายยูไนเต็ดเล่นในบ้านเสมอกับลำพูนวอร์เรียร์1-1ครับปัตตานี FC เปิดบ้านเหลือ10คนพ่ายพีทีประจวบ0-3และสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับพ่ายให้กับศรีสะเกษยูไนเต็ด0-1ครับส่วนพรุ่งนี้4คู่นะครับชลบุรี FC จะเปิดบ้านพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดระยองพบราชบุรีสุโขทัยจะพบกับการท่าเรือนะครับและทรูแบงคอกยูไนเต็ดจะเล่นใน True BG Stadium พบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดครับส่วนพรีเมียร์ลีกอังกฤษ5คู่จบลงแล้ว1คู่ครับท็อตแนมฮอตสเปอร์เล่นในบ้านพ่ายให้กับแอสตันวิลล่า2-3อภินันท์อภิบาลศรีรายงานครับ
10: ขับรถท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินบรรจุอยู่ในขวดแก้วผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัสซับมีอย.เรียบร้อยและก็ตอนประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดจันทบุรีตอนต้นปีครม.ก็มีเคยไปเยี่ยมนะครับเคยไปดูไปชมที่โรงงานพูดถึงเรื่องอาหารการกินทุกวันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษฝรั่งเขามีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งว่า You are what you eat คุณเป็นในสิ่งที่คุณกินโดยเฉพาะพืชผักหรือว่าเนื้อเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวปลูกผักผลไม้อะไรต่างๆนี่ทุกวันนี้เขาทำแบบเกษตรอุตสาหกรรมคือไม่ได้ทำเหมือนกับสมัยปู่ย่าตายายรุ่นพ่อรุ่นแม่เราทำคือปลูกแบบพอเพียงปลูกแค่พอกินพอขายไม่เยอะมากจนเกินไปทำแบบเกษตรอุตสาหกรรมนี่ปลูกทีเป็นร้อยๆไร่เป็นพันๆไร่ลงทุนสูงต้องการกำไรสูงก็ต้องให้ผักมันงามนะครับต้องให้ผักมันงามยาฆ่าแมลงเอ่ยนะครับสารตกค้างอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยกินเข้าไปแล้วมันก็สะสมอยู่ในร่างกายของเราทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษนะครับต้องระวังท่านผู้ฟังเขามีงานวิเคราะห์งานวิจัยปี2018หรือว่า2561เนี่ยปีเนี้ยนะครับว่าผักผลไม้ที่ติดอันดับยาฆ่าแมลงตกค้างสูงสุดของปี2561นะครับอันดับ1ก็คือสตรอเบอรี่นะผมไล่ให้ฟังนะครับอันดับ2คือสปินาชคือผักขมนะครับอันดับ3เป็นเนกตารีนอันดับ4แอปเปิ้ลอันดับ5องุ่นอันดับ6ลูกพีชอันดับ7เชอร์รี่อันดับ8ลูกแพรอันดับ9มะเขือเทศอันดับ10ขึ้นช่ายฝรั่งอันดับ11มันฝรั่งอันดับ12พริกหยวกอันนี้ฝรั่งเขาทำไว้นะครับแต่ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยอาจจะเจอเยอะนะครับแล้วก็ผักที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับที่มีสารตกค้างต่ำก็คืออะโวคาโดข้าวโพดสับปะรดนะพวกนี้ไม่ค่อยได้ใส่ยาฆ่าแมลงเท่าไหร่นะครับกระหล่ำหอมใหญ่ถั่วลันเตามะละกอหน่อไม้ฝรั่งมะม่วงมะเขือม่วงเมลอนกีวีแคนตาลูปดอกกระหล่ำบรอกโคลีอันนี้ค่อนข้างจะมีสารตกค้างสารตกค้างต่ำสุดนะของปี2556นะครับก็พิจารณาดูนะครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่รักครับคือก็เลือกกินแต่น้อยกินหลายๆอย่างอย่าจำเจซ้ำซากในอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็กินพอประมาณกินแต่พออิ่มนะอย่ากินจนพุงกลางโรคภัยเข้าทางปากนะครับกันไว้ดีกว่าแก้ถ้าแย่แล้วเดี๋ยวมันแก้ไม่ทันฝากเอาไว้นะครับถ้าหากว่าเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพไปกินไปใช้อย่างอื่นมาแล้วมันยังไม่ถูกใจก็ฝากเอาไว้น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วไปหรือว่าติดต่อที่เบอร์โทรที่ให้ไว้ในรายการนี้นะครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้เรื่องเล่าสนุกสนานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดมีคติธรรมสอนใจเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังวันนี้จะพาท่านไปกราบนมัสการฟังเรื่องราวของหลวงพ่อคงจัตตมโลนะครับวัดเขาสมโพธิตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องพิธีการตัดกรรมหลวงพ่อคงท่านมีนามเดิมว่าคงนามสกุลบุญเอกโยมพ่อชื่อพ่อดีโยมแม่ชื่อแม่แจ้งเกิดเมื่อวันที่10มีนาคม2456ครับที่บ้านโนนพุษาตำบลกระชอนอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมามีพี่น้อง9คนท่านเป็นคนที่2โยมพ่อโยมแม่ทำอาชีพเกษตรกรรมสมัยเป็นเด็กก็ได้มีโอกาสเรียนหนังสือเป็นเด็กวัดอยู่2ปีเมื่ออายุครบบวชทางบ้านก็ได้จัดโยมพ่อโยมแม่ทำอาชีพเกษตรกรรมสมัยเป็นเด็กก็ได้มีโอกาสเรียนหนังสือเป็นเด็กวัดอยู่2ปีเมื่ออายุครบบวชทางบ้านก็ได้จัดการให้ได้บวชเมื่อบวชเป็นพระได้3พรรษาก็คิดอยากจะเรียนต่อก็ขออนุญาตโยมแม่เข้ามาศึกษาต่อที่กรุงเทพแต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตก็เลยลาสิกขาออกมาแล้วก็ได้แต่งงานมีครอบครัวเสร็จแล้วก็อพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งบ้านเรือนอยู่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมามีบุตรชายหญิง7คนถึงแก่กรรมไปเมื่อยังเล็ก1คนก็เลยเหลือ6คนก็มีครอบครัวเป็นหลักฐานไปหมดทุกคนแล้วท่านก็หมดห่วงต่อมาได้พบกับพระมหาธนิตปัญญาปสุโตปริยนธรรม9ประโยคในตอนที่ท่านธุดงค์มาจำพรรษาที่วัดบัวใหญ่ก็ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมในเรื่องสมถะและวิปัสสนากรรมฐานก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาน้อมนำไปปฏิบัติมั่นอยู่ในศีล5ไม่ล่วงละเมิดโดยเฉพาะข้อปานาติบาตจนเห็นอานิสงส์ของศีล5ที่ช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายมาหลายครั้งเช่นครั้งหนึ่งท่านจะเดินเข้าครัวซึ่งตอนนั้นกำลังมืดค่ำมองไม่เห็นทางพอก้าวเท้าเข้าไปได้หน่อยไฟฟ้าในครัวก็สว่างขึ้นมาเองโดยที่ท่านไม่ได้แตะต้องเปิดสวิตช์ไฟเลยก็ปรากฏเห็นงูเห่าตัวเคืองนอนขวางทางอยู่ท่านเกือบจะเหยียบลงไปแล้วพอดีไฟฟ้าสว่างขึ้นจึงเห็นงูนั้นเสียก่อนไม่อย่างนั้นก็คงจะได้รับอันตรายจากงูนั่นแน่ๆท่านก็เลยมั่นใจว่าเป็นเพราะผลของการมั่นในการรักษาศีลศีลก็ช่วยคุ้มครองให้รักษาตัวเองท่านก็เริ่มถือศีลให้มากขึ้นคือถือศีล10อธิษฐานไม่กินเนื้อสัตว์ได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดระหว่างเป็นคฤหัสถ์ถึง7ปีก่อนที่จะตัดสินใจบวชอีกครั้งหนึ่งหลวงพ่อคงท่านเล่าว่าอาตมาเข้าใจความหมายของศีล5เป็นอย่างดีว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงได้บัญญัติศีลข้อสุราเอาไว้ท้ายๆเพราะข้อสุราเนี่ยมีความสำคัญมากผู้ใดก็ตามที่ละเมิดล่วงศีลข้อนี้ก็จะสามารถละเมิดล่วงศีลอีก4ข้อได้เพราะขาดสติปกติคนที่ไม่ได้ดื่มสุราก็เมาอยู่แล้วทำไมอาตมาถึงพูดว่าคนไม่ดื่มสุราก็เมาก็พวกเขาเมารักเมาโลภเมาโกรธเมาหลงไงล่ะยึดตัวกูของกูอย่างไม่ลืมหูลืมตาต้องหมุนวนเกิดดับไม่มีที่สิ้นสุดเมื่ออาตมาได้ปฏิบัติธรรมในเพศคฤหัสถ์อย่างเคร่งครัดอยู่ได้7วันตอนนั้นก็คิดอยากจะบวชอีกครั้งหนึ่งทางบ้านก็ไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วก็เลยบวชที่วัดบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่12พฤษภาคม2511โดยมีพระเดชพระคุณพระปฐุมยานมุนีเป็นพระอุปัชฌาย์ในพรรษาแรกก็จำพรรษาที่วัดบัวใหญ่พรรษาที่2ที่วัดเทพมงคลอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชกับพระครูปิยะธรรมคุณซึ่งเป็นสหธรรมิกกับพระอาจารย์มหาธนิตพรรษาที่3อยู่วัดพระธาตุจอมกิติอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายพรรษาที่4ไปอยู่วัดราชสามัคคีตรงสถานีรถไฟจังหวัดหนองคายพรรษาที่5ที่เสนาสนะป่าตำบลฉลุยจังหวัดชุมพร กับพระอาจารย์สนองกตปุญโญแห่งวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีพรรษาที่6ก็ที่ถ้ำพระอรหันต์เขาสมโพธิอยู่เป็นเวลา5ปีจึงได้สร้างวัดเขาสมโพธิขึ้นเพราะว่าได้มีสานุศิษย์เพิ่มขึ้นมากมายทั้งพระภิกษุสามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกามีศรัทธาช่วยเหลือให้สร้างวัดเขาสมโพธิจนเป็นรูปร่างขึ้นมาอย่างที่เห็นนี่แหละเมื่อตอนบวชเป็นพระอาตมาก็ได้ปฏิบัติธรรมด้วยชีวิตและเห็นธรรมตามสภาพความเป็นจริงไม่ใช่พูดตามตำราเหมือนนกแก้วนกขุนทองอาตมาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ด้วยใจตั้งมั่นจนจิตละเอียดและเมื่อได้เป็นพระแล้วมาอยู่จำพรรษาที่ถ้ำพระอรหันต์บนเขาสมโพธินี้5ปีได้ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรด้วยวิริยะอันแรงกล้าเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายทั้งทางตรงทางอ้อมมุ่งหน้าที่จะออกจากกามเจริญวิมุตติญาณเข้าสู่โลกุตระสภาวะมาโดยลำดับแรกๆได้ปฏิบัติกรรมฐานเป็นเอกอุทีเดียวจนกระทั่งบังเกิดความตึงเครียดในทุกส่วนของระบบประสาทก็ยังไม่สำเร็จสมประสงค์ดังหวังสักทีหนึ่งทำให้เกิดความรู้สึกท้อแท้วันหนึ่งก็เลยน้อมจิตอธิษฐานว่าขอคุณพระคุณเจ้าอันมีอยู่จริงจงทรงมาโปรดให้มีดวงตาเห็นธรรมด้วยเถอะในครั้งนั้นเองก็ได้มีปรากฏการณ์เกิดขึ้นกับอาตมาอาตมาได้พบกับพระวิสุทธิสัมมาสัมพุทธิเทพและได้รับการแนะนำในการปฏิบัติกรรมฐานอาศัยบุญบารมีเก่าพระพุทธองค์จึงทรงประทานธรรมะเปิดโลกให้เมื่ออาตมาใช้กำลังปัญญาเข้าพิจารณาภพภูมิอันเป็นอาสวะแห่งวัฏฏะแล้วเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจิตใจก็มุ่งเข้าสู่ความบริสุทธิ์จากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้กราบประทานพุทธานุญาตให้อาตมาแสดงธรรมะเปิดโลกโปรดแก่สรรพบุคคลอันเป็นพุทธบริษัทได้โดยอาราธนาพุทธานุภาพธรรมานุภาพอริยสังขานุภาพมาเป็นอำนาจในการเปิดโลกเพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายได้เข้าใจแจ่มแจ้งเรื่องกรรมแล้วก็กลไกของกรรมโดยแท้สำหรับผู้ที่สงสัยว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานแล้วเราสามารถจะพบพระพุทธองค์ได้หรือข้อนี้ขอยืนยันด้วยพุทธพจน์ที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตอาตมาได้รู้เห็นเข้าใจในธรรมและปริศนาธรรมต่างๆได้ศึกษาความเข้าใจในเรื่องของสัตว์โลกและตัวคนก็เกิดความเข้าใจที่ว่าทำไมคนเราถึงได้เกิดมามีนิสัยใจคอต่างกันฐานะต่างกันเพราะคนเรานั้นได้กระทำกรรมต่างกรรมต่างวาระกันก็ส่งผลให้เกิดความแตกต่างคนที่เรียกว่ามนุษย์ภูโตนี่พวกนี้ได้แก่ท้าวพระยามหากษัตริย์มนุษย์เทโวก็คือพวกที่มีจิตใจเหมือนเทวดาเป็นพ่อค้าคหบดีที่ใจบุญใจกุศลมนุษย์เปโตได้แก่คนที่มีจิตใจเหมือนเปรตอสุรกายชอบลักชอบขโมยมนุษย์เดรัจฉานโนก็ได้แก่พวกที่มีจิตใจบาปหยาบช้าฆ่าได้แม้กระทั่งลูกในไส้ของตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ตรงเพียงไม่มีผิดเลยอาตมาได้ปฏิบัติพิจารณาเพ่งอสุภกรรมฐานทำให้จิตใจคลายความกำหนัดการยึดถือตัวตนของตนเข้าใจถึงความเป็นไปของสังขารร่างกายและความเป็นจริงของมันร่างกายของคนเราไม่ได้พ้นไปจากกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแต่คนเรามักจะไม่เห็นแล้วก็ไม่ยอมรับความเป็นจริงว่าตัวตนของเรานี้เป็นอสุภะเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกน่ารังเกียจและไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราเรามักจะไปยึดติดอยู่ที่ขันธ์ 5หลงอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็เลยไปไม่รอดต้องทนทุกข์วนเวียนอยู่อย่างนี้ยังติดเขาติดเราอยู่ไม่เห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เห็นโทษทุกข์ของการเกิดแล้วก็ไม่มีปัญญาดับทุกข์อันมีเหตุมาจากการเกิดนั้นมีเขามีเราทั้งนี้ก็ร่วมเกิดร่วมแก่เจ็บตายภายในโลกนี้ด้วยกันทั้งนั้นต้องตายเหมือนกันไม่ว่าจะรวยแค่ไหนสวยแค่ไหนตายทั้งนั้นสิ่งที่จะเหลือจริงก็คือบาปและบุญกุศลที่จะติดตัวไปแต่คนที่รู้แจ้งในบุญกุศลก็ไม่ใช่สิ่งเที่ยงแท้เขาจะไม่ยึดติดให้เป็นทุกข์เป็นห่วงเพราะเป็นกิเลสอย่างหนึ่งเหมือนกัน
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อ ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์คำว่าเข้มข้นนี่เข้มข้นยังไงบางคนถามบอกเอาเปลือกมาทำให้ผู้พันไม่ใช่เปลือกท่านผู้ฟังเป็นเนื้อเนื้อมังคุดนี่เนื้อขาวๆเนี่ยกิโลหนึ่งเนี่ยได้แค่4ขวดนะครับเนื้อขาวๆนี่เอามาใส่รสชาติอร่อยนะครับรสชาติอร่อยเนื้อยังไงก็เป็นอย่างนั้นน้ำตาลไม่เติมท่านผู้ฟังเพราะว่าการเติมน้ำตาลเนี่ยจะมีปัญหาคือเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยนี่เป็นเมืองที่กินข้าวเป็นอาหารหลักข้าวขาวกินข้าวจานหนึ่งกินข้าวสองจานบางคนกินสองจานบางคนกินสามจานไปหาหมอถ้าใครมีน้ำตาลขึ้นนี่หมอก็บอกให้ควบคุมอย่า กินข้าวเยอะกินกับเยอะแทนข้าวมันเป็นแป้งเนี่ยข้าวมันเป็นแป้งแป้งมันก็เปลี่ยนเป็นน้ำตาลน้ำตาลสูงฉะนั้นกินน้ำตาลเยอะอยู่แล้วทีนี้คนกินน้ำตาลมากๆเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกินยาพิษติดน้ำตาลนี่ติดง่ายกว่ายาเสพติดเขาบอกหิวอยากกินนะอยากกินเป๊ปซี่อยากกินน้ำอัดลมอยากกินกาแฟกินแล้วมันติดนะครับเป็นอันตรายต่อเซลล์กินแต่น้อยอย่ากินมากกินพอประมาณนะครับน้ำตาลเนี่ยถ้าลดได้เราก็ลดงดได้เราก็งดลำพังน้ำตาลที่มาในอาหารน้ำตาลที่มาในผลไม้นี่ก็เพียงพอแล้วนะครับถ้าจะกินก็กินผลไม้แทนอย่าไปกินเยอะนะครับท่านผู้ฟังน้ำตาลนี้ถือว่าคือเป็นพิษอย่างหนึ่งเราพยายามสร้างจินตนาการคือคิดผมเองนะผมก็ติดแต่ก่อนผมก็ติดกาแฟติดน้ำตาลเราก็สร้างจินตนาการจิตคิดว่าอุ้ยจะกินทุกทีเรากินยาพิษจะกินที่กินยาพิษหยิบขึ้นมาจะกินวันไหนก็อ๋อเรากินยาพิษแต่ก็กินไปพอเราคิดว่าเป็นยาพิษเป็นยาพิษเป็นยาพิษบ่อยๆนี่จิตมันเริ่มปฏิเสธเราโปรแกรมจิตว่าเอาน้ำตาลมันคือยาพิษมันเป็นยาพิษพอจิตมันเริ่มปฏิเสธหลังๆมันก็จะไม่ค่อยกินฉะนั้นน้ำตาลเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์น้อยกินแต่พอประมาณครับท่านผู้ฟังอย่ากินมากคนไทยเป็นเบาหวานกันเยอะดูแลร่างกายตัวเองน้ำมังคุดตราพนารินทร์นะครับที่ผลิตออกมาที่ทำออกมาเนี่ยเราไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็มีคุณประโยชน์ของสมุนไพรหลายๆอย่างหลายๆตัวหลายๆท่านก็รู้ว่าสมุนไพรแต่ละตัวมีประโยชน์ยังไงทานดูกินดูครับท่านผู้ฟังดื่มให้ได้ดื่มให้ได้ดื่มสัก3ขวด3ขวดแล้วจะรู้เองว่าเป็นยังไงขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านที่ดื่มน้ำมังคุดทั่วประเทศไทยขอบคุณมากครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิด

สมถกรรมฐานเป็นกิจขั้นแรกของการทำจิตให้มีสมาธิเมื่อฝึกจิตจนเกิดมีกำลังสมาธิแก่กล้าก็ย่อมสามารถนำไปใช้และเกิดพลังอำนาจอันเป็นทิพย์ถึงขั้นเป็นฤทธิ์ได้อาตมาผ่านมาแล้วเช่นการอธิษฐานไม่นอนตลอดพรรษาหรือว่าการอดอาหารครั้งหนึ่งหลายวันจนเป็นเดือนไม่ฉันอาหารอะไรนอกจากน้ำธรรมดาแล้วก็น้ำปานะหรือว่าน้ำหวานร่างกายมันก็ทนอยู่ได้การทำอย่างนี้เป็นการเผากิเลสอย่างหนึ่งต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาในระหว่างนั้นก็สามารถปฏิบัติธรรมทำข้อวัดหรือก็การงานต่างๆได้เป็นอย่างดีพระที่วัดนี่หลายองค์ก็เคยลองปฏิบัติมาแล้วความมั่นคงของจิตที่เป็นสมาธิทำให้เกิดมีพลังพิเศษมีอำนาจในตัวเองยังผลให้สังขารร่างกายคงอยู่ได้นานโดยไม่เป็นอะไรจะทำอะไรก็สำฤทธิ์ผลทำน้ำมนต์ปลุกเสกอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์ไปหมดไม่เดือดร้อนเรื่องของความเย็นของอากาศภายนอกนี่อานิสงส์ของสมถกรรมฐานนะยิ่งถ้าจิตอธิษฐานจิตไม่พูดอำนาจจิตก็จะยิ่งแรงทำให้มีวาจาสิทธิ์อันนี้เป็นบารมีธรรมอย่างหนึ่งอำนาจของบารมีธรรมสามารถช่วยเหลือผู้ที่มีทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือว่าทางใจเมื่อเขามาขอให้ช่วยเหลือเราก็แผ่พลังบารมีให้เขาส่วนมากถ้าไม่ใช่กรรมหนักก็พอจะช่วยได้หรือว่าผ่อนจากหนักเป็นเบาเกิดผลได้ตามต้องการเหมือนกันในหลายเรื่องซึ่งดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าปัญหาบางอย่างทางโลกก็ตามคุณเกษมจิตเสถียรซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่เข้าไปปฏิบัติธรรมที่วัดเขาสมโพธิ์เนี่ยนะครับเล่าให้ฟังบอกว่าพิธีเนี่ยเริ่มทำวัดสวดมนต์กันตั้งแต่เวลา6 โมงเย็นเป็นการทำวัดเย็นสวดมนต์แปลทั้งบาลีทั้งไทยด้วยความพร้อมเพรียงฟังดูไพเราะน่าฟังดีรวมเป็นเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นหลวงพ่อคงจัตตมโลท่านได้มานำกรรมฐานปฏิบัติธรรมต่อผู้คนที่มานั่งทุกคนจะนั่งหลับตาทำสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าว่าพองลมหายใจออกว่ายุบคือตามวิธีปฏิบัติแบบยุบหนอพองหนอโดยมีหลวงพ่อคงคอยแนะนำอารมณ์กรรมฐานในช่วงแรกๆท่านให้พิจารณาตามแนวสติปัฏฐาน4คือพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาแล้วปล่อยอารมณ์ตามสบายไม่ให้เก็บกดเพราะว่าสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนเราทั้งหลายถูกกรรมครอบงำอยู่ธรรมะอันประเสริฐเท่านั้นที่จะนำเราออกเสียจากกองทุกข์ความมืดแห่งกรรมชั่วทั้งหลายได้จากนั้นทุกอย่างก็อยู่ในความเงียบสงบแม้ว่าจะมีคนเป็นร้อยอยู่ในวิหารแต่ก็เงียบสงัดจริงๆแม้ลมหายใจก็ได้ยินเวลาผ่านไปประมาณสัก20 นาทีอยู่ๆความเงียบก็ถูกทำลายลงเมื่อผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอยู่ในวัยกลางคนร้องคำรามลั่นเหมือนเสียงเสือไม่มีผิดเลยอีกคนนั่งขาดสมาธิกระโดดจนตัวลอยตกลงมาหน้าคว่ำขมามหงายแต่ก็ยังอยู่ในท่าขาดสมาธิอุบาสิกาที่อยู่ในชุดขาวบางคนก็ทำท่ารำบางคนก็ทำท่าเหมือนพับผ้าจะจัดที่หลับที่นอนบางคนร้องวีดวีดเหมือนถูกทรมานอย่างเจ็บปวดผู้ชายร่างใหญ่ผิวดำดำคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆคุณเกษมนั่งตัวสั่นเป็นเจ้าเข้าไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยผู้ชายที่นั่งอยู่ท้ายวิหารนั่งอยู่ใกล้คนที่คำรามเหมือนเสือเขามีอายุมากแล้วคนนี้ร้องหาพ่อแม่เหมือนกับเด็กเขาคงสำนึกกรรมที่ทำเอาไว้นี่ระมังที่หลวงพ่อท่านว่าพระได้มาเปิดโลกให้ผู้ที่มาปฏิบัติได้สัมผัสกับกรรมของตนระหว่างนั้นคุณเกษมซึ่งนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ว่าเป็นสมาธิแบบลืมตาคอยสังเกตดูอาการต่างๆที่คนเหล่านั้นแสดงออกมาว่าจะเป็นเวลาเนิ่นนานแค่ไหนหรือว่าแปรเปลี่ยนเป็นอะไรก็นั่งลืมตาดูคนทั่วๆไปคิดว่าคนพวกนั้นคงมีอาการอยู่เพียงชั่วครู่เท่านั้นแต่ที่ไหนได้ปรากฏว่าพวกเขาได้แสดงอาการอยู่อย่างนั้นทั้งร้องทั้งสั่นอย่างน่ากลัวจะขาดใจอยู่นานตั้งเกือบชั่วโมงถ้าแกล้งทำก็คงทำได้ไม่นานขนาดนั้นหรอก

0: เมื่อพวกเขาค่อยสงบจากอาการทั้งหลายแล้วแม่ชีที่คุมผู้ตัดกรรมก็จะคอยสอบอารมณ์ให้กำลังใจอยู่ข้างๆดังนั้นเรื่องกลัวว่าจะควบคุมสติไม่อยู่จะเป็นบ้าไปนั้นหรือว่าจิตล่องลอยออกไปจนไม่กลับมาก็ไม่ต้องกลัวส่วนหลวงพ่อคงท่านก็คอยควบคุมในระหว่างการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาช่วงเวลานี้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงจากนั้นทุกคนก็เริ่มสวดมนต์ต่ออีกประมาณ1ชั่วโมงแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรขออโหสิกรรมก็เป็นอันเสร็จพิธีรวมเวลาที่ปฏิบัติธรรมต้องอยู่บนวิหารประมาณเกือบ5ชั่วโมงทุกคนจึงได้ลงจากวิหารก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนตามที่ตามทางของตนตัวคุณเกษมเองพอกลับลงมาก็รู้สึกปวดเมื่อยแล้วก็เพลียเพราะว่าไม่ค่อยชินกับการที่ต้องนั่งอยู่เป็นเวลานานๆหลายชั่วโมงก็รีบกางมุ้งนอนแล้วก็หลับไปเกือบจะทันทีเมื่อเวลาประมาณสักสี่ทุ่มกว่ามาตกใจตื่นลุกขึ้นด้วยเสียงหลวงพ่อคงซึ่งท่านสอนธรรมอยู่ในเวลานั้นดูนาฬิกาก็บอกเวลาจะตีสามแต่ว่าลุกทุกคนก็ตื่นขึ้นมาลุกกันพรึบพรับก็ลุกกับเขาบ้างทุกคนพากันขึ้นไปบนวิหารใหญ่เพื่อฟังหลวงพ่อสอนธรรมแล้วก็ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าด้วยความตั้งใจอย่างพร้อมเพรียงกันอันเป็นข้อวัดปฏิบัติในแต่ละวันของที่นี่ผู้ที่มาเข้าร่วมพิธีส่วนมากจะมีพักค้างกันอยู่หลายคืนเพื่อย้ำการตัดกรรมให้ได้ผลมากขึ้นแล้วก็จะได้อานิสงส์จากการปฏิบัติธรรมอีกทางหนึ่งเพิ่มขึ้นด้วยอีกทั้งยังได้ฟังข้อธรรมะจากหลวงพ่อคงอันเป็นธรรมะบริสุทธิ์จากใจเป็นธรรมะเปิดโลกให้ได้เข้าใจถึงกฎแห่งกรรมและความเป็นไปของสังขารร่างกายช่วยให้เกิดความสว่างทางใจได้อย่างดีอีกอย่างหนึ่งด้วยหลวงพ่อคงท่านสอนให้เข้าใจเรื่องจิตท่านกล่าวว่าคนเราหากจิตเร่าร้อนมากก็จะฟุ้งซ่านตะเกียกตะกายทุรนทุรายดิ้นรนหาความสงบไม่ได้ถ้าหากจิตใจสงบเย็นลงก็จะนุ่มนวลมั่นคงแต่หากเยือกเย็นเป็นปกติแท้แล้วก็จะนิ่งสงบมีความเบิกบานยาวนานแล้วก็มีพลังอำนาจสูงโครงสร้างของจิตใจโดยสังเขปของคนก็คือจิตสำนึกแท้บวกกับตัณหาบวกกับอุปาทานบวกกับกิเลสจิตสำนึกแท้เท่านั้นที่เป็นจิตบริสุทธิ์ส่วนตัณหาอุปาทานและกิเลสนี้เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาอาศัยอยู่พวกนี้จะดึงจิตให้ไปสร้างกรรมต่างๆโดยปกติกรรมดีจะไม่ทำให้หนักอกหนักใจแต่อาจจะหนักไปบ้างหากเกิดกุศลวิตกเพราะว่าติดดีถ้าหากว่าติดดีก็ยังแสดงว่ายังไม่ดีจริงยังไม่บริสุทธิ์การติดดีเกิดขึ้นเพราะมีตัวไปติดความจริงความดีก็เป็นสภาวะธรรมสากลที่แทรกซึมอยู่ในทุกอณูของธรรมชาติแต่ตัวที่ไปติดเอาความดีคืออัตตาเมื่ออัตตาติดดีมากก็เกิดความตึงเครียดอาจจะเกิดความตึงเครียดขึ้นได้เมื่อพบสิ่งเลวก็รู้สึกไม่พอใจทนไม่ได้ต่อสิ่งนั้นจิตก็ยังมีความหวั่นไหวอยู
1: ่พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแม่นิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับ
2: จากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังครับถ้าพูดถึงว่าคนเราเนี่ยถ้าจะรวยนะครับหลักพระพุทธศาสนาบอกตรงๆเลยนะครับรวยก็ให้ทานอยากจะงามก็รักษาศีลนะครับอยากจะสุขภาพดีก็ให้อาหารให้ข้าวนะครับอยากจะผิวพรรณดีก็ให้เสื้อผ้านะครับอยากจะสุขสบายก็อำนวยความสะดวกมันก็จะตรงๆอยากจะให้อยากจะมีปัญญาอยากจะมีสายตาดีก็ให้ประทีปให้จักขุคือผลย่อมสมควรแก่เหตุท่านผู้ฟังผลย่อมสมควรแก่เหตุแต่ว่าที่พูดไปมันเป็นหลักใหญ่ๆแต่ในรายละเอียดปลีกย่อยมันก็มีเยอะนะครับแต่ถึงผลมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเราทำความดีเราก็ชื่อว่าเป็นคนดีเราได้ช่วยเหลือคนนะครับเราได้ช่วยเหลือคนเราได้ให้ทานเราได้รักษาศีลเราก็ได้ดูแลตัวเองเราได้เจริญภาวนาเราก็ได้ดูแลตัวเองทำให้จิตสงบนะครับอานิสงส์มันมีอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ต้องไปใจร้อนแต่ที่เราได้ทันทีก็คือความสบายใจความสุขใจเห็นคนอื่นมีความสุขเห็นคนอื่นพ้นจากทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราไปช่วยเหลือเราไปหยิบยื่นมือให้เขาได้พึ่งได้เกาะได้อาศัยเราก็มีความสุขนั่นแหละคือบุญนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับนามกุฏิมงคลตอง5ตราพนารินนามกุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน คนหนึ่ง360บาทซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือตัวแทนทั่วไปดื่มครั้งหนึ่ง30มิลลิลิตรท่านผู้ฟังถ้ามีเงินน้อยแล้วก็สุขภาพพอแข็งแรงอยู่วันละครั้งก็พอแต่ถ้าใหม่ๆ7หรือ15วันแรกวันละ2ครั้งถ้าสุขภาพดีขึ้นแล้ววันละครั้งก็พอท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่มีปัญหาสุขภาพยังไงแบบไหนก็แล้วแต่เป็นมาจากไหนยังไงกินอะไรแล้วมันไม่ดีมันไม่หายอย่าพึ่งท้อใจลองน้ำมังคุดตราพนาลินดูสักครั้งหนึ่งก่อนนะท่านผู้ฟังยังไงก็ขอร้องให้ลองก่อนแหละขอบคุณมากๆครับท่านผู้ฟังครับ
3: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสระบุรีฟังเสียงลุงปรีดานะครับเป็นปัญหาความดันเบาหวานริดสีดวงเส้นเลือดตีบแขนขาชาอ่อนแรงโอ้เป็นเยอะเหมือนกันดื่มแล้วจะเป็นยังไงท่านผู้ฟังฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
4: โอ้ดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณลุงผมพันโทพันโรจากน้ำมังคุดเป็นยังไงเป็นยังไงดื่มน้ำมังคุดเป็นยังไงบ้าง
4: โอ้ดีครับดี
2: มันเป็นอะไรถึงมากินชื่ออะไรลุงอะไรถาม
4: ชื่อปีดาลูแปลงครับ
2: ปีดาหรือว่าลุงแปลงเนาะ
4: นามสกุลลูแปง
2: อ๋อนามสกุลลูแปงปีดาลูปีดานี่บ้านอยู่ไหนครับนี
4: ่บ้านอยู่นาล่องตะล่องอยู่นาล่องสระบุรีครับ
2: นาล่องบ้านนาล่องวะ
4: ครับผม
2: ตำบลอะไร
4: ตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
2: อ๋อหนองโนอำเภอเมืองสระบุรีอายุเท่าไหร่รับคุณลุงปีดาอายุเท่าไหร
4: ่อายุ56ครับผม
2: อ๋อ56ปีถามนิดนึงอ่ะเป็นไรถึงมากินน้ำมังคุดให้สัมภาษณ์หน่อยให้สัมภาษณ์หน่อยให้ถามหน่อย
4: ตอนแรกครับผมตัดหญ้
2: า
4: ปลูกกล้วยปลูกอะไรไว้เยอะเนาะ
2: ครับ
4: ก็ด้วยความที่เราก็อยากจะพัฒนาสวนกล้วยสวนม่วงอะไรพวกนี
2: ้ครับ
4: ทำไปเรื่อยมันรู้สึกว่าแขนขาไม่มีเรี่ยวมีแรง
2: ครับ
4: ไม่มีเรี่ยวมีแรงแล้วผมก็เอ๊ะนึกว่ามันแปลกเอ๊ะมันเป็นอะไรเลย
2: ครับ
4: เพราะว่าเนาะว่าเป็นไรก็เลยลูกก็ทำอยู่โรงพยาบาลเกษมราษฎ
2: ร์ครับ
4: เขาก็เลยพาไปหาหมอ
2: ครับ
4: ไปตรวจแล้วความดันมันขึ้น ความดันมันขึ้นแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไรก็มารักษาอยู่โรงพยาบาล4-5คืน
2: ครับผม
4: มันก็ยังไม่ดีขึ้นแต่ทีนี้ว่าความอยากกลับบ้านเนาะพอฉีดเบาหวานเนี่ย
2: ครับ
4: ฉีดเบาหวานรอบสะดือให้เต็มที่นะ
2: ครับ
4: ความอยากบ้านเขาก็ไม่อยากให้กลับแต่ว่าผมอยากกลับบ้านเบาหวานขึ้นด้วยความดันก็ขึ้นด้วยเป็นสมองตีบด้วย
2: ครับ
4: แล้วอันโอ้มา3-4อย่างให้รวมกันทีเดียวทีนี้แม่เขาอยู่บ้าน
2: ครับ
4: เขารู้ว่าผมเป็นอาการแบบนี้เขาฟังวิทยุนี่แหละ
2: ครับ
4: น้ำมังคุดนั่นแหละเขาฟังบ่อยเข้าบ่อยเข้า
2: ครับ
4: เขาอยู่83-84แล้วแม
2: ่อ๋อแม่ของลุงปิดานี่นะ
4: ครับผมเขาก็เลยฟังบ่อยมันมีอาการตรงที่ตรงกับผมพอดีเลย
2: ครับผม
4: น้ำมังคุดนี่เขารักษาตัวนี้คนที่เขาเคยกินนะจากที่ว่าเป็นเยอะเขากินแล้วเขากินหายอ่ะ
2: ครับ
4: แม่ก็เลยผมอยู่โรงพยาบาลก็ออกโรงพยาบาลแล้วแม่ก็ซื้อเตรียมไว้ให้ผมเลยขวดหนึ่งเขาก็บอกให้ผมกิน
2: ครับ
4: ผมก็กินเลย โอ้มันปฏิหารดีจริงๆครับผมจากความดันของผมอ่ะ200กว่า
2: ครับ
4: ทุกวันเนี้ยเหลือแค่120
2: ครับ
4: ความแล้วก็เบาหวานจากที่ว่าขึ้นสุดๆเลยเป็นเบาหวานนะจากฉีดยาไปหาหมอกินตัวนี้หมอเขาให้ผมเลิกฉีดยานั่นแหละกินตัวนี้โอ้ผมก็โอ้โหดีขึ้นแล้วก็ผมเป็นไอ้ดิสดวงตั้งแต่ผมทำงานบริษัทเนาะ
2: ครับ
4: เป็นเดือนยังมาออกมา
2: ครับ
4: กินตัวนี้ไปรู้สึกจะกิน3-4ขวด
2: ครับ
4: แบบเรียบไปเลยอ่ะมันไม่มีโผล่ออกมา
2: โชคดีจัง
4: ผมก็บอกกับแม่บอกกับแม่ผมคืนดีทุกอย่างเนี่ยความดันก็คืนเบาหวานก็คืนฤทธิ์ดวงก็ดีขึ้น
2: ถ้าเล่นเส้นเลือดตีบล่ะพี่เส้นเลือดตีบ
4: เส้นเลือดตีบเนี่ยผมว่ามันไม่เป็นอะไรแล้วผมว่านะ
5: เราคิดว่าต้องแขนขาอ่อนแรงอะไรพวกเนี้ย
4: มันก็ดีขึ้นนะครับมันก็ยังทํางานได้นะผมยังตับทํานู่นทํานี่ได้นะธรรมดาทําไม่ได้ปวดแข้งขานี่ไม่มีเรี่ยวมีแรงเดินไม่ได้เลยเดินอย่างงงเลย
5: ครับ
4: ผมก็เลยบอกปฏิญาณตนเลยว่าก็ยังไงก็ต้องกินตัวนี้ช่วยรักษาชีวิต
5: กินน้ํามังคุดนี่
4: แล้วน้ํายําน้ํามังคุดเนี่ยช่วยผมผมก็แนะนำให้เขาบ่อยๆนะจนซื้อมากินซื้อมาขายพร้อมเลยอ่ะ
5: อ๋อดีแล้วคนๆที่เขากินแนะนำไปเขากิน
4: เพราะนี่แหละเป็นไอ้มีเลี้ยวมีแรงแต่เป็นคล้ายๆเอา2-3คนเหร
5: อ
4: ที่ผมแนะนำไปนะ
5: ก็ดีใจด้วยเป็นบุญของเขาเป็นบุญของเข
4: าครับผมโอ้ผมว่าบุญของผมด้วยแม่เขาซื้อมาให้ผมทดลองแล้วทั้งที่ผมก็ไม่รู้เรื่องนะ
5: ครับผม
4: ก็ฟังวิทยุนี่แหละของ
5: ครับแล้วกินมากี่ขวดแล้วครับหลวงปีดา
4: โอ้6-7ขวดเอง
5: ครับผมก็คุ้มเนาะทีมได้มาคุ้มแล้วแหละ
4: คุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยครับตอนนี้ผมก็กินตลอดมันหมดมันหมดผมก็ให้แฟนผมโทรไปเอามาขายด้วยนะ
5: สาธุดีขอบคุณมาก
4: ๆโอ้
5: ลุงปีดาผมขออนุญาตเอาเสียงนี้ออกอากาศให้คนฟังเนาะเดี๋ยวลุงเนาะ
4: ได้เลยครับได้ได้เลยครับ
5: ถ้าใครอยู่แถวหนองโนไม่เชื่อเรื่องแถวนาร่องนี่ก็ให้เขาไปถามที่บ้านได้เขารู้จัก
4: เมื่อเ
5: ท่
4: านั้นมาเลยครับผมรู้จักหมดนะ
5: เขาเรียกชื่ออะไรเท่านั้น
4: คนแถวนี้รู้จักผมก็รู้จักแฟนผมเป็นลูกค้ารู้จักหมด
5: อ๋อไปแวะไปคุยไปถามได้ไปดู
4: ได้เลยครับผม
5: คือยินดี
4: ให้ความช่วยเหลือได้บุญกับเขาด้วย
5: ครับผมขอบคุณมากมาก
4: ไอ้บางทีเขาไม่มีตังค์นะผมแฟนผมอ่ะก็ให้เขาเอาไปกินก่อน
5: ครับ
4: เขาก็ไม่มีตังค์นะเพราะว่าความแบบสงสารเขาแล้วเขาอยากให้เขาหายอย่างผมอ่ะ
5: ใช่ครับผม
4: ผมก็ให้เขาไปกินเขากลับมาตอบสนองบอกว่ากินดีขึ้นเขาจะมาเอาอีกได้บุญ
5: ได้บุญเราเห็นเขาดีขึ้นเราก็ดีใจนะคนเจ็บป่วยนะผมเองก็ดีใจได้คุยผมก็ดีใจ
4: ครับผมดีครับโอ้น้ำคุณดีมากเลยครับ
5: ครับผมเอาขอบคุณลุงปีดามากๆนะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสผ่านไปจะได้แวะเยี่ยมครับ
4: ได้ครับผม
5: ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดี
4: ครับครับสวัสดีครับครับ
6: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ท่านผู้ฟังมาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
0: หลวงพ่อคงท่านสอนให้เข้าใจเรื่องจิตถ้าหากว่าเป็นอกุศลกรรมบถที่เกิดจากการทำความชั่ว10ประการซึ่งได้แต่1ฆ่าสัตว์หรือว่าเบียดเบียนสัตว์2ฉ้อโกงชิงทรัพย์ลักขโมย3พูดประพฤติผิดในกาม4พูดเท็จหลอกลวง5พูดส่อเสียด6พูดคำหยาบ7พูดเพ้อเจ้อ8โลภ อยากได้ของเขา 9. พยาบาทปองร้ายเขา 10. มีความเห็นผิดจากหลักสัจธรรมความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้รู้สึกหนักมากร่างกายก็ไม่ปกติเจ็บไข้ได้ป่วยอ่อนแออยู่บ่อยๆความจำก็เลอะเลือนความคิดอ่านก็ไม่ปลอดโปร่งการรับรู้ก็ไม่ดีจิตใจขุ่นมัววิตกกังวลทั้งนี้เพราะกระแสความชั่วอันมืดดำแทรกซึมอยู่ในร่างกายและจิตใจของตนเกาะติดอยู่ในร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราเองก็เลยทำให้เราทุกข์ทรมานพิกลพิการทางกายแล้วก็ทางใจเป็นความเครียดเป็นภาวะกดดันที่จิตไม่ต้องการแต่ก็ไม่สามารถจะละวางหรือว่าทำให้หมดไปได้เพราะขาดปัญญาขาดสมาธิอันเกิดจากสติระลึกรู้หากใครยังเก็บงำความเครียดนี้ไว้ในใจตัวเองแล้วย่อมมีนรกเป็นที่ไปเพราะว่าวิญญาณหนักย่อมจะตกลงไปสู่ที่ต่ำความตึงเครียดเหล่านั้นที่ติดดีและเลวสามารถเอาออกจากขันร่างกายนี้ได้ด้วยการลดความเร่าร้อนทางจิตลงเมื่อใจสงบลงแล้วอุณหภูมิของร่างกายก็จะค่อยๆลดลงความวุ่นวายของขันต่างๆก็จะสงบลงใจก็ดีกายก็ดีจะค่อยๆจัดเรียงองค์ประกอบกันใหม่ให้เป็นระเบียบช่วงนี้อาการเครียดที่แปลกปลอมอยู่ในร่างกายก็ดีในจิตใจก็ดีจะเริ่มคลายออกซึ่งอาจจะออกมาทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างในทางกายก็เช่นชาตามมือตามเท้าเกร็งไปทั่วทั้งตัวสั่นปวดเมื่อยไปทั่วแน่นหน้าอกรู้สึกเสียวซ่านไปทั่วสารพางกายปวดหัวปวดหลังปวดเอวอาการเหล่านี้เกิดจากอำนาจผลกรรมของการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ลักทรัพย์ฉ้อโกงประพฤติผิดในกามดื่มน้ำเมาเสพสิ่งเสพติดในทางวาจาก็เช่นร้องไห้ร้องเพลงส่งเสียงครวญครางเอิกอักร้องด่าผู้อื่นสารภาพผิดอาการเหล่านี้เกิดจากอาการผลกรรมของการพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อร้องเพลงรวมไปถึงการฆ่าทรมานเบียดเบียนสัตว์ด้วยส่วนในทางใจก็รู้สึกอึดอัดมืดตื้อรู้สึกว่าวิวเหมือนตกจากที่สูงไม่รู้สึกตัวอาการเหล่านี้เกิดจากอำนาจผลกรรมทางใจที่โกรธโลภหลงและงมงายขาดปัญญาเหล่านี้คือการแยกแยะในการที่เนื่องมาจากผลของกรรมต่างๆที่แสดงออกในขณะปฏิบัติเพื่อตัดกรรมจะไม่มีอันตรายแต่อย่างใดปรากฏแสดงออกมาเพื่อให้เราได้รับรู้ในการกระทำในอดีตที่เรียกว่ากรรมเมื่อจิตเริ่มเป็นสมาธิอาการเหล่านี้จะเริ่มคลายออกถ้าหากว่ามีอาการใดเกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติไม่ต้องตกใจปล่อยให้เกิดไปอย่าไปฝืนจะยิ่งเหนื่อยแล้วจะหายไปเองเราเพียงแต่ทรงจิตดูรู้ด้วยสติตั้งมั่นให้สัมปชัญญะบริบูรณ์เท่านั้นน่ะเมื่อสงบลงเป็นปกติแล้วให้ทำจิตเป็นสมาธิต่อไปจนกว่าจะหมดเวลาแล้วจึงสวดมนต์แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้บุญให้กุศลแก่เจ้ากรรมนายเวรต่างๆด้วยกุศลและจิตที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติก็จะช่วยให้หลายสิ่งหลายอย่างในตัวเราและจิตใจดีขึ้นได้อย่างเห็นผลทีนี้การปฏิบัติที่วัดเขาสมโพธิ์เนี่ยมีหลายอย่างครับอย่างเช่นการอดอาหารท่านก็บอกว่าไม่ใช่จะสนับสนุนให้ทุกคนอดอาหารแต่สำหรับบุคคลที่ถูกกิเลสครอบงำอยู่โดยมากเห็นอาหารที่ชอบก็น้ำลายไหลได้รับอาหารน้อยก็กระสับกระส่ายก็ควรจะงดการลองงดการบริโภคดูบ้างเพื่อประโยชน์ว่าหนึ่งพิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายคือความรู้สึกตอนที่อดอาหารเนี่ยว่ามันเป็นยังไงสองเจริญความอดทนเพื่อขัดกิเลสดังพุทธพจน์ที่ว่าความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสเป็นอย่างยิ่งสามเจริญความเพียรเพื่อขูดกิเลสดังพุทธพจน์ที่ว่าความเพียรเป็นเครื่องขูดกิเลสหาย 4. เข้าถึงความอยู่รอดได้โดยไม่มีอาหารโดยไม่หวั่นไหวดังพุทธภาษิตเปรียบเทียบว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมมีความอดทนไม่หวั่นไหวเสมือนช้างหลวงของแผ่นดินในข้อที่ว่าเมื่อไม่ได้รับหญ้าน้ำแม้วันหนึ่งสองวันหรือสามวันก็ย่อมไม่สะทกสะท้าน 5. พัฒนาอำนาจจิตให้กล้าแข็งในระหว่างที่อดอาหารนั้นร่างกายจะไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยพลังจากสารอาหารเพราะว่าไม่ได้รับอาหารแต่จะเคลื่อนไหวด้วยอำนาจจิตโดยตรงด้วยเหตุนี้จะทำให้จิตกล้าแข็งขึ้นมากนี่คือเหตุผลที่มุนีผู้บำเพ็ญอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายมักบริโภคอาหารแต่น้อย เมื่อผ่านจุดนี้ไปได้แล้วก็จะพบความจริงว่าแท้จริงแล้วธาตุจากสารอาหารนั้นเป็นเพียงตัวประกอบอันน้อยนิดในกลไกของชีวิตเท่านั้นไม่ใช่องค์ประกอบหลักที่สำคัญเลยและ6เมื่อผ่านการอดอาหารมาระยะหนึ่งแล้วก็จะพบความเป็นจริงที่ว่าแท้จริงแล้วความหิวและความอยากในรสอาหารนี่ล้วนเป็นอุปาทานที่ปรุงแต่งยึดถือกันมาจนเคยชินเท่านั้นจากนั้นความอยากและความติดใจในรสอาหารก็จะจางคลายหายไปเมื่อเรารู้เท่าทันอนุกิเลสตัวนี้แล้วนะสำหรับการอธิษฐานอดอาหารนั้นมี5อย่างคือ 1. อดอาหารขบฉันดื่มแต่น้ำเปล่า 2. อดอาหารขบฉันดื่มแต่น้ำปานะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบกินจุกกินจิก 3. อดอาหารหนักแต่ว่าฉันแต่ผักผลไม้เหมาะสำหรับคนที่ติดอุปาทานในข้าวถ้าวันไหนไม่ได้กินข้าวนะท้องไม่อิ่ม 4. อดอาหารคาวหวานฉันแต่ข้าวเปล่าเหมาะสำหรับคนที่มีความอยากในรสอาหารต่างๆนานา 5. จำกัดจำนวนคำที่บริโภคเช่น30คำบ้าง20คำบ้าง15คำบ้าง10คำบ้าง7คำบ้าง5คำบ้าง3คำบ้างเหมาะสำหรับคนที่ชอบทานเป็นปริมาณมากๆสำหรับจำนวนวันในการอดอาหารขึ้นอยู่กับความมั่นใจของแต่ละคนบางคนอาจจะอธิษฐานอด3วัน5วัน7วัน9วันตามที่เหมาะสมสำหรับตัวเองสำหรับนักปฏิบัติใหม่ก็ไม่ควรอดอาหารเกิน9วันนะทีนี้มาถึงการนอนครับนักปฏิบัติวัดเขาสมโพธินอนกันวันหนึ่ง 3-5 ชั่วโมงทั้งนี้ก็เพื่อบำเพ็ญจิตให้ตื่นตัวเต็มเปี่ยมด้วยสติสัมปชัญญะเสมอเพราะว่าการนอนมากนั้นทำให้ประสาทมึนสมองชาอ่อนแรงเลือดไหลเวียนไม่ดีจิตใจเงื่องหงอยเสื่องซึมแล้วก็หมดอะไรตายอยากไม่เป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานนักปฏิบัติวัดเขาสมโพธิจึงนอนแต่น้อยเพื่อปลุกจิตให้ตื่นรู้อยู่เสมอแต่ถ้าหากว่าใครถูกความง่วงเหงาหาวนอนครอบงำอยู่เป็นประจำก็ลองอดนอนดูนะครับ
7: ท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านเวลามีอายุมากขึ้นเนี่ยปัญหาสุขภาพเนี่ยจะมีหลายอย่างนะครับที่ผมเที่ยวไปทั่วประเทศไทยไปถามคนนี้ไปคุยคนนู้นไปสัมภาษณ์คนนี้สิ่งหนึ่งที่ผมเจอมากที่สุดอย่างหนึ่งนะครับคนพออายุ 6-70 เนี่ยไม่รู้ท่านผู้ฟังเป็นอยู่หรือเปล่าก็คือมีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ภาษาชาวบ้านก็คือเยี่ยวเล็ดนะครับคือตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปเขาบอกว่าจะมีภาวะสภาวะเยี่ยวเล็ดนี่ประมาณร้อยละ 15-35 แล้วก็ผู้หญิงนี่ก็จะเป็นมากกว่าผู้ชายนะครับบางคนเนี่ยพอออกแรงเบ่งนิดนึงไอหรือจามหัวเราะนี่ก็เล็ดออกมานะครับกล้ามเนื้อหูรูดไม่แข็งแรงหรือว่าบางคนนี่กระเพาะปัสสาวะมันเล็กเกินมันไวเกินนะกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะบีบตัวบ่อยแล้วก็เร็วกว่าปกติทำให้ปัสสาวะบ่อยเป็นยังไงปัสสาวะบ่อยเขาบอกว่าถ้ามันมากกว่า8ครั้งต่อวันแล้วก็กลางคืนเนี่ยต้องลุกขึ้นมาฉี่บ่อยๆแล้วหรือว่ามีการฉี่ลดที่นอนรบกวนการนอนหลับอันนี้คือมีปัญหาเรื่องกระเพาะปัสสาวะมันทำงานดีเกินไปมันไวเกินหรือว่าอาจจะสาเหตุอื่นๆนะครับมีปัสสาวะค้างในกระเพาะปัสสาวะมากเกินอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมดาหรือว่าเกิดจากความผิดปกติทางจิตใจการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะนะครับหรือว่าการกินยาบางตัวมันเป็นเรื่องมันไม่ทำให้ตายนะครับไอ้โรคพวกนี้ไม่ทำให้ตายแต่ว่ามันน่ารำคาญบางทีบางคนที่ผมรู้จักนี่ต้องถึงขนาดต้องใส่แพมเพิร์สนั่งรถนานๆไม่ได้ต้องใส่แพมเพิร์สนะครับวิธีการรักษาเขาบอกว่าก็คือต้องรักษาในเชิงพฤติกรรมของเราเองนะครับท่านผู้ฟังนะครับฝึกกลั้นปัสสาวะพออยากจะปวดฉี่นี่ก็ต้องยืดเวลาให้ได้10-15นาทีนะครับแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆพอครบ2อาทิตย์ก็เพิ่มเป็น20นาทีปวดฉี่กลั้นเข้าไปนะครับพอครบ3อาทิตย์ก็เพิ่มเป็น30นาทีฝึกกลั้นนะครับฝึกกลั้นมันก็จะค่อยๆกลั้นได้นานขึ้นอันนี้จะใช้ได้ผลดีสำหรับผู้ป่วยที่มี พวกกระเพาะปัสสาวะมันไวเกินหรือว่ากล้ามเนื้อหัวรูดไม่แข็งแรงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าหมอเขาบอกนะครับอันนี้ไม่ใช่ผมบอกเองผมจำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันก็คือการฝึกขมิบกล้ามเนื้อเชิงกรานโดยทำการขมิบ
8: งานหนักพักผ่อนน้อย
9: หวยกินแฟนทิ้ง
8: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
10: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
11: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
12: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
13: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคล25ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับผมเคยเล่าสู่ท่านผู้ฟังว่าคนเราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยอันดับแรกเราก็ต้องมีความเพียรนะครับมีความภาคเพียรก่อนอันดับที่2เราก็ต้องมีบุญญฤทธิ์นะครับมีบุญก่อนอันดับที่3นอกจากมีบุญญฤทธิ์แล้วหรือว่าทำความดีแล้วเนี่ยเราต้องอุทิศความดีให้กับเทวดาผู้ที่เราเคารพรักเคารพนับถือหรือว่าในท้องที่จะเป็นบ้านเป็นเรือนที่เราอยู่ที่เราอาศัยทำบุญให้กับท่านเจ้าที่เจ้าทางท่านก็จะช่วยเหลือเราความเพียรตัวเองบุญญฤทธิ์เทวฤทธิ์นะครับเทวฤทธิ์นี่ก็สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์หลวงปู่ของผมท่านเคยสอนว่าคนทำเนี่ยอาจจะได้ร้อยหนึ่งแต่ถ้าเทวดาช่วยเนี่ยอาจจะได้พันอาจจะได้หมื่นอันนี้นะครับท่านผู้ฟังคือพูดถึงตรงนี้นี่ผมนึกถึงเรื่องไอ้ไข่เนาะเขาเรียกว่าไอ้ไข่ทั้งบ้านทั้งเมืองก็ขออนุญาตเรียกไอ้ไข่เหมือนกันที่วัดเจดีย์ที่นครศรีธรรมราชคนบูชากันเยอะสักการะกันเยอะคือเท่าที่ฟังดูก็ปรากฏผลสำลิดนะครับผลสำลิดเหมือนกันหลายคนหลายท่านที่ผมรู้จักที่เขาบูชามานะครับแล้วก็ได้ไอ้ไข่ไปเขาก็บอกถูกหวยบ้างอะไรบ้างทีนี้มีสิ่งหนึ่งก็คือเท่าที่สังเกตดูนะครับว่าไข่นี่ชอบคนทำบุญนะครับทำบุญช่วยเหลือพระศาสนาช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับเสร็จแล้วก็อุทิศบุญให้กับเขาบ้างนะถึงไม่อุทิศก็ถือว่าให้เป็นคนดีทำความดีเราก็จะได้บุญได้กุศลด้วยและตัวเทวดาหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางเขาก็ได้รับบุญได้กุศลด้วยหรืออุทิศให้เจ้าไข่อย่างนี้คนนั้นจะมีลาภสักการะบ่อยๆเนืองอันนี้เล่าตัวอย่างย่อๆนะเพราะว่าถ้าพูดมากไปเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะมองว่าเป็นการที่ให้หลงประเด็นไปแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปอ้อนวอนไปขอโดยที่เราไม่ได้ช่วยตัวเองโดยที่เราไม่ได้ทำความดีอะไรแล้วไปอ้อนวอนไปขออันนี้ไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังแต่ที่ชัวร์ๆนี่เราทำเองนี่ได้แน่นอนด้วยมือทั้งสองข้างด้วยมันสมองของเรานะครับวิริเยนะทุกขมัจเจติคนได้จะคนเราจะร่วงทุกข์จะพ้นความทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรด้วยความภาคเพียรด้วยความขยันหนักเอาเบาสู้อันนี้ได้แน่นอนนะครับแต่การหนักเอาเบาสู้เราทำงานนะครับถ้าในชีวิตจริงในบริษัทเนี่ยสมมตินะครับหนักเอาเบาสู้นี่มันก็ไปได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นคนเก่งด้วยเป็นคนดีด้วยงานมันก็โตไวแต่ถ้าเก่งด้วยดีด้วยเป็นเด็กเส้นด้วยมันก็ยิ่งไวเข้าไปอีกฉะนั้นผมก็เรียนท่านผู้ฟังว่าทำตัวเองให้เป็นเด็กเส้นเด็กเส้นใครเด็กเส้นเทวดาต้องพูดอย่างนั้นแล้วเทวดาองค์ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันองค์ที่ช่วยเราองค์ไหนที่ช่วยเราก็ให้ท่านมีส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทำนะครับไม่ว่าทำคุณงามความดีอะไรองค์ไหนที่มีส่วนช่วยโดยตรงโดยอ้อมก็ขอให้ท่านได้มีส่วนด้วยก็ตั้งจิตอย่างนี้เนี่ยนะครับเจ้าที่เจ้าทางที่เราอยู่ที่เราอาศัยในบ้านนะครับเทวดารักษาตัวรักษาบ้านรักษารถที่เราอยู่อาศัยก็ขอให้ท่านได้บุญได้กุศลที่เราทำด้วยดวงวิญญาณที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ในบ้านของเราให้บุญได้กุศลด้วยเราก็บอกไปอย่างนี้นะครับเพราะว่าท่านเหล่านั้นสิ่งที่ท่านต้องการก็คือบุญกุศลอย่างเดียวไม่ได้ต้องการอย่างอื่นบุญนะครับบุญเท่านั้นปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิทาหนติปานินังบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแม่ผมเทศเป็นพระหรือท่านผู้ฟังขออภัยด้วย
1: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวดีๆคติธรรมสอนใจนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
2: การอดนอนนี่ถ้าหากว่าใครถูกความง่วงเหงาเสื่องซึมอาจจะยืนหยัดขจัดอารมณ์ด้วยการอดนอนซึ่งวิธีการนี้ตรงกับการค้นพบของจิตบำบัดสมัยใหม่ที่พบว่าการให้คนนอนน้อยๆและปลุกให้ตื่นแต่กลางดึกจะช่วยลดอาการของโรคจิตประสาทที่หดหู่ท้อถอยลงได้โดยปกติแล้วอารมณ์นี้เกิดจากสาเหตุ5ประการคือ1ร่างกายเพลียจัดเพราะว่าออกกำลังหักโหมเกินไป 2ในกระเพาะตึงเครียดเพราะบริโภคอาหารมากเกินไป3ใจหมกมุ่นอยู่กับความวิตกกังวลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง4ใจหดหู่ท้อถอย5เสียสติเพราะของมึนเมาแม้ว่าจะเสพมานานแล้วฤทธิ์ของความมึนเมาก็ยังอาจจะหลงค้างในรูปของความเคยชินกดประสาทอยู่ได้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติผู้อธิษฐานอดนอน1คืนก็ดี2คืน3คืนก็ดีนักปฏิบัติใหม่นี่ไม่ควรเกิน3คืนพึงเจริญธรรมเพื่อขจัดความง่วงที่อาจจะขึ้นได้เกิดขึ้นได้ก็คือ1เวลาทำงานควรจะทำด้วยสติอันสมรวมอยู่ตลอดเวลาจะทำให้ร่างกายไม่เสียพลังงานมากจะไม่เพลียแล้วก็ในขณะที่มีสติก็จะมีปัญญาพิจารณาในงานที่ทำโดยรอบคอบมีความผิดพลาดน้อยหรือว่าไม่บกพร่องเลยตามกำลังสติปัญญาที่ตั้งไว้2รู้จักประมาณในการบริโภค3พิจารณากายคตาสติปรงสังขารทรงไว้แต่จิตอันตื่นรู้ด้วยความเบิกบาน4บำเพ็ญฌานให้มากเพื่อให้เกิดปิติหล่อเลี้ยงความตื่นรู้อยู่ด้วยความเบิกบาน5เจริญสัมปชัญญะให้แจ่มใสในอุเบกขาอันตั้งมั่นจิตจะไม่หวั่นไหวไปด้วยเวทนาใดๆหากนักปฏิบัติทำได้อย่างนี้ก็จะไม่ถูกความง่วงเหงาหาวนอนเข้าครอบงำเป็นเหตุให้จิตเสียเวลาไปในการหลับเพราะในขณะหลับนี้จิตจะหยุดการพัฒนาไปชั่วขณะแต่หากผู้ใดแม้ปฏิบัติดังนี้แล้วก็ยังรู้สึกว่ายากหรือว่ายังไม่อาจจะขจัดความง่วงไปได้โดยเด็ดขาดก็ให้เลือกทำก็คือ1เดินจงกรมเสมอๆ2แงนดูดาวบนท้องฟ้า3เอาน้ำล้างหน้าหรือว่าลูบตาบ่อยๆ4สนทนากับเพื่อนพรหมจารีในเรื่องที่เป็นกุศลหรือในเรื่องที่เป็นอัศจรรย์5อยู่ในที่กลางแจ้งหรือกลางที่ชุมชน6ถ้าอยู่กลางที่ชุมชนแล้วยังอาจจะหลับได้อีกก็ให้เข้าไปอยู่ในถ้ำในป่าช้าที่น่าหวาดกลัวความกลัวจะทำให้ระวังตัวทำให้จิตตื่นรู้อยู่เสมอ7ถ้าทำดังกล่าวจนไม่กลัวแล้วยังง่วงอยู่อีกให้เจริญกสิณไฟกสิณแสงสว่างกสิณสีแดงหรือว่ากสิณสีเหลืองกองใดกองหนึ่งเมื่อได้พยายามตามนี้แล้วนักปฏิบัติก็จะประสบความสำเร็จตามกำลังความเพียรทีนี้มาพูดถึงการพูดโดยปกตินักปฏิบัติที่ปฏิบัติดีแล้วจะมีจิตใจอันตื่นรู้เบิกบานอ่อนโยนเจรจาด้วยวาจาสุภาษิตอันมีลักษณะ5ประการคือ1เป็นสัจจะเป็นความจริง2มีสาระประโยชน์3ไพเราะอ่อนหวาน4กล่าวออกมาจากใจจริงด้วยความเมตตา5เจรจาถูกต้องตามกันนักปฏิบัติที่ทำได้ดีแล้วจะไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบเพ้อเจ้อไม่พูดใส่ร้ายไม่นินทากันแต่หากผู้ใดรู้สึกตัวตนอยากมีการพูดที่ไม่ดีอันควบคุมได้ยากก็ลองอดพูดดูเมื่อนักปฏิบัติงดพูดเนี่ยควรกระทำอย่างนี้ครับ1ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบอะไรที่อาจจะต้องใช้วาจาสื่อความกันนะครับอย่าไปหางานประเภททำประเภทนั้นนะทำ2ประกาศให้เพื่อนพรหมจารีทราบโดยทั่วกันเพื่อไม่ให้เพื่อนสหธรรมิกผู้ใดมารบกวนไถ่ถามถึงเรื่องต่างๆ3พยายามปลีกหลีกเร้นให้มากอย่าอยู่คลุกคลีกับหมู่คณะ4เวลาเดินผ่านผู้คนจงสำรวมกายสงบวาจาแล้วก็ดูใจตนเองอยู่5เมื่อไม่ขยับปากนานๆเชื้อแบคทีเรียอาจจะเพาะตัวได้มากอาจจะรู้สึกเหนอะหนะในปากก็ควรจะแปรงฟันบ่อยๆ6เมื่ออธิษฐานอดพูดแล้วก็ไม่ควรออกไปนอกวัดเพราะอาจจะทำให้ประสบความลำบากได้การอธิษฐานอดพูดนั้นมี2ประการคือ1งดพูดแต่ว่าสวดมนต์ทำวัดตามปกติ2งดออกเสียงทุกชนิดแม้กระทั่งเวลามาทำวัดก็ให้ทำวัดในใจตามปกติเมื่องดพูดจนครบกำหนดแล้วนิสัยพูดมากพูดพล่ามพูดไม่งามพูดไม่ดีจะค่อยๆห่างหายไปทีนี้พูดถึงระเบียบการพำนักปฏิบัติธรรมในวัดเขาสมโพธิสมัยที่หลวงพ่อคงท่านยังอยู่นะมีอย่างนี้ครับ 1. ทุกท่านมีสิทธิ์เข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วก็พำนักในวัดเขาสมโพธิได้เป็นเวลา15วันหากท่านใดประสงค์จะอยู่เกิน15วันให้ขออนุญาตคณะสงฆ์ก่อนด้วยการกรอกใบสมัครที่แผนกทะเบียนแล้วนำไปยื่นความจำนงต่อเจ้าวาด 2. นักปฏิบัติ พึงอาศัยเสนาสนะหรือว่าที่อยู่ตามที่ทางวัดจัดให้หากต้องการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายให้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก่อนเมื่อพำนักอาศัยแล้วหากประสงค์จะต่อเติมอาคารสถานที่ต้องได้รับการสวดประกาศอนุมัติจากสงฆ์ก่อนตามธรรมวินัย 3. ผู้พำนักอยู่ในวัดทุกท่านต้องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของที่อยู่อาศัยให้ดีอยู่เสมอทั้งในกุฏิวิหารห้องคูหาถ้ำและตามโคนไม้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าไม่สะอาดหรือว่าไม่เรียบร้อยครั้งแรกจะตักเตือนหากพบเป็นครั้งที่2บุคคลนั้นจะไม่มีสิทธิ์อยู่พำนักในวัดเขาสมโภชอีกต่อไป 4. ผู้ที่ต้องการจำพรรษาที่วัดเขาสมโภชต้องแจ้งความจำนงต่อเจ้าอาวาส ล่วงหน้าอย่างน้อย30วันรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าจำพรรษาที่วัดเขาสมโภชจะติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันล่วงหน้าก่อนวันเข้าพรรษาอย่างน้อย15วัน 5. ผู้ประสงค์จะบัพชาเป็นสามเณรหรืออุปสมบทเป็นพระภิกษุต้องยื่นความจำนงขอความเห็นชอบจากคณะสงฆ์ก่อนและหากมีเสียงคัดค้านแม้แต่เพียงเสียงเดียวไม่มีสิทธิ์บวชอยู่ณวัดเขาสมโภช 6. ในระหว่างพำนักการหยิบยืมของใช้ของทางวัดให้ยืมได้ที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเมื่อจะกลับให้นำเครื่องใช้ที่ยืมไปมาส่งด้วยตนเองมิฉะนั้นจะไม่ได้รับหนังสือสุทธิหรือว่าบัตรประจำตัวคืนทั้งนี้เป็นการป้องกันไม่ให้ท่านเป็นหนี้สงฆ์เพราะการเป็นหนี้สงฆ์จะทำให้ชีวิตขัดสนไม่ร่ำรวย 7. ห้ามเข้าเขตหวงห้ามตามที่หลวงพ่อหรือคณะสงฆ์ประกาศห้าม 8. ต้องเข้าร่วมประชุมบำเพ็ญศาสนกิจตามที่กำหนดไว้โดยพร้อมเพรียงกัน 9. ห้ามเสพหรือสะสมบุหรี่หมากสุรายานัต 10. การบริโภคอาหารให้มาบริโภคพร้อมกันที่วิหารอเนกประสงค์ห้ามปรุงอาหารบริโภคเองหรือว่าสะสมอาหารอื่นใดไว้เป็นการส่วนตัว 11. การเทเศษอาหารหรือขยะมูลฝอยอื่นๆต้องเทลงในที่จัดไว้เท่านั้นบุคคลใดเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูลในที่ที่ไม่ถูกต้องจะถูกปรับให้ทำความสะอาดส้วมอย่างน้อย7วันเรื่องนี้ทางวัดถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะหากผู้ใดรักษาสถานที่อยู่อาศัยอันรักษาได้โดยง่ายให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ได้แล้วไหนเลยจะชำระจิตใจอันมีกิเลสตัณหาหมักหมมอยู่ในสันดานมานับปุเรชาติให้สะอาดหมดจดได้12. การรับนิมนต์ของพระภิกษุสามเณรและแม่ชีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานสงฆ์หรือรองประธานสงฆ์ก่อน 13. การเข้าออกสำนักต้องแจ้งต่อเจ้าอาวาสหรือว่ารองเจ้าอาวาสหรือผู้ทำการแทนทราบก่อนทุกครั้ง 14. หากผู้พำนักไม่ปฏิบัติตามวินัยคณะสงฆ์มีอำนาจตักเตือนได้ 15. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านต่างๆและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือว่าเพิ่มเติมระเบียบนี้เป็นอำนาจของคณะสงฆ์แต่ว่าอันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ตั้งไว้ตั้งแต่สมัยเมื่อหลวงพ่อคงท่านยังอยู่นะครับปัจจุบันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างก็ไม่ทราบนะครับถ้าหากว่าใครสนใจก็ขอเชิญครับวัดเขาสมโพธิ์ตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีครับ
1: ครับพักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังเรื่องสารพระภูมิกันต่อจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับท่านผู้ฟังครับที่จริงแล้วสารพระภูมินี่ก็เป็นความเชื่อนะบางที่เขาก็ตั้งบางที่เขาก็ไม่ตั้งนะครับแต่ว่าท่านก็จะอยู่ได้ด้วยอำนาจบุญบารมีของท่านเองของสิ่งเหล่านั้นนะครับแล้วแต่บุญแล้วแต่วิบากทุกคนทุกดวงวิญญาณนี้ก็มีวิบากเป็นของตนเองเราทำบุญให้ท่านก็พอเพียงพอนะครับอันนี้สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าก็สิ่งที่จำเป็นที่สุดนะครับนอกจากมนุษย์เนี่ยจะต้องกินข้าวปลาอาหารนะครับสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือบุญกุศลหรือคุณงามความดีนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตาพนารินท่านผู้ฟังครับก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งจำเป็นต่อธาตุขันธ์ของเรานะครับร่างกายของเราเนี่ยถ้ามีความสุขเรารักษามันแข็งแรงอยู่ดีมีความสุขใจเราก็มีความสุขไปด้วยก็จะมีกำลังประกอบคุณงามความดีนะเขาเรียกว่าอยู่เย็นเป็นสุขแต่ถ้ามันมีอะไรมาเบียดเบียนนะครับไม่สมดุลมีปัญหาขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่มีความสุขท่านผู้ฟังนะแทนที่จะเป็นคุณบุญเลี้ยงนะคุณบุญเลี้ยงก็เป็นคุณบาปเลี้ยงนะบางคนนี่อายุยืนอายุยืนนี่บางคนว่าบุญเลี้ยงแต่บางคนนี่ก็บาปเลี้ยงนะบุญเลี้ยงเป็นยังไงบุญเลี้ยงก็คืออยู่เย็นเป็นสุขไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแข็งแรงลูกหลานดูแลกันอย่างดีมีกินมีใช้สุขสบายอันนี้ก็เรียกว่าบุญเลี้ยง
0: แต่บาปเลี้ยงนี่ตายก็ไม่ตายป่วยหามเข้าหามออกโรงพยาบาลเนี่ยไม่รู้สายอะไรละยงระยางเจ็บปวดนอนทรมานครางอยู่งั้นเนี่ยแต่ไม่ตายนะครับเขาเรียกว่าเหมือนตกนรกทั้งเป็นอันนี้ก็บาปเลี้ยงฉะนั้นตอนเราที่ใกล้จะอายุมากเลยท่านผู้ฟังครับอายุเราเริ่มมากขึ้นต้องดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงพยายามอย่าให้ป่วยนะครับพยายามอย่าให้ล้มอย่าให้เจ็บล้มคนหนึ่งนี่ล้มทั้งบ้านนะถ้าบ้านเราเล็กๆมี3คน4คนนี่ถ้าป่วยสักคนหนึ่งนี่ก็เป็นภาระเขาทั้งบ้านนะครับดูแลตัวเองท่านผู้ฟังอย่าปล่อยให้ป่วยนะครับฝากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผสมสมุนไพร24ชนิดลองดูนะครับท่านผู้ฟังผมเองนี่ก็มีความมั่นใจว่าสิ่งที่ทำนั้นเราทำดีที่สุดแล้วนะครับจากประสบการณ์ที่ทำมา6ปี7ปี8ปีเนี่ยนะครับน้ำมังคุดตราพระนารินทร์นี่คือลงตัวมากๆนะครับทั้งคุณภาพทั้งรสชาติหลายๆอย่างท่านผู้ฟังก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังลดทดลองกินดูทดลองดื่มดูนะครับ360บาทท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดสนุกสนานกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

เรื่องเวรเรื่องกรรมที่จะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องแรกวันนี้ท่านผู้ฟังเรื่องนี้คุณถนอมเป็นคนเล่าให้ฟังบอกว่ายายเป็นคนเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งยายเล่าว่าที่หมู่บ้านของเรานะก่อนนั้นนะมีคนรวยอยู่คนหนึ่งเป็นผู้ชายวัยกลางคนแกมีเมียแต่ไม่เคยมีลูกเลยแม้แต่คนเดียวสองผัวเมียก็ทุกข์ใจกันมากเพราะว่าไม่มีคนรับมรดกที่สู้อุตส่าห์ทำมาหากินเก็บออมมาไว้ตั้งเยอะแยะมรดกทรัพย์สินต่างๆส่วนใหญ่ก็เป็นที่ไร่ที่นาละคนมันนอกอะทีนี้วัยยิ่งล่วงเลยเข้าไปถึง50กว่าปีแล้วก็ยิ่งเสียใจเพราะว่าจะหมดหนทางมีลูกของตัวเองแล้วก็เลยหันหน้าหารือกันจะต้องหาเด็กมาเลี้ยงเป็นลูกสักคนก็พากันมองไว้ที่หลานหลานหลานมีอยู่หลายคนลูกพี่ๆน้องๆนั่นแหละพอตกลงกันแล้วก็ไปเอ่ยปากขอกับพ่อแม่เด็กพ่อแม่เหล่านั้นก็ไม่ขัดข้องแต่ว่าเด็กๆสิต่างไม่ยอมจากพ่อแม่ของตัวไม่ว่าจะเอาอะไรล่อก็ตามก็ยังอยากจะเป็นลูกของพ่อแม่อยู่อย่างเก่าแหละทีนี้ก็เลยผิดหวังกันมากอ่อนอกอ่อนใจอ้อนวอนขอร้องยังไงก็ไม่ได้ผลก็เลยต้องเลิกล้มความตั้งใจก็บ่นกันว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำเวรทำกรรมอะไรเอาไว้หนอทำไมหลานๆถึงได้ไม่เห็นอกเห็นใจบ้างเลยด้วยความรู้สึกน้อยใจก็บ่นกันทั้งผัวทั้งเมียก็คิดมากกับผมหงอกขาวโพลนเต็มหัวเลยทีนี้มองดูแก่หนักเข้าไปอีกผิดหูผิดตาใครเห็นใครก็ทักเคยไปทำอะไรมาถึงได้ดูแก่ไปอย่างเงี้ยทีนี้สองผัวเมียเนี่ยเมื่อมีทางออกก็หันหน้าไปหาพระเพื่อความสบายใจหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านก็เตือนสติให้ตัดใจไม่เก็บเรื่องหาทายาทอะไรเนี่ยมาคิดให้ปล่อยใจตามสบายไม่ต้องไปแบกรับความกลัดกลุ้มหนักอึ้งอะไรเอาไว้กลับมาจากหาพระแล้วคนเป็นผัวก็เกิดความคิดอย่างหนึ่งแวบเข้ามาในหัวสมองแต่ว่าไม่บอกให้เมียรู้ไปมีเมียใหม่ที่หมู่บ้านใกล้ๆกันเนี่ยเมียจับได้สิทีนี้เขาก็อ้างว่าที่ทำลงไปเพราะว่าต้องการจะมีลูกเมียไม่พอใจแต่พูดมากก็ไม่ได้เพราะว่าตัวเองก็ไม่อาจจะมีลูกได้หลังจากนั้นมันก็เกิดเรื่องแปลกขึ้นมาว่าเมียใหม่คนนี้เกิดตั้งท้องเพราะว่ายังสาวอยู่มากยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์เขาก็รักหลวงเมียคนนี้มากแล้วก็รักลูกมากแต่เมียหลวงก็ไม่พอใจเกิดความอิจฉาริษยาโกรธแค้นคิดหาทางทำอะไรสักอย่างเพื่อระบายความโกรธเคืองผัวที่จากไปอยู่กับเมียน้อยก็ไม่ค่อยได้กลับมาเยี่ยมบ้านนะมัวแต่ไปหลงอยู่ทางบ้านโน้นอ่ะเมียหลวงก็เลยวางแผนเอาไว้ในใจเด็กที่เกิดมาลูกเมียน้อยเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายหน้าตาน่ารักน่าชังเกือบจะขวบอยู่แล้วเมียหลวงแอบไปขโมยเด็กคนนั้นมาในระหว่างที่แม่ของเด็กเข้าไปในครัวเพื่อจะกินข้าวมื้อกลางวันก็ทิ้งลูกเอาไว้ในเปลพ่อเด็กก็มัวแต่ไปซื้อยาให้ลูกเพราะว่าเด็กตัวร้อนมา2วันแล้วทีนี้พอเมียหลวงนี่ได้เด็กมาก็นำไปที่หนองน้ำกว้างใหญ่ที่อยู่หลังหมู่บ้านนะที่นั่นมันเงียบไม่มีคนสัญจรผ่านไปมาแล้วก็ยังมีต้นไม้ใหญ่น้อยยืนต้นอยู่ตามรอบๆหนองน้ำด้วยเด็กไม่ได้ร้องสักแอะเดียวเพราะว่ากำลังหลับไหลอยู่ในอ้อมกอดแล้วก็กำลังไม่สบายด้วยเมียหลวงก็ไปที่นั่นชั่วแวบเดียวก็กลับมาด้วยมือเปล่าไม่ได้อุ้มเด็กกลับมาแต่อย่างใดเสร็จแล้วนางก็รีบกลับไปบ้านทำไม่รู้ไม่ชี้ทางบ้านของเด็กพอแม่ออกมาจากครัวไม่เห็นลูกชามข้าวหลุดมือเลยเรียกหาผัวก่อนเพราะนึกว่าผัวอุ้มไปแต่ไม่มีแม้แต่เงาของผัวไม่มีเสียงตอบผัวไม่ได้อยู่ที่บ้านนะเขายังไม่กลับเมียน้อยนี่ก็ตามหาลูกถามคนนั่นถามคนนี้ไม่มีใครเห็นอะไรเลยพอดีผัวกลับมาพอรู้เรื่องก็ตกใจกันใหญ่ก็ตามหากันอย่างวุ่นวายโกลาหลแต่ก็ไม่เจอจนหลายวันต่อมาถึงได้พบคนไปเจอว่าเด็กน้อยนี่กลายเป็นศพลอยน้ำอยู่ในหนองน้ำนั้นหนองน้ำห่างจากบ้านตั้งเกือบกิโลเมตรเด็กจะไปได้ยังไงโดยไม่มีใครนำพาอุ้มไปความบาดหมางเนี่ยเป็นเรื่องที่คิดกันก่อนเลยขัดแย้งกับใครไว้บ้างพ่อแม่ไปทำอะไรให้ใครเจ็บใจหรือเปล่านี่เองเขาก็เลยเพ่งเล็งไปที่เมียหลวงผัวไปถามเมียหลวงก็สายหน้าไม่รู้ไม่เห็นอะไรด้วยนี่นางบอกอย่ามาหาเรื่องให้นะไม่ทำอยู่แล้วเรื่องพันอย่างนี้ก็ไม่มีหลักฐานอะไรจะเอาผิดกันเมียหลวงได้แต่ผัวแน่ใจเมียหลวงแหละทำเรื่องราวก็ค่อยเงียบหายไปนะทีนี้ผัวกับเมียใหม่ก็พยายามจะมีลูกกันอีกแต่ก็ไม่เป็นผลตอนหลังก็กลับมาอยู่กับเมียหลวงเพราะว่าเมียน้อยตั้งแต่เสียลูกไปก็คล้ายๆจะเป็นโรคประสาทด้วยความเสียใจที่สุดในชีวิตอ่ะก็ทำให้กลายเป็นคนอารมณ์ร้ายโมโหฉุนเฉียวด่าทออย่างไม่มีเหตุไม่มีผลผัวก็เลยอยู่ไม่ได้กลับไปหาเมียเก่า
นี่เมียหลวงก็สะใจอย่างยิ่งที่เขาหวนกลับมาเมียหลวงก็ทำเป็นเอาอกเอาใจเขาต่างๆนานาแต่โดยแท้จริงละเมียหลวงนี่เกลียดผัวเข้ากระดูกดำและเจ็บใจที่เขาทอดทิ้งนางไปก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำยังไงกับเขาดีเพราะว่าผัวตอนนั้นน่ะเปรียบเสมือนลูกไก่ในกำมือแล้วจะทำยังไงก็ย่อมได้แล้วก็ใครจะมารู้แล้วสิ่งที่เมียหลวงทำก็ไม่มีใครรู้จริงๆแต่ผลมันก็ออกมาปีเดียวเท่านั้นหลังจากคืนสู่เย้าเนี่ยผัวนี่ผอมแห้งแรงน้อยจงเรื่อยๆจนคนพูดกันว่าอีตาผัวนี่สงสัยจะโดนผีปอบมันเข้าสิงกินข้างในหมดแล้วมั้งมันถึงได้ผอมขนาดนั้นน่ะหน้าตาก็ซีดๆเหี่ยวไปทั้งตัวทีนี้เมียหลวงก็เป็นเดือดเป็นร้อนเมื่อเที่ยวหาอยู่หายามารักษาแต่ไม่ได้ผลแล้วต่อมาผัวก็ตายไปโดยที่นางก็ร้องไห้เพ้อพูดถึงความรักที่มีต่อผัวไม่ขาดปากตอนเผานี่เมียหลวงก็เป็นลมสลบเหมือดไปข้างๆเมนนั่นแหละเมียหลวงโศกเศร้าอยู่นานเป็นปีๆแต่แล้ววันหนึ่งก็ค่อยๆคลายจากความเสียอกเสียใจเพราะว่า

0: แต่ก็คนอื่นไม่มีใครเป็นอะไรกันมากอ่ะมีแต่เมียหลวงคนเดียวที่สมองกระทบกระเทือนมากจนความจำเลอะเลือนพูดจาแปลกๆทำอะไรบางครั้งก็จำไม่ได้เป็นใครก็จำไม่ได้ทั้งนั้นแต่บางทีก็จำได้นะได้มั่งไม่ได้มั่งเรื่องราวเก่าๆก็เลือนเลอะๆญาติพาตัวไปรักษาที่ต่างๆนี่หมดเงินไปไม่ใช่น้อยแต่สติก็ไม่กลับคืนดีชอบนั่งเมออยู่หน้าบ้านมองไปไกลๆแล้วก็พูดคนเดียวแต่โดยมากเมียหลวงนี่มักจะพูดถึงผัวที่ตายไปแล้วว่าเขากลับมาที่บ้านแต่บางครั้งก็บอกว่าเขาหายไปทำไมไม่กลับมาสักทีก็ร้องไห้คร่ำครวญว่าคงจะไปอยู่กับเมียน้อยต่อว่าต่อขานตัดพ่อว่าเขาเป็นคนใจร้ายใจดำใช้หลังมือป้ายเช็ดน้ำตาจนแห้งแล้วก็เอ่ยปากอาฆาตมาดร้ายกูจะฆ่ามึงให้ตายเนี่ยไอ้หวังมึงทำกูเจ็บแสบนักคนอย่างมึงอยู่ไปก็รกหูรกตาเสร็จแล้วพอวันหนึ่งก็พูดบอกไอ้เด็กเวรตายจะได้ก็ดีพ่อแม่มึงอะมันทำกูเจ็บนักการที่เมียหลวงเพ้อพูดออกมาอย่างนี้ก็ทำให้ชาวบ้านเขาอยากจะรู้อยากเห็นกันว่าไอ้เรื่องจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงก็สงสัยกันมานานแล้วแล้วพูดกันว่าเนี่ยนางเมียหลวงเนี่ยสงสัยจะเป็นคนฆ่าเด็ก
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดรสชาติอร่อยแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีผสมน้ำผลไม้แล้วก็สมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5นะครับทิพมงคลแล้วก็เลข5หลายคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมมันต้องมี5 5 5คือมีเลข5 3ตัวที่จริงคำว่า5 5มันก็คือเสียงหัวเราะเป็นเสียงแห่งความสุขอย่างที่1อย่างที่2ก็คือคำว่า5นี่มันเป็นเลขกลางๆไม่ใช่เลข1ไม่ใช่เลข9นะครับเลขกลางๆนี่ผมมองว่าดีที่สุดก็คือวางชีวิตให้เป็นกลางวางจิตให้เป็นกลางไม่หวือหวามากนักไม่สุขมากนักไม่ทุกข์มากนักอยู่ไปได้เรื่อยๆสบายๆ ชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่เรียบง่ายท่านผู้ฟังชีวิตที่อัศจรรย์คือชีวิตที่เรียบง่ายชีวิตที่อยู่แบบสบายๆไม่สุดโต่งจนเกินไปนักนะครับไม่สบายจนเกินไปนักไม่สุขเกินไปนักไม่ทุกข์เกินไปนักพอประมาณไอ้อย่างนี้จะทำให้เรามีความสุขนะครับฉะนั้นคำว่าทิพมงคลนี่ก็เป็นชื่อที่เป็นสิริมงคลนะครับทิพหมายถึงสิ่งที่เป็นทิพเหมือนเทวดาหรือว่าสิ่งที่เป็นทิพย์ทั้งหลายมงคลก็คือสิ่งที่เป็นมงคลเลข5ก็คือเลขที่เป็นกลางๆนะครับไม่ได้ไปดูดวงไม่ได้ไปดูหมอที่ไหนว่าจะเอาเลขอะไรนะครับเอาเลข5นี่แหละเพราะว่าตัวเองชอบใจก็ตั้งชื่อบริษัทนี้มาการใช้ชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับถ้าตึงมากมันก็ขาดถ้าหย่อนมากมันก็ไม่สำเร็จกีตาร์หรือว่าพินเนี่ยถ้าเราขันมันตึงมากมันก็ขาดขันมันหย่อนเสียงมันก็ไม่ดีขันให้มันกลางๆให้มันพอดีให้มันพอเหมาะนี่เสียงมันจะเพราะเสียงมันจะพอดีครับท่านผู้ฟังการใช้ชีวิตของเราก็เหมือนกันฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนาลินก็เป็นน้ำมังคุดที่ผมมองว่าเป็นทางสายกลางไม่มากเกินไม่น้อยเกินดื่มได้กินได้กินเยอะก็ได้กินน้อยก็ได้แต่สำคัญคือมันต้องเกิดประโยชน์กับผู้กินถ้าซื้อไปแล้วไม่มีประโยชน์เสียดายตังค์สงสารเขานะครับลองกินดูนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสามีแกเป็นอัมพฤกษ์ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะดีหรือไม่ดียังไงก็พิจารณาดูฟังดูครับท่านผู้ฟัง
3: ฮัลโหล
4: ฮัลโหลสวัสดีครับได้ยินไหมครับผม
3: ยินค่ะ
4: ครับสวัสดีครับผมชื่อพันโทไพโรจน์ครับผมป้าเห็นว่ามีคุณป้าจงดีที่บางบานน่ะซื้อไปตั้ง3ลังก็เลยจะโทรมาถามว่าเป็นยังไงบ้างดื่มน้ำมังคุด
3: อ๋อคืออย่างนี้พี่อันนี้น่ะเขาเป็นไอ้นี่ไงเส้นโลหิตตีบแล้วก็อ่อนแรงไปซีกนึง
4: ครับ
3: ก็ซื้อกินมาตลอดนะคะ
4: ครับ
3: พอเสร็จแล้วก็มีรถหวังเนี่ยน้องก็บอกว่าถ้าซื้อ3ลังเนี่ยมันจะได้ถูกนะอะไรเงี้ยไหนๆก็กินอยู่แล้วก็เลยซื้อมาถามเขาอ่ะนะคะว่าก
4: ิน
3: แล้วมันเป็นยังไงเขาบอกว่าดีขึ้นแต่ว่าบอกไม่ถูกว่าดีว่ายังไง
4: เขาเป็นหนักไหมประจงดีเขาเป็นหนักไหม
3: มันตีบอะค่ะตีบแล้วมันอ่อนแรงไปซีกนึงเลย
4: อ๋อ
3: ค่ะเส้นมันตีบ
4: เดินได้ไหมเดินได้ไหม
3: ตอนนี้ก็เลยเป็นมา8เดือนใช้ไม้เท้าเดินได้อยู่ตอนแรกก็ไม่ได้เลย
4: อ๋อตอนแรกไม่ได้เลยทีนี้พอดื่มน้ำมังคุดใช่ไหมครับที่ว่าเดินได้นี่คือเดินมาอ๋อ

0: ก็กินน้ำมังคุดเสริมกับยาของหมอนะคะ
1: ทำถูกแล้วหมอให้ยาอะไรมาเราก็ต้องกินนะทำถูกแล้วทีนี้น้ำมังคุดก็ช่วยกันเสริมก็คือตอนนี้จากเดินไม่ได้ก็เริ่มใช้ไม้เท้า
0: ใช่ค่ะก็เดินได้ไกลขึ้นแต่รู้สึกว่ารอบนี้หมอปัจจุบันน่ะเขาจะปรับยามาก็เลยทำให้อ่อนแรงนิดนึง
1: เ
0: พราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปดูว่าเป็นเพราะปรับยาตัวไหนมาถึงได้อ่อนแรงลงไปอีกแต่ที่เขาเดินได้ใช้ไม้เท้าได้คล่องขึ้นแล้วนะ
1: ครับผม
0: คืออยากจะปล่อยไม้เท้าแล้วอ่ะแต่ถามว่าแล้วกินน้ำมังคุดเข้าไปแล้วมันยังไงมันดีขึ้นไหมบอกดีที่เบาหวานมันลงนะเพราะว่าอย่างนี
1: ้ต้อง
0: จ้ะ
1: คน
0: เบาหวานด้วย
1: คนที่ผมคุยนี่เป็นใครเป็นญาติเป็นหลานหรือเป็นญาติ
0: เป็นภรรยา
1: อ๋อลุงแล้วจงดีนี่เป็นผู้ชายใช่ไหม
0: จงดีเนี่ยเป็นภรรยา
1: อ๋อ
0: ชื่อลุงชื่อสมศักด
1: ิ์อ๋อลุงชื่อสมศักดิ์ผมนึกว่าแต่ป้าจงดีกินเองอ๋อลุงกิน
0: ป้าก็กินด้วยเดี๋ยวลองกินดูซิมันจะอะไรแบบปรับเราขึ้นมายังไงบ้างอะไรทำนองเนี้ยนะคะ
1: คือ
0: ก็เริ่มกินแต่บางวันลืม
1: ไม่เป็นไรแต่ก็พอใจเนาะทานดื่มแล้วพอใจเนาะพอใจก็คือจากที่ว่าเส้นเลือดตีบในสมองเดินไม่ได้ตอนนี้ก็คือเดินได้คล่องขึ้นเกือบวางไม้เท้านะก็ถือว่าพอใจแล้วก็เลยเห็นสั่งล่าสุดไป3ลังก็เลยโทรไปถามว่าเป็นยังไง
0: ใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าน้ำตาลจะลดลง
1: ครับผม
0: คือเขาก็คุมอาหารด้วยก
1: ิน
0: ยาด้วย
1: มันต้องคุมอาหารด้วยสำคัญต้องคุมอาหารครับ
0: ก็ถือว่าดีขึ้นนะคะก็เป็นที่น่าพอใจก็บอกเอาแต่ดีกินต่อไปเรื่อยๆ
1: อยู
0: ่มาอันนี้แล้วเป็นตั้ง5-6ลังแล้วล่ะ
1: อ๋อบ้านอยู่ตรงไหนครับป้าจงดี
0: อยู่ตรงวัดโพกบเจ้าค่ะ
1: วัดโพกบเจ้า
0: ค่ะ
1: อ๋อลุงสมศักดิ์ถ้าคนแถวนั้นเขาได้ยินเขาคงรู้จักกันนะรู้จักแกเน
0: า
1: ะ
0: รู้จักค่ะรู้จักชื่อเล่นชื่อตึงเขาจะรู้ตึง
1: ลุงตึง
0: จ้าลุงตึง
1: ครับ
0: เขาจะรู้จัก
1: ก็
0: เพราะว่าตอนนี้แกก็เดินอยู่หน้าบ้านเนี่ยเดินไปเดินมาม
1: ันต้องอยากมีแรงมันต้องออกแรงมันต้องเดินบ่อยๆอย่าอยู่นิ่งๆ
0: ใช
1: ่ครับก็ดีใจด้วยก็ป้าจงดีผมขออนุญาตเอาเสียงนี้เล่าออกอากาศให้คนได้ยินเนาะถือว่าแชร์ประสบการณ์ถ้าใครสงสัยไงก็แวะไปที่โพกบเจ้าถามลุงตึงก็คงรู้จักเนาะ
0: ได้ค่ะรู้จัก
1: เอาสู้เป็นกำลังใจให้เนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงเทวดารักษาคุณพระคุ้มครองครับคุณป้าจงดีครับ
0: เช่นเดียวกันนะคะ
1: จ้าครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: นำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังพอมีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังมาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
2: มีบางคนก็เรียบเคียงไปถามจะให้เมียหลวงเล่าแต่ว่าถูกเมียหลวงนี่เอาไม้ไล่ฟาดจนหนีกระเจิงแล้วตะโกนกลด่าเสียๆหายหายอย่ามาหาเรื่องให้กูนะมึงไปไกลๆเชียวเป็นอย่างนี้ล่ะพอมีคนไปถามแกก็จะรู้สติขึ้นมาทันทีจะไม่ยอมพูดอะไรที่มันเป็นการจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนเสื่อมเสียอยู่มาวันหนึ่งเมียหลวงนี่อยากจะกินแกงส้มผักบุ้งก็พายเรือไปเด็ดผักบุ้งที่แม่น้ำหน้าบ้านมันกว้างน้ำกำลังขึ้นเต็มเปี่ยมตะลิงปรากฏว่าท่าไหนไม่รู้เรือเกิดพลิกคว่ำนางจมน้ำเกือบตายดีแต่ว่ามีคนเห็นแล้วช่วยเอาไว้ทันแต่ก็สำลักน้ำจนย่ำแย่เลยรอดชีวิตมาได้นะก็มาเล่าบอกว่าแกโดนเด็กฉุดขารั้งเอาไว้นะตัวแกน่ะว่ายน้ำเป็นตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าเด็กที่อยู่ในน้ำมันจะฆ่าแกมันจะเอาชีวิตแกมีคนถามว่าเด็กที่ไหนแล้วก็นางเมียหลวงนี่ก็บอกว่าก็เด็กนั่นไงลูกเมียน้อยอ่ะแหละมีคนถามว่าแล้วทำไมเด็กต้องการชีวิตแกล่ะยายเมียหลวงนี่ก็สะดุ้งบอกไม่รู้หลังจากวันที่เกือบจะจมน้ำตายทีนี้ก็สงบลงบ้างไม่เพ้อพูดพร่ำคนเดียวดูเหมือนสติจะคืนกลับมามักจะนั่งเงียบๆครุ่นคิดอยู่ไม่รู้ว่าคิดเรื่องอะไรแต่แล้ววันเวลามันก็ทำให้เมียหลวงนี่แก่ตัวลงเรื่อยๆโรคภัยไข้เจ็บก็มาเยือนมาเกาะกินเหมือนกับเป็นกรรมที่ตามมาสนองเจ็บป่วย3วันดี4วันไข้เงินก็มีแต่ไม่ยอมไปหาหมอบอกแต่ว่าเป็นเองก็หายเองว่าอย่างนั้นแต่เห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าเป็นเองแล้วจะหายเองมันยิ่งเป็นมากขึ้นกว่าเก่ามากขึ้นเรื่อยๆอยู่มาวันนึงก็ล้มหมอนอนเสือญาติต้องมาอยู่ช่วยพยาบาลนะนางเมียหลวงนี่ก็คงจะรู้ตัวว่ามันใกล้จะถึงวาระสุดท้ายของตัวแล้วก็เลยยกสมบัติต่างๆให้หลานแต่ละคนแบ่งๆกันไปหลานๆก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพยาบาลที่บ้านนอนเป็นเพื่อนแกก็พูดคุยกับหลานๆเป็นเชิงตักเตือนว่าอย่าสร้างเวียนสร้างกรรมเพราะว่ามันจะทำให้ไม่สบายกายไม่สบายใจทำอะไรเอาไว้คนอื่นไม่รู้แต่ตัวของตัวเองย่อมจะรู้ดีแล้วเสร็จแล้วแกก็พูดบอกว่าที่แกไม่มีลูกก็เป็นคงจะเป็นเพราะว่าเมื่อชาติก่อนนู้นน่ะได้ทำเวรทำกรรมอะไรเอาไว้สักอย่างเด็กถึงไม่มาเกิดในท้องคนที่ไม่มีลูกก็ต้องลำบากอย่างตัวแกเนี่ยเสร็จแล้วก็ยังพูดอีกว่าชาตินี้ตัวแกเองก็ทำกรรมมาไว้อีกมากเป็นกรรมหนักแต่บอกไม่ได้ว่าทำอะไรเอาไว้บ้างถ้าเล่าไปหลานๆจะคงจะพากันรังเกียจขยะแขยงในตัวแกจนหมดความนับถือไปเองว่าอย่างนั้นระหว่างเจ็บป่วยนางเมียหลวงนี่ก็ได้รับความทุกข์เจ็บปวดทรมานอย่างสาหัสนะทีนี้แกก็ยอมตายแล้วล่ะรู้ตัวว่าหมอรักษาไม่หายต้องตายอยู่แล้วแม้ว่าจะมีเงินมีทองมากขนาดไหนก็ไม่อาจจะยื้อยุดฉุดรั้งชีวิตเอาไว้ได้หลังจากที่เมียหลวงนี่ตายลงญาติๆได้พบยาเบื่อหนู เป็น10ซองอยู่ในบ้านบางซองฉีกใช้ไปแล้วซองที่ฉีกใช้แล้วพบอยู่ข้างห้องครัวซ่อนไว้หลังตู้เก็บกับข้าวก็เลยเดาเอาว่าเมียหลวงเนี่ยคงจะใช้กับผัวก่อนที่ตายคือใส่ข้าวให้กินเนี่ยทีละหน่อยละหน่อยร่างกายทรุดโทรมจนกระทั่งหมดลมไปในที่สุดนี่เรื่องนี้ยายคุณถนอมเล่าให้ฟังพูดว่าคนที่ทำกรรมเวรเอาไว้ชีวิตจะอับเฉาไม่มีความสุขหรอกเจ็บป่วยหม่นหมองทุกทรมานจนวันตายอย่าได้คิดไปทำเวรทำกรรมเป็นอันขาดทีเดียวครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อคุณสุรเดชเล่าให้ฟังเรื่องกบผีอำเภอสัพยานี่อยู่ในจังหวัดชัยนาทก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2440สภาพบ้านเรือนราษฎรส่วนใหญ่ก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวฝั่งบริเวณตอนล่างก็มีภูเขาลูกเล็กๆชื่อว่าเขาสัพยาอันนี้คงจะเป็นที่มาของชื่อของอำเภอเขาสัพยานี่ปรากฏหลักฐานในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ตอนหนึ่งว่าเมื่อพระลักษ์ถูกหอกโมกขศักดิ์ของกุมภกันหนุมานก็อาสามาเอาตัวยาชื่อสังกรณีตรีชวาที่เขาสัพยาแห่งนี้เพื่อนำไปบดเป็นกระใสผสมกับน้ำในแม่น้ำมหานาทีก็ใช้เป็นยาในอำเภอสัพยามีโบราณสถานน่าสนใจคือวัดปรางสร้างพ.ศ.ไหนไม่ทราบแต่ว่าประมาณว่าน่าจะมีอายุสัก 3-400 ปีภายในบริเวณวัดก็มีองค์ปรางเก่าแก่ลักษณะเดียวกับองค์ปรางที่วัดศรีรัตนมหาธาตุอำเภอเมืองสุพรรณบุรีครับคุณสุรพลชาวบ้านซึ่งเป็นคนในพื้นที่เล่าว่าเมื่อก่อนวัดปรางเนี่ยผีดุมากตัวคุณสุรพลเองก็ยังเคยถูกผีหลอกมาแล้วซึ่งผีที่หลอกนั้นเป็นผีกบไอ้เรื่องผีกบเนี่ยเกิดมาราวๆ10กว่าปีตอนนั้นสภาพวัดปรางถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้มีงูเงี้ยวเขี้ยวขอเต็มไปหมดคืนเกิดเรื่องมีฝนตกพรำพรำแกกับเพื่อนก็ออกหากบปกติแล้วอากาศแบบนี้กบจะเยอะมากแต่คืนนั้นปรากฏว่าไม่เจอกบสักตัวแกกับเพื่อนก็เลยตกลงกันว่าจะเข้าไปหากบในวัดก็คือวัดปรางนั่นแหละเมื่อเข้ามาในวัดปรางก็ใช้ไฟฉายส่องหาปรากฏว่าเจอลูกตาสีแดงเต็มไปหมดลูกตาสีแดงก็คือตาของกบพวกสัตว์กินเนื้อทุกชนิดเวลาลูกตาของมันเจอแสงไฟจะกลายเป็นสีแดงคล้ายๆทับทิมคุณสุรพลก็หันมาพูดกับเพื่อนว่าคืนนี้ได้กบเต็มข้องแน่ๆแกตีกบได้ราวๆ10กว่าตัวก็มีความรู้สึกหนักผิดปกติตอนแรกก็ยังไม่คิดอะไรแต่พอเวลาผ่านไปข้องใส่กบมันยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งสะพายไม่ไหวตอนนั้นก็เริ่มมีความรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วว่ามันจะหนักอะไรนักหนาอย่างนี้แกก็รีบวางข้องแล้วก็เดินไปหาเพื่อนซึ่งเพื่อนก็รู้สึกแบบเดียวกันก็เลยตัดสินใจเปิดฝาข้องออกแล้วก็ส่องไฟฉายเข้าไปดูพอเห็นภาพก็แทบช็อกแทนที่จะเป็นกบกลับเป็นหน้าคนมีขนาดเล็กนิดเดียวพอได้สติทุกคนก็โกยอ้าวกันใหญ่พอกลับถึงบ้านแกก็เป็นไข้สั่นไปหมดทั้งตัวจากนั้นผมบนหัวก็กลายเป็นสีขาวทุกครั้งที่หลับตาจะเห็นแต่ภาพหัวคนในข้องน่ะยั่วเยี้ยไปหมดเพื่อนแกก็มีอาการแบบเดียวกันไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังยอมรับว่ากลัวโดนด่าเพราะดันเข้าไปตีกบในวัดซึ่งคนทั่วไปเขาไม่ทำกันเนื่องจากเป็นเขตอภัยทานคุณสุรพลบอกว่าเรื่องนี้เกิดมานานมากแล้วแต่ก็ยังเชื่อว่าในวัดปรางยังมีสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือความน่ากลัวภายในบริเวณวัดปรางมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือรูปปั้นของพระพรหมซึ่งครั้งหนึ่งก็เคยมีชาวบ้านมาบนขอหวยปรากฏว่างวดนั้นคนที่มาบนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเป็นข่าวคลึกโครมไปทั่วจังหวัดสิงห์บุรีครับนั่นก็คือเรื่องกบผีในวัดปรางที่คุณสุรพลเล่าให้ฟัง
0: ท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับร่างกายของคนเราเนี่ยมันจะมีต่อมชนิดหนึ่งนะภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าต่อมเอนโดไครไอ้เจ้าต่อมเนี่ยมันจะทำหน้าที่หลั่งสารแห่งความสุขออกมาพอหลั่งออกมาแล้วจะทำให้เรามีความสุขกายมีความเบาใจสดชื่นนะครับสารเอนโดฟินฝรั่งเขาว่าอย่างนี้ทีนี้ไอสารพวกนี้เนี่ยถามว่ามันจะหลั่งขึ้นมาตอนไหนนะครับตอนที่ร่างกายเราพักผ่อนมากๆร่างกายเรามีความสุขหัวเราะแล้วก็เจออะไรที่มันถูกใจมันก็จะหลั่งออกมาแต่มันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เขาได้วิจัยออกมาว่า ร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟินออกมาได้ดีก็คือตอนที่เราไหว้พระสวดมนต์หรือทำสมาธิเราตั้งใจไหว้พระสวดมนต์พอจิตสงบจิตสบายปลอดโปร่งโล่งไอ้เจ้าต่อมนี้ก็จะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาทำให้เรามีความสุขมีความสดชื่นกระปี้กระเป๋าร่างกายพอได้รับสารแห่งความสุขบ่อยๆนี่มันจะไม่ค่อยป่วยเขาว่าอย่างนั้นนะครับฉะนั้นท่านผู้ฟังต้องขยันสวดมนต์นะครับสวดมนต์เรื่อยๆสวดมนต์บ่อยๆจิตสงบนะครับอายุจะได้ยืนร่างกายจะแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บจะน้อยอย่าอารมณ์เสียอย่าโกรธการโกรธเนี่ยเป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บนะครับการอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีอารมณ์บูดบึ้งนี่เป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บอย่างมากๆเลยครับท่านผู้ฟังนะครับโรคร้ายที่เกิดขึ้นนั้นน่ะมาจากเขาบอกว่าโรคร้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากอารมณ์ของเรานะครับเช่นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับเขาบอกว่าเป็นผลมาจากคนเนี่ยมีความตะกะนะมีความโลภชอบกินอาหารกินเยอะนะครับกินอาหารที่มีไขมันมากอร่อยอร่อยอู้เนื้อน้ำตกนะครับน้ำตกหมูเนื้อย่างติดมันอร่อยอร่อยกินมากนะครับยับยั้งความโลภไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคหัวใจคนที่ชอบโกรธคนที่ชอบเกลียดชอบอาฆาตเนี่ยจะมีผลร้ายต่อสุขภาพนะครับจะทำให้เกิดความเครียดทำให้เกิดโรคต่างๆนะครับเช่นโรคความดันโรคจิตประสาทหอบหืดหรือแม้กระทั่งโรคมะเร็งนะถ้าเครียดมากๆเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นเราต้องรักษาอารมณ์รักษาจิตใจของเราให้ดีสวดมนต์ไหว้พระทำจิตให้สงบนะบางท่านอาจคิดถามว่าเอ๊ะสวดมนต์ตอนไหนดีที่จริงแล้วในขณะที่เราควรสวดมนต์ก็คือก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้าถ้าไม่สะดวกจริงๆตอนไหนก็ได้ครับนั่งอยู่ว่างๆ5นาที10นาทีสวดเล่นๆไปเรื่อยๆจิตเราสงบจิตเรามีศรัทธามีความเลื่อมใสกุศลมันก็เกิดครับท่านผู้ฟังครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดจากรายการสุขภาพดีทำไม ครับท่านผู้ฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมกุฏิมงคลตองห้าตราพนารินก็มาถึงช่วงท้ายของรายการพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับมาฟังกันต่อขอท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ

0: ่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลินเพลงกับแซมสันดำเนินรายการโดยดีเจจุ๋มกรองทิพย์ครับ
1: เนาะตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห
2: ์ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแอลกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
3: ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
4: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
1: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแอลกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยิ่งจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร081-823-5281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีทอล์คเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร081-823-5281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีทอล์คแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร081-823-5281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: เต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเดินจือและส่วนเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีทอล์กเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีทอล์กแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลไคเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

องบอกว่าตอนมีละครเรื่องนี้นี่ติดกันงอมแงมรอคอยมานานแสนนานทรมานแค่นี้ก็แย่แล้วทำไมต้องขนลุกด้วยแต่ปางก่อนนะก็ต้องบอกว่าเหนือมาแต่งเป็นนวนิยายไทยได้รับความแบบคนนี่โอ้โหชอบมากนะที่อยากจะย้อนไปเอ๊ะเหนือบางทีถ้าเราระลึกชาติได้เนี่ยถือว่าไม่ดีนะมันจะรู้เลยว่าเราเนี่ยมันชาติชั่วขนาดไหน เคยทำอะไรไม่ดีมาบ้าง เนี่ยแต่ปางก่อนเนี่ยเราก็จะได้ยินบ่อยๆนะสร้างเป็นบทละครทีวีแต่งเป็นนวนิยายแล้วก็มาเป็นบทละครเนี่ยแหละเนี่ยชาตินี้ชาติก่อนชาติที่แล้วอดีตชาติเนี่ยมันก็เป็นบริบทของในทางพุทธศาสนาก็บอกกฎแห่งกรรมนะหรือการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนะคำนี้ก็สะท้อนให้ถึงพื้นฐานของพุทธศาสนาในหลายด้านนะไม่ว่าจะเป็นบุพเพนิวาสานะนะความระลึกชาติได้นะบางทีบางคนก็ยังสัญญาความจำยังมีอยู่นะระลึกได้นะถึงขันธ์ในอดีตนะที่เคยเกิดมาบางคนรู้หมดเลยนะเคยจะไม่มีนู่นนี่นั่นนะท่านว่าดีไม่ดีนะจุ๋มไม่เอาคนหนึ่งอ่ะกลัว กลัวใจ นะอีกอันเขาบอกว่ากรรมเก่านะบุพเพกตะเหตุนะฮะการกระทำที่ทำไว้ในอดีตชาตินะก็ส่งผลมาถึงรูปร่างหน้าตาฐานะนะวิถีชีวิตในชาตินี้ตามหลักก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะมันเกิดจากกรรมอุตตุจริงๆนะนะเขาเกิดมาอย่างนี้บ้าใบบอดหนวดหนวกนะต้องหนวกด้วยนะบางคนทำไมเกิดมารูปงามฐานะดีมันเกิดจากกรรมจริงๆท่านผู้ฟังนะอีกหนึ่งอย่างก็คือเกิดจากบุพเพสันนิวาสนะฮะบางคนก็เคยการอยู่ร่วมกันมาก่อนนะอาจจะเป็นสามีภรรยาหรือก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสามีภรรยานะบุพเพสันนิวาสอาจจะหมายถึงญาติพี่น้องนะเคยร่วมกันมาในชาติอดีตชาตินะทำให้ชาตินี้มาเจอกันนะทั้งรู้สึกผูกพันกันก็มีนะบางทีเป็นพี่น้องก็เกลียดกันก็มีไม่ถูกชะตาเลยนะบางทีนะมีพี่จุ๋มที่รู้จักกันนะลูกแกสองคนเนี่ยเจอกันชกตลอดมันเป็นคู่ปรับกันนะตอนนี้เขาโตแล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปมีชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นแต่ปางก่อนหรือจะเป็นบุพเพสันนิวาสก็ตามกรรมเก่าก็ตามนะฮะในทางด้านพุทธศาสนาถ้าเกิดคนจะเกิดมาเป็นคู่กันนะบุพเพสันนิวาสคู่สร้างคู่สมก็ไม่ได้เกิดโดยบังเอิญนะก็มีปัจจัยหนุนนำแต่ในอดีตชาตินะเคยมาเจอใครแล้วเอ๊ะเหมือนเราเคยเจอมาก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยนะคุ้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะนะบางคนถ้าเกิดสัญญาความจำเขาดีเนี่ยเขาจะจำได้นะเพื่อระลึกชาติได้เนี่ยมันมีจริงนะท่านผู้ฟังนะคะในตำรักพุทธศาสนาเนี่ยคนจะเกิดมาเป็นคู่กันเนี่ยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกมันมีหลักเกณฑ์สำคัญอยู่สองประการนะปัจจัยที่ทำให้เจอกันก็เคยอยู่ร่วมกันนะในอดีตชาติเคยผูกพันกันเป็นสามีภรรยาเคยเกื้อกูลกันมาแต่ปางก่อนนะอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยปางก่อนเนี่ยนะนะ
สองก็คือเคยเกื้อกูลกันในปัจจุบันชาติมีปัจจุบันด้วยนะนะการได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือทำบุญร่วมกันในชาตินี้ก็ทำให้ได้มาอยู่คู่กันนะตั้งแต่ในอดีตชาติมันก็กรรมในปัจจุบันนะแล้วก็ตามหลักธรรมหรืออย่างที่ได้ยินบ่อยๆจุมก็พูดบ่อยนะฮะนะสัมมาธรรม4 ประการเนี่ยที่ทำให้เกิดมาคู่กันมีความสุขนะก็คือสัมมาชีวิตธรรมนะก็คือมีความศรัทธามีความเชื่อมีความเริ่มใสนะมีเป้าหมายชีวิตในทิศทางเดียวกันไปกันได้ศรัทธาเสมอกันนี่สำคัญนะอีกคนบอกโอ้ยทำบุญทำไมเสียดายตังเอามากินดีกว่าเนี่ยอีกคนอยากทำบุญจังเลยอะไรเงี้ยไปด้วยกันไม่ได้นะเนี่ยพี่ที่เรียนด้วยกันเนี่ยแกก็แบบพุทธจ๋าเลยนะพี่แมวสามีก็อีกศาสนาหนึ่งเมื่อวานคุยกันคือต้องไปล้างจานเนาะเออก็เดินไปด้วยกันก็คุยก็บอกเอาตกลงสามีพี่ยังอยู่ไหมอุ้ยตุยไปแล้วตุยโอ้แล้วโอ้เหรอแล้วพี่รู้สึกไงอ่ะพี่นะเหมือนถูกรางวัลที่สองฮะคือสามีตุยแล้วเหมือนถูกรางวัลที่สองเอาแล้วรางวัลที่หนึ่งล่ะอ่ะรางวัลที่หนึ่งเนี่ยพี่ตั้งไว้ว่าจะพี่จะถูกในชาตินี้แหละก็ตลกก็เป็นคนตลกเขาบอกตุยไปแล้วก็มีความศรัทธาที่ไม่เหมือนกันนะก็ไปด้วยกันไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดคนมีเป็นคู่นะคู่สร้างคู่สมเนี่ยเขาก็จะมีศรัทธาเสมอกันนะและที่สำคัญก็คือสมศีราตัวนี้ก็คือศีลนะหรือมีศีลเสมอกันนะมีความประพฤติความซื่อสัตย์เสมอกันนะและอีกอันหนึ่งก็คือจาคะนะสมัจจาคะก็คือจาคะคือการเสียสละโอบอ้อมอารีใจกว้างพอกันถึงไหนถึงกันนะเอาเลยอยากทำเลยนะอันนะคุณลุงนะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะรู้สึกจะหมดเราจะเหมือนกันหมดทุก4 ข้อนะเป็นบุญจริงๆนะแล้วก็สมปัญญาหรือมีระดับสติปัญญาเสมออันนี้สำคัญนะบางทีมันคุยกันคนละเรื่องนะปัญญาเสมอกันความคิดนะแล้วก็ทำให้คุยกัน

ใช่อังอะไรนะฮิเลตอะไรนะฮิเดโกะอะไรอย่างนั้นนะ เออนะคู่กรรมเนี่ยเนอะตัดกันไม่ขาดแต่ก็อยู่กันด้วยความทุกข์เอาสินะเอาสิสร้างความเดือดร้อนให้กันและกันอยู่ด้วยกันด้วยพลังงานลบเนี่ยบางคนอยู่ใกล้ๆกันแหละแต่คนละหลัง มันคนพลังงานลบมันเยอะนะเนี่ยลักษณะของความสัมพันธ์แบบคู่กรรมเป็นประเภทแบบรักแรงเกลียดแรงนะตอนรักแรกก็โอ้ยยอมตายเพื่อเธอได้นะแต่เวลาทะเลาะกันก็รุนแรงราวกับเป็นศัตรูกันแต่ก็ตัดกันไม่ขาดนะนะอยู่ด้วยกันทุกข์ด้วยนะเลิกกันไปก็หลายครั้งก็กลับมาวนเวียนกันอยู่คืนดีกันมั่งตัดใจกันไม่ก็ตัดกันไม่ขาดสักทีนะเหมือนกับถูกล่ามโซ่ไว้ด้วยกันตัดกันก็ไม่ขาดแต่ก็อยู่กันด้วยความทุกข์นี่คู่กรรมนะสร้างความเดือดร้อนให้กันตลอดไม่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็นำความเดือดร้อนใจมาให้เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองอันนี้สำคัญมากนอกใจโอ้โหพูดถึงนอกใจคนน่ะนะอยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยนะไปแอบไปมีกิ๊กมีลูกกันได้ยังไงอันนี้น่าแปลกใจนอนอยู่ด้วยกันทุกวันนะอันนี้เรื่องจริงนะโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่กรรมด้วยเนาะนะคนอยู่กันไกลถ้าเขาไม่มีเขาก็ไม่มีใครอยู่กันทุกวันเนี่ยนี่ล่าสุดนี่นะก็ต้องเลิกลากันแอบไปมีลูกอยู่สองคนอันนี้เรื่องจริงนะแต่อย่าไปบอกว่าเป็นใคร ไม่ดีไปพาดพิงถึงคนอื่นเราก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเขาอยู่ด้วยกันทุกวันเขาไปแอบไปตอนไหน เออพน่าคิดนะอ่ะนะนะเรื่องนอกจากเรื่องเงินทองก็ยังนอกใจอารมณ์ร้ายบางทีมีนะตอนนี้เขาฟ้องหย่ากันน่ะฟ้องหย่ากันในสาเหตุทำร้ายจิตใจนี่มีนะท่านผู้ฟังทำร้ายจิตใจพูดไม่ดีพูดไม่เพาะตะคอกตึงตังนะจริงอยู่ด้วยแล้วจิตตกจิตว้าวุ่นไม่ให้เกียรติทั้งต่อหน้าและรับหลังเป็นสาเหตุของการหย่าร้างได้นะจริงท่านผู้ฟังมันทำร้ายจิตใจนี่มันบั่นทอนนะเออนะเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองการนอกใจอารมณ์ร้ายกันทำร้ายจิตใจนะเป็นภาพรวมเนี่ยแล้วก็ต้องยอมทนเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าคู่กรรมนะอยู่ด้วยกันก็มีความขัดแย้งระแวงกันไม่ไว้วางใจนะหาความสงบสุขไม่ได้แต่ก็ยังอยู่ด้วยกันเนี่ยคู่กรรมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คู่กรรมใช่ไหมเรามาดูคู่บุญบ้างว่ามียังไงเดี๋ยวจะต้องเปิดเพลงคู่กรรมด้วยนะเนี่ยฮิเดโกะอังสุมาลินจริงๆเนี่ยนักเขียนนะคุณธมยันตีเนี่ยท่านศึกษาธรรมะนะแล้วท่านก็เอาไอ้ธรรมะเนี่ยมาผูกโยงแต่งเป็นสภาวะว่าเออสมัยสงครามโลกตุ้มอ่านนะท่านบอกว่ามีคนเนี่ยมาตามท่านถึงบ้านเลยอยากรู้ว่านะฮิเดโกะเนี่ยมีลูกแล้วลูกมีหลานยังไงนะขนาดนั้นกันเลยจริงๆท่านสร้างจากจินตนาการเนาะแต่ด้วยความที่เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเนาะสามารถจะหยิบเอาตรงนั้นมารวมตรงนี้เหตุการณ์ตอนที่ระเบิดลงแถวนี้คือเหตุการณ์เนี่ยมันเหมือนเรื่องจริงเลยนะท่านก็ศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยบางคนมาตามหาดาบพระเอกก็มีว่าอยู่ที่ไหนแล้วประเทศญี่ปุ่นเนี่ยบ้านของพระเอกอยู่ตรงไหนจริงๆมันไม่มีมันมีจินตนาการขันโทมยันตีนะเออนะเอาคู่บุญบ้างคู่บุญคู่สร้างคู่สมเป็นอย่างไรนะเจอกันก็สนับสนุนเกื้อกูลกันนะเริ่มต้นมีความรู้สึกอยู่แล้วอบอุ่นมีไหมเออเวลาเขาอยู่บ้านเนี่ยเหมือนอยู่คนละมุมแล้วก็รู้สึกอบอุ่นปลอดภัยนี่แหละช่วยกันทำความดีนะพัฒนาทำให้ความรักเนี่ยอย่างเป็นความรักที่มีจาคะเอ้ยขออภัยเป็นราคะเจือปนเนี่ย
หรือด้านกามเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ชั่วครู่ชั่วยามพออยู่กันไปมันก็เป็น

เหมือนเป็นเพื่อนกันนี่เขาเรียกว่าคู่บุญนะมันคู่บุญก็อยู่ด้วยแล้วสบายใจสงบไม่หวาดระแวงอารมณ์นิ่งร่มเย็นเป็นเซฟโซนที่ดีซึ่งกันและกันในพื้นที่นะนะยิ่งอยู่แล้วยิ่งรวยรวยยิ่งเจริญเจริญจริงทำมาหากินนะสนับสนุนการงานเงินทองไหลมาเทมาไม่พาไปในทางที่เสื่อมนะถึงอาจจะไม่ได้รวยมากแต่ก็มีความสุขตันอัตภาพนะนะจริงนะเข้าใจกันง่ายไม่ต้องพยายามประเภทว่าเอ้ยมองตาแล้วรู้ใจปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเข้าใจกันง่ายคือไม่ต้องพูดมากนะคุยกันรู้เรื่องมีเหตุผลเพราะว่าศีลมันเสมอกันนะการขัดแย้งก็น้อยมากนะและที่สุดท้ายเลยพร้อมที่จะให้อภัยและให้เกียรตินี่สำคัญมากนะบางทีเราก็มีผิดพลาดเนาะนะเราก็ต้องมีผิดกันบ้างแหละแต่ก็พร้อมที่จะให้อภัยแล้วให้เกียรติกันเวลาผิดใจกันก็ใช้เหตุผลคุยกันไม่ใช่ประชดประชันแกกินเหล้าได้ฉันก็กินได้แกเที่ยวได้ฉันก็เที่ยวได้แต่ถ้าเป็นคนคู่สร้างคู่สมคู่บุญบารมีเขาจะไม่มีประชดประชันกันแบบนี้ไม่คิดทำร้ายความรู้สึกกันนะคะโอเคไหมพอแล้วเนาะจริงๆมันมีอีกเยอะนะนะผู้ชายที่เป็นคู่บุญเป็นลักษณะสามีที่ดีเป็นยังไงภริยาที่ดีเป็นแบบไหนเอาแค่นี้แหละพอละนะโอเคนะเดี๋ยวรายการนี้จะเอ๊ยยังไงเนาะ นะฮาวก็อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังนะคะนะตอนนี้ตี 4:37 นาทีเราเจอกันทุกวันนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์เราออกอากาศพร้อมกันทั้ง2คลื่นทั้งสถานีวิทยุจังหวัดทหารบกรบุรีจทล. AM สเตอริโอ 1,100 นะ97กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13นะอันนี้เราเจอกันมานานนะปีนี้เข้าปีหน้าเข้าปีที่19ใช่ไหม19หรือ20ต้องมีฉลองกันแล้วนะเออนะครบรอบครบรอบนะฮะเดี๋ยวต้องมีนะนะเดี๋ยวจะมีด้วยนะว่าอะไรดีอะแฟนคลับดีเด่นนี่รับไปเลยทองหนึ่งปิ๊บก็นะแล้วก็อีกหนึ่งสถานีนะก็เป็นสถานีเก่าแก่ก็คือสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป.นะสมัยก่อนเนี่ยโหจุ่มเนี่ยต้องไปวสป.เขาจะมีประกวดร้องเพลงกันนะจะมีนักร้องลูกทุ่งนะเกิดที่วสป.เยอะนะท่านผู้ฟังนะเสียงดังฟังชัดเจนดีนะแถวเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชลบุรีนะเนี่ยจุ่มรอเนี่ยรอว่าเมื่อไหร่จะมีระยองฮิสั้นจันฮิยาวโทรมาสั่งของหรือโทรมาเนี่ยจุ๋มจะดีใจมากเลยนะเพราะตอนเนี้ยทางวสป.เนี่ยจะฟังทางตะวันออกได้ดีนะฮะลงไปแถวภาคใต้นะจะทะเลาะก็ไม่น้อยหน้านะรัฐการันตันเอาฟังได้นะแล้วเคยสั่งของด้วยนะจริงนะท่านผู้ฟังนะตอนนี้เงียบไปเลยแล้วมีอยู่ท่านหนึ่งนะฮะท่านอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นราธิวาสเคยส่งของไปแฟกซิตออยนะแล้วก็ท่านเป็นผู้นำชุมชนด้วยแล้วก็สามีเนี่ยเสียชีวิตด้วยนะนะตอนหลังเงียบไปเลยคิดถึงนะจริงนะเคยสั่งของบอกโอ้อันนี้ตอนนั้นฟังไม่ลุกขึ้นมันแว็บยังไงเนาะจตลอไปถึงนะนะส่วนรัฐการันตันก็เป็นคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นพัดถิ่นนะมีนะฟังติดนะนะสั่งของด้วยอันนี้เรื่องจริงนะบอกว่าวันๆถ้าฝนไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยก็นะก็ฟังคุณจุ๋มได้นะมันเป็นเรื่องจริงนะท่านผู้ฟังนะไม่ตรงว่าโอ้เนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยบางคนบอกฟังผ่านวสป .612 นะนะทางประจวบคีรีขันธ์อะไรอย่างเงี้ยจุ๋มรอตอนนี้จุ๋มรอระยองกับอะไรอ่ะจันทบุรีนะได้ยินไหมนะ
ในเขตภาคกลางในพื้นที่เนี่ยได้ยินกันเยอะนะพี่จงพิจิตรน้องอยู่พิจิตรยังอยู่ไหมเนี่ยคนขายกับข้าวอ่ะหายไปเลยเนาะนะน่าเคยมันก็จะมีคนไทยพัดถิ่นไปอยู่ในรัฐการันตันเนี่ยมีนะโทรมาบอกแต่ฟังชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะแต่พยายามฟังโอ้ถ้าเกิดเขาโทรมาตอนนี้จุ๋มจะบอกว่ามีไลน์ไหมเราจะส่งเป็นเว็บไซต์ไปอยู่ทั่วโลกคุณก็ฟังจุ๋มได้นะเวลาจุ๋มไปต่างประเทศเนี่ยหรือไปในพื้นที่ที่มันแบบพื้นที่สูงอ่ะมากๆจุ๋มก็จะเช็ครายการตัวเองผ่านทวิทยุออนไลน์นะฟังแล้วรู้เลยนะแต่ก็ดูอย่างไปต่างประเทศก็ต้องดูนะบางทีเวลามันแตกต่างกันอันนี้โอ้โหฟังชัดแจ๋วนะไม่ต้องไปมีข้อจำกัดในการฟังนะว่ามันอยู่ตรงนี้นะจะฟังชัดไหมเดี๋ยวนี้โลกมันทันสมัยหมดแล้วนะมันเทคโนโลยีมันก้าวไกลนะฟังกันได้หมดนะฮะอ่ะนะก็ขอบพระคุณมากนะไม่ได้ฟังเฉยๆด้วยนะสั่งของด้วยนะต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะรายการนี้ก็จะมีสบู่แซมสันไม่อยากจะเว้าเลยนะตอนที่ทำเนี่ยจ้องก้อยบอกพี่จุ๋มสบู่พี่จุ๋มจะตัดมุมไหมนี่ตัดมุมตัดมุมคือปกติสบู่เนาะเขาก็จะทำเป็นกลมๆมันมั่งแต่ทรงกลมจุ๋มไม่ชอบเพราะว่าเวลามันจับแล้วมันหลุดกลมๆเนี่ยนะไม่เอาอันนี้ตัดไปแต่ที่เราเคยใช้กันสมัยก่อนก็จะเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมแต่ตัดมุมเป็นแบบรูปไข่เราก็บอกว่าเอาแล้วถ้าเกิดตัดมุมแล้วน้ำหนักมันจะลดลงไหมลดพี่ก็คือน้ำหนักสบู่แซมสันเนี่ยมัน100 กรัมใช่ไหมคะคือก็ตัดมุมไปเนี่ยมันจะหดไปเหลืออยู่ประมาณไม่ถึงร้อยอ่ะแต่มันต้องบอกว่า100 กรัมในข้างกล่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณสัก80 กว่าหรือ90บอกว่าไม่ต้องตัดหรอกเอาเป็นเหลี่ยมนะเอาเป็นเหลี่ยมเนี่ยเดี๋ยวมันก็ลบเหลี่ยมเอง เขาบอกไม่ต้องเลยเอาบล็อกเหลี่ยมนั้นสบู่เรานี่สวยงามอวบอิ่มหอมนุ่มเอานี้โฆษณาสบู่หน่อยนะเราไม่ใช่ธรรมดานะเราไม่ได้เราใส่น้ำมันมะพร้าวนะโคโคนัทออยเพราะฉะนั้นสบู่เราเนี่ยใครที่ฟอกเนี่ยเอาแค่ลูบน้ำนิดเดียวก็ฟองฟู่แล้วไม่ต้องไปแช่ในน้ำนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสบู่เหลวสบู่เราจะเป็นค่อนข้างอ่อนแต่ไม่ได้อ่อนมากถ้าคุณฟอกแล้วคุณเอาวางไว้ในที่แห้งๆไม่ได้ไปแช่ไอ้ในที่ใส่สบู่มีน้ำขังนะคุณจะได้สบู่เหลวตามไปโคโคนัทออยล์เนี่ยจริงๆน้ำมันมะพร้าวเนี่ยคุณสมบัติมันดูแลผิวอยู่แล้วสมัยก่อนเนี่ยนะทั้งดูแลตอนนี้เขาก็เอามาขายกันนะทำดูแลผมบ้างตาบำรุงผิวเอามาใส่บำรุงหน้าเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพก็มีนะแต่เราเอามาใส่ในสบู่อะนะจริงๆราคามันต้องแพงกว่านี้ไม่ต่ำก็ละ65 บาทอันนี้เรื่องจริงนะขายมาเนี่ย10 กว่าปีเนี่ยเพิ่งมาขึ้นปีเนี้ย59 บาทสบู่แซมสันนะมีส่วนผสมผิวเหลืองหล่องช่องอร่องใจนี่ถ้าท่านเห็นสบู่ก็รู้ละขมิ้นต้องมาแล้วล่ะงานเนี้ยมันไม่ใช่ธรรมดานะแหมวันนี้ต้องขอพูดลีลาของพระอาจารย์หน่อยพระอาจารย์ที่สอนอภิธรรมนะท่านก็จะพูดเงี้ยถ้ารู้สึกถึงการอาบน้ำอย่างเป็นการอาบน้ำอย่างแท้ทรูว่ามันสะอาดหมดจดไปนาไปสวนไปตัดอ้อยมันคันไอ้เรื่องคันนี่จิบจิบขอบอกสบู่แซมสันเรื่องคันจิบจิบนะบางคนบอกโอ้โหใช้แล้วคนที่ใช้เครื่องสำอางเนี่ยนะสมัยก่อนผู้หญิงที่แบบเขาจะต้องมีขั้นตอนต้องมีออยล้างก่อนครีนซิ่งเงี้ยนะโอ้จุ๋มเนี่ยทำงานจุดนี้มาตั้งแต่ครีมล้างหน้ากระปุกเป็น700-800ไปก็มีนะเอาครีมล้างก่อนแล้วค่อยเอาโซฟสบู่ตามเงี้ยไม่ต้องเลยใครที่ใช้ครีมรองพื้นหรืออะไรคุณเอาสบู่เรานะแล้วคุณวนๆแล้วคุณมาดูมันออกมาเนี่ยสีเป็นไอ้อะไรอะครีมรองพื้นเนี่ยเกลี้ยงเกลาหมดจดแล้วไม่หน้าไม่กระด้างด้วยเพราะมันมีโคโคนัทออยล์
โอเคไหมหูตอนนั้นนะมันมีไอ้ตัวด้วงระบาดอะไอ้ตัวด้วงมะพร้าวอะมันทำให้ราคาน้ำไม่ว่าจะเป็นกะทิหรือส่วนผสมอะไรกับมะพร้าวแพงแบบปุ๊ดเลยนะพี่จุ๋มพี่จุ๋มไอ้น้องน้องก้อยสบู่ตอนนี้มันมะพร้าวราคาสูงมากเลยเพราะว่าไอ้ตัวด้วงเนี่ยมันไประบาดแล้วมันกินมะพร้าวยอดตายเดโดกันหมดไม่มีเลยคือผลผลิตน้อยมากมันลามไงมันขึ้นมาแล้วด้วยนะจุ๋มก็ทนขายราคาเก่ามาแต่พอเจอวิกฤตน้ำมันเจอวิกฤตโลกทุกอย่างอันนี้ไม่ไหวแล้วนะในสูตรของเราเนี่ยจริงๆอ่ะมันจะต้องแพงกว่านี้ด้วยเอาแค่นี้แหละให้ท่านผู้ชายท่านผู้ฟังได้ใช้กันว่าเอ๊สบู่ซัมซันมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยลองดูลองดูนะร้างเครื่องสบบางคนบอกเอาบางคนผมน้อยเนาะผู้ชายบางคนบอกสบู่คุณจุ๋มอ่ะผมเอาฟอกผมด้วยแก้คันดีชะงักนักแลเอาอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วแต่เราก็มีแชมพูขายนะแชมพูหอมเนนแชมพูอัญชันพร้อมครีมนวดก็มีนะมีจริงๆจะเลิกขายแล้วหนักไม่ไหวแล้วขายถูกฟังเสียงสินะบางทีไปส่งร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเนาะแชมพูเราเนี่ยมะกรูดนี่คือมะกรูดจริงๆเลยนะโอท็อประดับ 5-6 ดาวนะคนที่เป็นไปรับรางวัลเนี่ยเขาบอกช่วยใส่รองเท้าได้ไหมนะรับจากพระองค์โสมนะตอนนั้นเนี่ยใส่รองเท้าไม่เป็นถ้าจุ๋มพูดชื่อเนี่ยคนอ่างทองรู้จักอ่ะแกเป็นแบบสุดยอดน่ะคุณป้านะแกผลิตให้จุ๋มนะท่านผู้ฟังคือสมุนไพรล้วนๆไม่ได้มีแต่งกลิ่นแบบใส่กลิ่นมะกรูดอ่ะเอาแค่นี้แหละบางทีเราไปส่งตามร้านเนี่ยโอ้โหสบู่มะกรูดไอ้เลยนะแชมพูมะกรูดใสนิ่งเดี๋ยวนี้เขาแต่งกลิ่นกันได้หมดนะถ้าเป็นธรรมชาติแท้ทูเนี่ยมันมีตะกอนตกนะตะกอนตกนะนะบางทีเขาบอกใส่ขวดทึบไหมส่วนมากพวกแชมพูสมุนไพรเขาจะใส่ขวดทึบเพราะว่าเขากลัวเดี๋ยวคนอะไรอ่ะมันมีตะกอนแต่นั่นน่ะของแท้ เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติไงโอเคนะเคลียร์นะไม่อยากพูดกลัวคนสั่งแชมพูกับโลชั่นหนัก กลัวคนสั่งจริงๆนะไอ้แกอยากขายไปเนี่ยโลชั่นสอไม่ครบทุกอย่างยาสีฟันเราเนี่ยอย่าไปใช้เยอะเดี๋ยวมันจะเผ็ดนิดเดียวนะนิดเดียวนะอ่านข้างกล่องด้วยเขามีบอกอยู่โอเคนะจิ๋วแต่แจ๋วเมื่อวันก่อนคุณกุหลาบมาที่บ้านนะคือจุ๋มว่าขึ้นนอนตั้งแต่2 โมงแล้วล่ะปิดบ้านแล้วก็น้องเขารู้ที่รับเปิดกุญแจรอเอี้ยงไม่ไหวแล้วน้องสาวมา3 โมงหน่อยๆจุ๋มขึ้นเหล่าเต็งตั้งแต่2 โมงหน่อยๆแล้วหลับคือถ้าอยากจะมาเจอจุ๋มต้องมาประมาณสัก6:30ใส่บาตรเสร็จเจอแน่นะถ้ามากำกึ่งกำกึ่งอย่างเงี้ยไม่เจอนอนนะนอนตื่นตั้งแต่3:00อ่ะมันต้องแอบงีบหน่อยนะแต่วันเรียนนี่อดทนมากนะความที่อยากรู้สัจธรรมเนี่ยโหไปนั่งเรียนนี่ตาจะหลับให้ได้ใช่ไหมนะคุณกุหลาบมาซื้ออะไรนะโบฮิมะใช่ไหมโบฮิมะหมดแล้วนะเดี๋ยวต้องสั่งมาใหม่แล้วกระปุก60 กรัมนะ850 บาทนะมาดวงตา1 กระปุกจริงๆต้องกินนะนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเราทุกตัวไม่มีอันตรายต่อไตและตับและอะไรเลยเป็นเกลือแร่วิตามินไอ้ที่คุณเป็นกันน่ะเพราะพฤติกรรมที่คุณใช้ชีวิตมันนานมากนะจะบอกว่าให้ดูจุ๋มเป็นต้นแบบเนี่ยนะอย่าไปพูดเยอะโดนฝนขนาดนั้นเนี่ยหัวยังแข็งอยู่เลยทั้งที่งองแงงมากมีตัวช่วยมีตัวช่วยนะอ่ะนะดูแลสุขภาพกันนะมีอะไรบ้างกับกาแฟแซมสันสบู่ยาสีฟันแชมพูโลชั่นอะไรอีกเคซี่วีเต้รีบซะนะ มีบางคนหมดล็อตเนี้ยต้องพิจารณาอาจจะต้องมีปรับราคาสำหรับ
ผู้หญิงคุณลองกินเดี๋ยวแล้วคุณจะรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงแม่จุ๋มกินไม่เคยหยุดเลยตั้งแต่ลูกสาวทํามาคือผู้หญิงมีปัญหาเรื่องฉี่กระปิบกระปอยตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยหนึ่งดูแลผิวด้วยนะคะหรือเด็กๆลูกหลานที่เป็นวัยรุ่นปวดท้องเวลาเป็นรอบเดือนเนี้ยนะบางทีเป็นช็อกโกแลตซีสติดตามผนังมดลูกปวดเนี่ยมันออกไม่หมดมันออกไม่หมดเลือดมันออกไม่หมดตัวนี้ก็เป็นโดยตรงเนาะผู้หญิงดูแลภายในแล้วก็ภายนอกนะดีท็อกซ์สำหรับขับถ่ายล้างสารพิษบ้างดีท็อกซ์บ้างลำไส้อ่ะนะไม่อึ2-3 วันนี้เป็นโรคท้องผูกนะไม่ใช่ธาตุแข็งนะมีติดไว้ประจำครัวเรือนแซมสันพลัสดีท็อกซ์นะดวงตากระดูกอ่อนบำรุงสมองชาสมุนไพรเมื่อวันก่อนมีคนสั่งชา1 ชุดนี่เชื่อเถอะเลือกแล้วถังเช่าเชื่อเถอะคัดมาให้แล้วโอเคนะเวลาจะหมดแล้วเดี๋ยวฟังอีกเพลงนึงขอบคุณมากค่ะวุ้ยทักกันมาเต็มเลยสวัสดีทุกท่านในไลน์นะบางทีไม่ได้ทักอย่าว่ากันนะไม่ได้ทักกันนานๆก็ไม่ลืมนะยังคิดถึงโยนะขอบพระคุณมากมายขอท่านผู้ฟังมีความสุขนะอยากใช้จุ๋มโทรหาจุ๋ม0818235281พี่เดโกมาแล้วพี่เดโกฉันจะไปรอเธออยู่บนช้างเผือกทางช้างเผือก

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ50ถึง60ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร095-445-1941และ081-991-1757สมัครได้ทุกวัน

0: ีภัย
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพปกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ
2: ข่าวรับอรุณดำเนินรายการโดยคุณปุ้มสันธนีค่ะ
3: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
5: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
0: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
6: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีวันนี้เริ่มต้นด้วยห่วงใยในส่วงคุณบั๊มนรงค์กฎนะคะติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้เป็นประจำค่ะทุกวันตี3ถึงตี4ทางสถานีวิทยุจทล AM 1197กิโลเฮิรตซ์ตี5ถึง6โมงเช้าแบบนี้ค่ะที่นี่วสป .612 วิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีแล้วเดี๋ยว6โมงเช้าเราไปติดตามกันอีกช่วงนึงทางจทล AM 1197นะคะฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีมีเรื่องมาเล่ามีข่าวมาฝากมีเคล็ดลับสุขภาพมานำเสนอพร้อมทั้งเรื่องราวของเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีวันนี้ก็มีเรื่องราวของข่าวมาเริ่มต้นก่อนเลยเดี๋ยวขายาวไว้ที่หลังเนาะเล่าข่าวก่อนนะคะเพราะว่ามีเรื่องราวสำคัญที่ต้องติดตามปุ้มพาไปดูสถานการณ์น้ำป่าที่มวกเหล็กกันก่อนเลยนะเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงเมื่อวานนี้นะคะจากปริมาณฝนถล่มที่สระบุรีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กค่ะส่งผลให้น้ำป่าหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและเส้นทางจราจรหลายจุดชาวบ้านต้องเร่งหนีน้ำขณะที่พื้นที่บ้านท่าเสาก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักบ้านเรือนถูกน้ำท่วมกว่า25หลังคาเรือนประชาชนติดอยู่ในบ้าน6หลังเจ้าหน้าที่ต้องเร่งให้การช่วยเหลือช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กโดยเฉพาะที่ตำบลมวกเหล็กเนี่ยวัดปริมาณน้ำฝนได้85มิลลิเมตรทำให้เกิดน้ำหลากท่วมขังในหลายพื้นที่และบ้านเรือนประชาชนนางสาวอ้อยทิพย์ปานสะอาดในอำเภอมวกเหล็กลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือพื้นที่หมู่6และหมู่12มีน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนหมู่13ตำบลบ้านท่าเสาน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง25หลังคาเรือนมีประชาชนติดอยู่ในบ้านถึง6หลังคาเรือนด้วยกันนอกจากนี้พื้นที่ตำบลท่าเสาใกล้กับวัดท่าเสาก็มีชาวบ้านติดอยู่ในบ้านน้ำป่าไหลหลากมีชายสูงอายุประมาณ90ปีหญิงวัย30ปีแล้วก็เด็กชาย5เดือนติดอยู่ในบ้านค่ะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือแล้วก็นำออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยขณะที่เส้นทางจราจรได้รับผลกระทบ2จุดด้วยกันบริเวณทางเข้าหมู่บ้านซับระดูหมู่6ถนนแก่งคอยแสลงพันบริเวณวัดท่าเสาหมู่13น้ำท่วมจนไม่สามารถสัญจรไปมาได้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งอำนวยความสะดวกและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขณะที่อำเภอมวกเหล็กร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กกำนันผู้ใหญ่บ้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีและอาสากู้ภัยในพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยประสานกับการไฟฟ้าตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายนะคะแล้วก็มีอาสากู้ภัยในพื้นที่ที่เข้าช่วยเหลือประชาชนนำเรือท้องแบนเข้าอพยพประชาชนออกจากบ้านเรือนล่าสุดเนี่ยระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงเข้าไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกันต่อไปนี่ค่ะมวกเหล็กเมื่อวานช่วงเย็นถนนเสียหายหลายสายน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ถนนขาดเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่อันนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่มวกเหล็กโดยเฉพาะที่ตำบลมวกเหล็กแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือล่าสุดนี้ปลอดภัยนะคะน้ำหลากประมาณ30นาทีได้ค่ะก่อนที่จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็ทิ้งความเสียหายให้กับทรัพย์สินของชาวบ้านไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้แต่อย่างใดนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์สลดใจค่ะนักท่องเที่ยวตกหน้าผาน้ำตก
กวงตนเป็นนักท่องเที่ยวหญิงวัย48ยืนถ่ายรูปค่ะเกิดลื่นตกหน้าผาที่สูงกว่า10เมตรเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า2ชั่วโมงเดินเท้าเข้าไปช่วยเหลือก่อนที่จะพบร่างที่ไร้สัญญาณชีพกลายเป็นเรื่องเศร้าไปเลยค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ประมาณ4โมงเย็นได้รับแจ้งจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้มว่ามีนักท่องเที่ยวลื่นตกหน้าผาบริเวณน้ำตกกวงตนเจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์เวรโรงพยาบาลโขงเจียมลงพื้นที่เกิดเหตุค่ะมีเจ้าหน้าที่อุทยานพร้อมกู้ภัยอำเภอโขงเจียมเร่งเดินเท้าลัดเลาะเส้นทางธรรมชาติกว่า3กิโลเมตรเข้าไปกว่า2ชั่วโมงการช่วยเหลือก็ทุลักทุเลค่ะปรากฏว่าไปถึงจุดที่เกิดเหตุก็พบร่างของนางสาววันวิสาอายุ48ปีเป็นชาวจังหวัดสงขลาในสภาพที่ไม่มีสัญญาณชีพแล้วเจ้าหน้าที่พยายามทำ CPR แต่ไม่สามารถจะยื้อชีวิตได้ก็ลำเลียงร่างขึ้นมาด้วยความยากลำบากจนมืดอ่ะคุณผู้ฟังขากว่าที่จะนำร่างออกมาเพื่อส่งตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลสัพพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีจากการสอบถามเพื่อนผู้เสียชีวิตเนี่ยทราบว่าเดินทางมาจากกรุงเทพทั้งหมด14คนโดยหัวหน้าทีมก็ระบุว่ามาบ่อยครั้งก็เลยไม่ได้ขอเจ้าหน้าที่นำทางก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้เสียชีวิตเดินลงไปถ่ายรูปที่บริเวณชั้น2ของน้ำตกแล้วเกิดพลาดลื่นถลายตกลงไปที่ชั้นล่างสุดที่มีความสูงกว่า10เมตรเป็นเหตุให้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ติดต่อครอบครัวเพื่อให้เดินทางมารับศพในเบื้องต้นครอบครัวก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตรับศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีซึ่งทางด้านของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้มก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียแล้วก็ฝากเตือนนักท่องเที่ยวว่าเป็นช่วงหน้าฝนซึ่งเป็นช่วงที่ธรรมชาติกำลังสวยงามแต่น้ำตกและลานหินจะมีตะไคร่น้ำที่มีความลื่นสูงมากขอให้นักท่องเที่ยวใช้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้จุดเสี่ยงหรือหน้าผาสูงชันหากเกิดเหตุฉุกเฉินก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีในขณะที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มก็โพสต์แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น Facebook ของอุทยานแห่งชาติผาแต้มเป็น Facebook ชื่ออุทยานแห่งชาติผาแต้มหรือผาแต้ม National Parkก็โพสต์ข้อความระบุแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวพลัดตกจากที่สูงบริเวณน้ำตกกวงตนผาชนะใดและขอร่วมไว้อาลัยกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนี่ค่ะพร้อมทั้งมีข้อความเตือนให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังเนื่องจากฤดูนี้ความสวยงามตามธรรมชาติแต่ว่ามันลื่นเนี่ยค่ะยังไม่หมดนะคะ ขออภัยค่ะมีเหตุระทึกล่าสุดนี่2เด็กนักเรียนหญิงพลัดตกท้ายรถรับส่งที่ยโสธรขนส่งสั่งปรับแล้วก็ให้พักการใช้รถกันเลยค่ะเรื่องราวของความปลอดภัยของรถรับส่งในการรับส่งเด็กนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็หันมาใช้เป็นรถตู้แต่ในขณะที่ก็ยังมีรถสองแถวรับส่งเด็กนักเรียนล่าสุดเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ที่สร้างความวิตกกังวลให้กับผู้ปกครองเมื่อนักเรียนชาย2คนพลัดตกจากรถรับส่งนักเรียนประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบล3แยกอำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธรเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ 17:00 นวันที่15กันยายนโดยเบื้องต้นเนี่ยเด็กนักเรียนได้พิงแผงกั้นประตูด้านหลังรถแล้วก็หลุดออกจากตัวล็อกขณะที่รถกำลังแล่นล่าสุด
ภาพก็คือน้องยืนพิงไอ้รถสองแถวมันจะมีเหล็กยื่นออกมากั้นนะคะน้องพิงแล้วก็มันหลุดน้องก็กลิ้งตกลงมาค่ะขณะที่รถกำลังวิ่งอยู่ซึ่งทางด้านของนายขันชัยทันที่มารองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรนางพรอินขำเลิศขนส่งจังหวัดยะโสธรก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ร่วมหารือเพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนอาการบาดเจ็บของน้องเนี่ยหลังจากที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทามีบาดแผลถลอกบริเวณหัวเข่าและขาซึ่งขณะที่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาก็ติดตามดูแลน้องอย่างต่อเนื่องประเมินผลสภาพจิตใจล่าสุดน้องสองคนก็คลายความวิตกกังวลส่วนเรื่องของสิทธิประโยชน์และการเยียวยาเนี่ยน้องมีประกันชีวิตที่โรงเรียนทำไว้ก็ได้รับความคุ้มครองอย่างครบถ้วนขณะที่ผู้ประกอบการรถรับส่งก็ตกลงชดใช้และเยียวยาสภาพจิตใจให้กับผู้ปกครองนะคะแต่ผลการตรวจสอบรถรับส่งนักเรียนคันดังกล่าวเนี่ยพบว่าไม่ได้ขออนุญาตใช้เป็นรถรับส่งนักเรียนอย่างถูกต้องและขาดการชำระภาษีประจำปีก็ดำเนินคดีแล้วก็เปรียบเทียบปรับ3ข้อหาหนักเลยนะคะตามพ.ร.บ.รถยนต์ใช้รถที่ยังไม่ได้เสียภาษีปรับไม่เกิน 2,000 ดัดแปลงต่อเติมเสริมข้างและหลังคาโดยไม่ได้รับอนุญาตปรับอีก 2,000นำรถยนต์ส่วนบุคคลไปรับจ้างรับส่งนักเรียนไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนปรับอีก 2,000 พร้อมทั้งสั่งการให้พักการใช้รถดังกล่าวจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายขับปกติได้แต่รับส่งนักเรียนไม่ได้โชคดีที่ไม่มีรถหลังตามมานะเพราะถ้ามีรถหลังตามมาเนี่ยมันจะเป็นเหตุสลดใจมากกว่านี้แล้วก็โชคดีที่น้องไม่เป็นอันตรายมากไปกว่านี้ค่ะนี่แหละแล้วที่สำคัญก็คือยังไม่ต่อทะเบียนเลยภูมิก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ารถไม่ได้ต่อทะเบียนทำไมยังกล้าวิ่งจริงนะหลายคนก็ยังดื้อดึงนะทะเบียนขาดยังขับอยู่ได้นี่ล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมรถปุ้มเนี่ยต้องต่อทะเบียนวันที่10สิงหาคมมันหมดวันที่10สิงหาใช่ไหมภูมิก็ไม่ได้ดูนะก็ลืมไปเหมือนกันแวบหนึ่งนึกขึ้นมาได้เฮ้ยมันหมดเดือนนี้ป่ะวิเหลือไปมองสิอือหือเข้าสู่วันที่28 29สิงหาแล้วอะบุ้มจอดเลยคุณผู้ฟังไม่กล้าขับแล้วก็ค่อยๆขับไปตรวจสภาพแล้วก็ไปต่อทะเบียนเลยมาตั้งเกือบสิ้นเดือนอะไม่กล้าขับเลยกลัวถ้ามันอะไรฉุกเฉินขึ้นมาเราไม่รู้เนาะอุบัติเหตุไงถ้ารู้มันก็ไม่เกิดใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดมันอะไรฉุกเฉินขึ้นมาประกันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะไม่ได้เลยบุ้มตื่นเต้นไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเนี่ยฝากไว้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อวานบุ้มเล่าเรื่องของบ่อนที่เชียงใหม่เป็นบ่อนพนันถาวรรายใหญ่มีผู้เล่นกว่า100รายยึดของกลางทรัพย์สินได้กว่าล้านบาทเนี่ยเปิดอยู่กลางเมืองเลย2ปีมาแล้วกว่าที่จะมีชุดปราบเซียนนครพิงค์เป็นชุดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะที่เข้าไปจับอะรอดหูรอดตาตำรวจมาได้ตั้ง2ปีคุณผู้ฟังอยู่กลางเมืองอย่างชัดเจนเลยล่าสุดประมาณ 18:30 นคำสั่งมาเลยค่ะที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้พลตำรวจตรีดำเนินกันอ่องผู้ทรงคุณวุฒิช่วยงานตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ร่างหนังสือย้ายค่ะย้ายตำรวจระดับสูงในท้องที่ให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ภูมิกับเด้งก่อนเลยสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกโดนก่อนเลยเนี่ยเปิดอยู่ได้ตั้งนานรอดหูรอดตาแล้วชุดจับกลุ่มเนี่ยเป็นชุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอย่างที่บุ้มเล่าไปเมื่อวานนี้ว่าไม่รอดแน่เดี๋ยวงานเข้านะคะงานเข้าจริงๆประมาณนี้เลยเด้งฟ้าผ่าแล้วก็มีเรื่องของอันนี้ผู้รับเหมากลางดึกเมื่อวานนี้เหตุยางมาต่อยร่วงใส่รถยนต์ประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมากบริเวณถนนพระราม9ฝั่งขาออกแขวงหัวหมากเขตบางกะปิตั้งแต่สะพานข้ามคลองแสนแสบจนถึงแยกรามคำแหงอ่ะส่งผลให้รถเสียหาย72คันมีผู้เสียหายเดินทางเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สน.หัวหมากจากการตรวจสอบพบว่าบนสะพานข้ามแยกมีการก่อสร้างลาดยางมาต่อยอยู่มีนายช่างผู้ควบคุมงานของบริษัทแห่งหนึ่งแล้วช่างก็ฉีดน้ำยางมาต่อยลงบนสะพานทำให้น้ำยาเนี่ยไหลลงท่อน้ำแล้วก็หยดใส่รถที่สัญจรไปมาอยู่ด้านล่างได้รับความเสียหายสินะคะล่าสุดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นการกระทำโดยประมาทของผู้รับเหมาเป็นความผิดทางแพ่งผู้รับเหมาก็ยินดีชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดเนื่องจากมีการประกันภัยการก่อสร้างเข้าไว้แล้วมีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ประสานงานกับผู้เสียหายนำรถเข้าซ่อมแล้วก็นำใบเสร็จมาเบิกจ่ายตามจริงก็รับการเยียวยากันไปนะคะเป็นความมักง่ายเป็นความช่วยแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้เกิดความเสียหายนะเมื่อวานนี้ก็มีผู้คนจำนวนมากที่เขาแจ้งความก็ได้รับการเยียวยากันไปนะคะแล้วก็มีเหตุแตกตื่นอันนี้ที่พัทยาค่ะเมื่อวานนี้ช่วงเย็นศูนย์กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาค่ะรับแจ้งมีเด็กทารกแรกคลอดบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลบีชเฟสติวัลฝั่งพัทยาสาย2ค่ะคุณแม่กำลังจะคลอดทารกก็ประสานทีมแพทย์และพยาบาลเมืองพัทยาไปตรวจสอบไปถึงเนี่ยเป็นบริเวณกั้นส่วนการแสดงหุ่นไดโนเสาร์ค่ะจุดเกิดเหตุพบทารกแรกเกิดเพศหญิงไม่สวมเสื้อผ้านอนจมกองเลือดสายสะดือติดอยู่ช่วงแรกที่พบเนี่ยน้องไม่ร้องนะคะพอจับร่างน้องขึ้นมาร้องดังสนั่นเลยค่ะกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็นำผ้ามาคลุมและอุ้มตัวทารกไว้ประสานเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือขณะผู้เป็นแม่เนี่ยหายตัวไปแล้วค่ะระหว่างที่เขากำลังช่วยเด็กอ่ะเจ้าหน้าที่ออกกระจายกำลังติดตามตัวจนเจอแม่คือนางสาวอทิตยาสุธารสอายุ40ปีเป็นชาวกรุงเทพค่ะสภาพอิดโรยนั่งอยู่ที่ห้องน้ำชั้นจีของห้างหญิงสาวคนนี้นำรกทิ้งลงถังขยะกู้ภัยและทีมรักษาความปลอดภัยประจำห้างก็ทำการช่วยเหลือจากนั้นก็นำไปจุดที่คลอดลูกอ่ะแล้วก็พาแม่ลูกส่งโรงพยาบาลพัทยาเบื้องต้นเนี่ยทารกเพศหญิงน้ำหนัก 1,600 กรัมกิโล6ขีดเองอะแต่ว่าร่างกายปลอดภัยทั้งแม่และเด็กส่วนแม่ได้อยู่สภาวะตกเลือดอ่อนเพลียอย่างรุนแรงให้ข้อมูลว่าเป็นการตั้งครรภ์ท้องที่3อายุครรภ์ประมาณ 7-8 เดือนช่วงเช้าเนี่ยปวดท้องมากขณะกำลังนั่งพักอยู่บริเวณหน้าห้างแล้วก็เกิดคลอดลูกกระทันหันแต่ไม่ได้ห่วงลูกค่ะวิ่งไปล้างตัวเอ้าแล้วลูกล่ะไม่รู้ไปล้างตัวในห้องน้ำก่อนเลยเจ้าหน้าที่มาถึงก็เลยเจอแต่เด็กไม่เจอแม่ไงแต่ว่าพี่วินที่อยู่แถวนั้นเนี่ยบอกว่าเห็นแม่เด็กเนี่ยนั่งอยู่กลางแดดหน้าห้างแล้วก็เดินโซซัดโซเซไปเกาะรั้วโชว์ไดโนเสาร์อ่ะเป็นรั้วกั้นข้างในเป็นสวนไดโนเสาร์ที่จัดแสดงอยู่ทำท่าเหมือนจะเบ่งอ่ะสักพักเด็กหลุดลงมานอนกองอยู่กับพื้นน่ะก็คือคลอดเองอ่ะแต่ว่านาทีนั้นทุกคนที่เห็นก็ตกใจรีบไปช่วยเหลือทารกแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่มาส่วนตัวแม่เนี่ยเดินหายไปแล้วก็ไปเจออยู่ในห้องน้ำของห้างนั่นแหละโอ้ยดีนะน้องไม่เป็นอะไรมากอ่ะหลุดโบ๊ะลงมานี่ถ้าเกิดกระทงกระแทกอะไรขึ้นมาเนาะโอ้คุณผู้ฟังแล้วไม่ได้ห่วงลูกเลยตกลงเขาเจตนายังไงเอาเป็นว่าปลอดภัยก็แล้วกันท้อง3
คลอดกันอย่างนี้เนี่ยนะฟังแล้วก็รู้สึกกลัวเรื่องของโจรใจบาปที่ตระเวนลักสายไฟวัดแล้วมันกระทบกับพิธี

0: ข้องกระทบต่อพิธีชาปนกิจแถมยังตระเวนลักสายไฟเครื่องปรับอากาศตามบ้านเรือนประชาชนที่เขาเพิ่งติดตั้งเสร็จประสานกล้องวงจรปิดตรวจสอบแจ้งเบาะแสแล้วติดตามจับกุมมาพอจับได้ก็รับสารภาพว่าขโมยสายไฟไปปอกขายได้เงินมา 2,000 เอามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปทำแผนค่ะแล้วก็ดำเนินคดีไปค้นที่ห้องเจอของกลางแล้วก็เจอหญิงสาวที่พักอาศัยอยู่ด้วยกันมีฉี่ม่วงหญิงสาวที่พักอยู่ในห้องอ่ะดำเนินคดียาเสพติดไปด้วยเลยแล้วก็มีของกลางส่วนที่เหลือก็ไปต้องตรวจสอบร้านรับซื้อของเก่าที่รับซื้อไว้มีผู้ร่วมก่อเหตุไหมก็ดำเนินคดีกันไปค่ะวัดวารามก็ไม่เว้นดูเถอะแล้วก็เดือดร้อนดิทำพิธีชาปนกิจไม่ได้เนี่ยค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อจดเบอร์ปุ้มด้วยนี่ยังไม่ได้ขายยาเลยขายยาก่อนนะจะสั่งซื้อโทรมาเลย0855179025 0855179025925พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
2: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
4: ปราบหนูดีมากเลยเพิ่งใช้หมดจะซื้อมาตั้งแต่คราวที่แล้วนู่น
5: นั้นเข้าไปกัดไหม
4: วันแรกนะวันคืนแรกเอาไว้หนึ่งคืนแล้วก็จะมีลงร้อยตีนตัวไหนอะแล้วก็เดี๋ยวไอ้วันคืนที่สองอะไปฉีดเลยจ้าตอนเย็นอะไม่มีที่มากวนเลยหนาหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ข้าหนาเขากินเป็นล็อกล็อกเลยนะจ้ะลงเป็นล็อกล็อกเลยนี่ไม่มีลงเลย
5: แต่งติดกันก็ไม่ลงเลย
4: จะไม่ลงเลยไปไหนก็ไม่รู้หนีไปเลยไม่มีมาลงไม่มีมาลอยเลยมีลอยคืนแรกว่าฉีดว่าหวานเข้าไปแล้วล้อคืนแรกว่าจะลงตรงไหนมั่งลงเท่าไรมั่งก็ฉีดตอนเย็นคืนที่สองอ่ะโอ้หายเงียบ
5: โอเคปราบหนูดีมาก
4: ดีมากดีมากเลยจากคนข้างหน้าก็สนใจเนี่ยเดี๋ยวจะตอบต่อ
5: ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผล

0: แล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: กลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อวานนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องราวใหญ่โตเลยเพราะว่าทำเอาหลายคนตกใจแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะเนื่องจากมีเหตุเผาโรงลิเกค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็กลายเป็นเรื่องเดือดเลยนายคอมเมดี้โพสต์ข้อความกลางดึกพร้อมตั้งคำถามรุนแรงไปไหมมีเหตุเผาโรงลิเกกลางดึกซึ่งมันอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตกลายเป็นประเด็นร้อนแรงกันเลยค่ะคุณผู้ฟังว่ามันเกินไปไหมแบบเนี้ยมีการโพสต์ Facebook จากคุณนายเดอะคอมเมดี้ศิลปินตลกที่มาโพสต์เรื่องราวผ่าน Facebook ส่วนตัวเปิดเผยภาพหลังโรงลิเกของรุ่นน้องคนสนิทถูกลอบวางเพลิงกลางดึกโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอพร้อมระบุว่าทำเกินไปหรือเปล่าถึงขนาดต้องเผาโรงลิเกกันเลยหรอน้องเขาก็ไปทำอาหารกินทำอาหารกินทำไมต้องทำขนาดนี้ผมว่ามันเกินไปมาเผาตอนตีสี่ตีห้าถ้าไม่มีลิเกตื่นขึ้นมาเนี่ยจะเป็นยังไงอีก 2-3 วันเนี่ยเขาก็จะย้ายออกแล้วแล้วก็เป็นพื้นที่วัดไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวจิตใจของคนนี่มันก็สุดจริงๆนอกจากนี้ก็ยังอัดคลิปชี้แจงว่ามันเกินไปไหมคือถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องดูไงนะครับเกิดเพลิงไหม้โรงลิเกประมาณช่วงตีสี่ถึงตีห้าแล้วก็อยู่ในพื้นที่วัดโชคดีที่มีชาวคณะตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำแล้วเห็นว่าไฟลุกถ้าไม่มีคนเห็นจะทำยังไงนี่ค่ะคือลิเกไปปิดวิกประกอบอาชีพสุจริตไม่ได้ไปปล้นไปฆ่าใครมันก็เกินไปไหมนี่ค่ะแล้วก็จากข้อความที่คุณนายคอมเมดี้เขาโพสต์มาเนี่ยนะคะล่าสุดพระเอกลิเกคณะคุณหนูรักแท้ก็ออกมาโพสต์ข้อความตัดพ้อว่าอาชีพของผมร้องรำอยู่บนเวทีโรงลิเกก็คือบ้านมาทำงานเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวอีก2วันก็จะย้ายที่แล้วอะไม่เห็นต้องมาทำขนาดนี้เลยนะคะนอกจากโรงลิเกด้านหลังที่เสียหายแล้วเนี่ยรถที่จอดอยู่ใกล้บริเวณนั้นก็เสียหายไปหลายคันชุดลิเกไหม้ไป10ตัวสูตรกล่องแต่งหน้าไหม้หมดเลยนี่ค่ะไม่ใช่ไฟฟ้าและวงจรมีเสียงรถเข้ามาแล้วก็มีเสียงขวดระเบิดก็ไม่รู้ว่าเป็นใครยังไงนะคะก็เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็มีคนในวงการมาให้กำลังใจเนี่ยค่ะเป็นลิเกคณะคุณหนูรักแท้มือมืดปริศนาเหตุเกิดในช่วงประมาณตีสี่ตีห้าของเมื่อวานนี้นะคะคือจริงๆก็แจ้งความเถอะก็ต้องดำเนินการแหละเพราะว่ามาเผาแบบนี้แล้วสิ่งที่เสียหายก็คือชุดลิเก10ตัวสูตรและกล่องแต่งหน้าไหม้หมดเลยปุ้มเล่าให้ฟังนะคะชุดลิเกเนี่ยชุดนึงอ่ะไม่ใช่ถูกๆนะที่เราเห็นเสื้อ กระโปรงแล้วก็กางเกงซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีแบบที่แตกต่างกันไปเฉพาะโครงนี่ก็เป็นเกือบหมื่นแล้วมั้งเฉพาะแค่ค่าตัดอะโครงอย่างเดียวยังไม่รวมเพชรหรือคริสตัลที่ฝังลงไปชุดหนึ่งเนี่ยเป็นแสนนะคะอย่างธรรมดาธรรมดาก็ห้าหลักปลายปลายด้วยแล้วของเขา10ชุดเนี่ยไม่หมดอ่ะคุณบ้าหรือเปล่าลิเกไปปิดวิกเขาไปเปิดการแสดงเนี่ยเขาไปทำงานนะหน้าฝนน่ะมันไม่ใช่ฤดูเทศกาลเนาะคือมันไม่ใช่หน้างานไงลูกน้องในคณะก็ต้องกินต้องอยู่ครอบครัวก็ต้องมีกินมีใช้เขาเล่นอยู่ที่วัดปิดการแสดงที่เขาเรียกเปิดการแสดงที่เขาเรียกว่าปิดวิกเนี่ยรายได้มาจากเก้าอี้ผู้ชมแล้วก็แม่ๆที่เขาถูกใจแฟนคลับที่เขามาดูมาให้กำลังใจเป็นรางวัลแล้วยิ่งถ้าไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังในแต่ละพื้นที่หรือระดับประเทศเนี่ยไม่มีงานเลยนะฤดูแบบเนี้ยแล้วจะไปทำร้ายเขาเพื่อหรือถ้ามีเหตุไม่พอใจใดๆก็ไม่ใช่มาทำร้ายกันแบบนี้เป็นการตัดแขนตัดขาเลยนะชุดลิเกเสียหายเนี่ยทำใหม่นี่แบบโอ้โหแล้วนี่เป็น10ชุดที่ไม้ไฟไปแล้วรถจอดอยู่ข้างๆก็โดนไฟไปด้วยแล้วถ้าไม่มีคนเห็นมันจะลุกลามกันไปมากกว่านี้แล้วลิเกเพิ่งเลิกเที่ยงคืนตีหนึ่งกว่าจะเก็บของเสร็จกว่าจะหลับตีสี่มันมาสร้างความเดือดร้อนแบบเนี้ยอันตรายมากถึงชีวิตเลยแหละเห็นแล้วเสียดายเลยค่ะแขวนชุดไว้ข้างหลังไหม้หมดเลยอ่ะก็ขอให้แจ้งความขอให้ดำเนินคดีขอให้จับได้นะคะทำร้ายกันมากเกินไปแบบเนี้ยปิดท้ายด้วยเรื่องราวของเหตุสลดอีกแล้วค่ะวันนี้มีแต่เรื่องเศร้าๆที่ชลบุรีค่ะคุณลุงวัย65มุดโพรงดินเข้าไปจะช่วยลูกหมาเพิ่งคลอดหนีน้ำท่วมแต่จังหวะที่มุดลงไปเนี่ยดินมันถล่มลงมาค่ะถูกทับเสียชีวิตกู้ภัยมาช่วยขุดเคลียร์ทางเพื่อนำร่างออกมาในมือมีลูกหมาที่เดทไปด้วย2ตัวประมาณเที่ยงเมื่อวานนี้ค่ะที่บ้านบึงชลบุรีค่ะศูนย์วิทยุกู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึงรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตถูกดินทับอยู่ในโพรงดินเหตุเกิดที่หมู่10ตำบลหนองอิรุณอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพร้อมทีมแพทย์โรงพยาบาลบ้านบึงอาสากู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึงจุดเกิดเหตุเป็นบริเวณหลังบ้านพบศพนายวรรณะแซ่หลีอายุ65ปีอยู่ในโพรงดินขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ60เซนติเมตรใกล้กับคลองระบายน้ำมีหญ้าปกคลุมดินบริเวณปากโพรงพบรอยเท้ามนุษย์โผล่ออกมาถึงหัวเข่าเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยนำอุปกรณ์ขุดดินนำร่างผู้เสียชีวิตมาชันสูตรต้องขุดลึกไป30เซนแล้วก็ขุดตามแนวนอนลำตัวยาวประมาณ150เซนใช้เวลาประมาณ10กว่านาทีถึงสามารถนำร่างออกมาได้มือทั้งสองข้างเหยียดไปข้างหน้าสภาพคว่ำหน้าอยู่ปลายมือยังมีลูกสุนัขเพิ่งคลอดแล้วก็ลูกสุนัขตายไป2ตัวไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายผู้เสียชีวิตก็พักอาศัยอยู่ที่บ้านนี้แหละอยู่ตามลำพังโดยมีญาติอยู่บ้านข้างๆพี่ชายของผู้ตายเล่าว่าในช่วงเช้าเนี่ยมาหาน้องบ้านก็อยู่ห่างกัน20เมตรเห็นแต่มอเตอร์ไซค์จอดอยู่ไม่เจอตัวก็เลยเดินตามหาไม่พบไปตามที่ทำงานก็ไม่เจอกลับมาที่บ้านเดินสำรวจจนเห็นรอยเท้าโผล่ออกมามีข้อเท้าโผล่ออกมาจากโพรงหญ้าก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยค่ะ โดยหลานสาวผู้เสียชีวิตเล่าว่าผู้ตายเป็นคนที่รักสุนัขมากค่ะขนาดตัวเองอ่ะยอมอดแต่หมาต้องได้กินถ้ามีหมาตัวไหนหายไปก็จะออกตามหาเจอกันตอน5 โมงเย็นของเมื่อวานนี้ค่ะตอนสายๆก็ไม่มีใครเห็นแหละออกสำรวจบริเวณบ้านจึงได้พบว่ามีเท้าโผล่ออกมาจากโพรงตอนแรกคิดว่าเป็นรองเท้าบูทที่หมาคุ้ยๆก็ยังไม่ได้เอะใจค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันไม่ได้มีแต่รองเท้าแล้วมีคนอยู่ด้วยเนี่ยค่ะคาดว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักแล้วผู้เสียชีวิตก็คงจะเป็นห่วงลูกหมาที่แม่มาคลอดเอาไว้ในโพรงดินก็เลยจะมุดเข้าไปช่วยค่ะแต่ด้วยน้ำฝนที่ตกลงมาแหละแล้วก็ดินมันก็สไลด์ตัวทับลงมาแล้วออกไม่ได้ค่ะนิดเดียวเองค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็อยู่ในบ้านด้วยแล้วก็จากการสำรวจบริเวณบ้านเนี่ยพบลูกสุนัขเพิ่งคลอดอยู่บนพื้นดินใต้ถุนบ้าน8 ตัวมีสุนัขเพศเมียนอนเฝ้าอยู่2 ตัวแล้วบริเวณที่พบศพเนี่ยก็เป็นโพรงดินที่เปียกชุ่มอยู่ติดกับคลองระบายน้ำมีร่องรอยสุนัขคุ้ยดินออกมาเป็นโพรงแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ในนั้นญาติไม่ได้ติดใจค่ะก็ส่งให้กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลบ้านบึงเพื่อชันสูตรแล้วก็รับกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีมีเหตุอดีตสะใภ้คลุ้มคลั่งซันโวแม่ผัวกับน้องสามีสาหัสปมทวงเงินค่าทุเรียนแล้วก็ฉุนที่ถูกเยาะเย้ยกลายเป็นปัญหาครอบครัวค่ะเมื่อวานนี้ท้องที่สถานีตำรวจภูธรบ้านนาสารสุราษฎร์ธานีค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเกิดเหตุยิงกันและมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตที่บ้านหลังหนึ่งไปถึงหน้าบ้านค่ะพบร่างนางจารีอายุ72 ปีเจ้าของบ้านถูกยิงด้วยปืนพกสั้นเข้าลำตัว1 นัดเสียชีวิตผู้บาดเจ็บ1 รายชื่อนายวชิรวิทย์อายุ35 ปีเป็นลูกชายผู้เสียชีวิตถูกยิงเข้าหน้าท้องและขา2 ข้างบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดบริเวณลานรับซื้อปาล์มน้ำมันห่างจากบ้านเกิดเหตุประมาณ1 กิโลเมตรเจ้าหน้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีผู้ก่อเหตุชื่อนางสาวแป้นอายุ43เป็นอดีตลูกสะใภ้หลังก่อเหตุก็ขับรถกระบะหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรคีรีรัตนิคมสกัดจับได้ที่บริเวณพื้นที่ตำบลถ้ำสิงขอนอำเภอคีรีรัตนิคมพร้อมของกลางเป็นปืนพกสั้นขนาด .38 และปลอกกระสุน9 ปลอกสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพค่ะว่าเลิกรากับอดีตสามีไปได้2 เดือนแล้วก่อนเกิดเหตุก็เดินทางมาเคลียร์สัญญาเช่าสวนทุเรียนแล้วก็จะขนของขณะทำธุระอดีตสามีก็ขับรถผ่านและแสดงอาการเยาะเย้ยขาดสติชักปืนยิงใส่แต่อีกฝ่ายหนึ่งหลบหนีได้ด้วยความโมโหก็เลยซันโวไปที่น้องชายสามี2 นัดจากนั้นก็ย้อนกลับมาทวงเงินค่าทุเรียนที่ขโมยไปอีก10,000 บาทจากแม่สามีแต่ถูกปฏิเสธด้วยความโมโหที่มันยังพีคอยู่เนี่ยก็เลยลั่นไกยิงแม่สามีเสียชีวิตแล้วก็ขับรถหลบหนีค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านนาสารดำเนินคดีกันไปค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องเศร้าเลยส่วนความเดือดร้อนของชาวบ้านอีกพื้นที่หนึ่งไปติดตามที่หล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเมื่อวานนี้คือเนื่องจากฝนที่ตกหนักมาตั้งแต่วันศุกร์จนทำให้เมื่อวานวันเสาร์ในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าและอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยเฉพาะบริเวณเขาปากช่องมีน้ำป่าไหลหลากลงมาเมื่อวานช่วงเช้านะท่วมบ้านเรือนประชาชนไป300 ครัวเรือนน่ะกู้ภัยต้องเร่งเข้าช่วยเหลือกระแสน้ำพัดเสาไฟที่อยู่ข้างคลองเอลงมาเกือบถึงพื้นน่ะโชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายขณะที่น้ำในแม่น้ำป่าสักพื้นที่อำเภอหล่มสักระดับน้ำอยู่ที่8 เมตร 56 เซนติเมตรสูงกว่าระดับตลิ่ง26 เซนค่ะล้นเข้าท่วมบ้านเรือนในบางชุมชนของเขตเทศบาลเมืองหล่มสักชุมชนท่ากกโพชุมชนวัดทุ่งสมุทรชุมชนบ้านไร่และพื้นที่เขตเทศบาลตำบลตาลเดียวหมู่ 7ตำบลหนองควายหมู่ 12ในอำเภอหล่มสักแจ้งว่าระดับน้ำในพื้นที่ตำบลปากช่องก็ลดลงนะตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว แล้วก็แจ้งไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้เตรียมความพร้อมบุคลากรในการใช้เครื่องจักรกลสาธารณะรองรับสถานการณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำป่าสักรวมถึงลำน้ำสาขาให้ประชาชนระมัดระวังตลอด24ชั่วโมงแล้วก็แจ้งข่าวสารเตือนกันตลอดเลยค่ะให้เฝ้าระวังอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันนี่ค่ะอันนี้ที่ลมสักแล้วก็ลมเก่าปิดท้ายนะคะทิ้งรายวันทารกพึ่งคลอดถูกทิ้งอีกแล้วค่ะมดรุมกัดเต็มตัวร้องลั่นอยู่กลางพงหญ้าริมถนนตำบลเนินหอมอำเภอเมืองปราจีนบุรีเมื่อวาน9โมงค่ะชาวบ้านไปเจอเป็นทารกเพศหญิงถูกทิ้งอยู่ในพงหญ้าไม่มีเสื้อผ้าไม่มีสิ่งปกคลุมร่างกายมดแดงกัดส่งเสียงร้องอึฉี่เต็มไปหมดคุณผู้ฟังคะโชคดีนะเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือทันน่ะทำความสะอาดน้องแล้วห่อด้วยผ้ามีสัญญาณชีพอาการโดยรวมเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ว่าน้องอ่อนแรงค่ะนำส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาภูอภัยภูเบศรดูแลอย่างใกล้ชิดคุณผู้ฟังคะดูดินายไพฑูรย์แก้วพวงอายุ70ปีบอกว่าน้องชายพบเห็นทารกแล้วแจ้งผู้ใหญ่บ้านและให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบหนูน้อยนอนอยู่ในพงหญ้าไม่มีเสื้อผ้าปกคลุมร่างกายมดแดงเกาะเต็มหมดร้องดังจ้าเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะแหมชาวบ้านบอกว่าฝากถึงคนที่มาทิ้งเด็กแรกเกิดซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ใจยักษ์ใจมารที่ไม่ควรให้เด็กต้องมารับสภาพแบบนี้นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในพื้นที่มีหญิงใกล้คลอดไปรักษาตัวที่ไหนติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดเตรียมดำเนินคดีกันไปค่ะโชคดีที่ชาวบ้านเห็นนะคะมีทุกวันเลยเนาะใจยักใจมารจริงๆเลยทำด้วยอะไรน้องไม่ดิ้นดุกดิกอยู่ในท้องให้รู้สึกถึงความเป็นแม่มั้งเลยหรือไงก็ไม่รู้หมาแมวยังไม่อยากทิ้งเลยคุณผู้ฟังมันก็จิตใจมนุษย์นี่เมืองพุทธนะเนี่ยขยันทำนะแต่ไม่คิดจะรับผิดชอบขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้จะได้รู้ว่ามันมีความผิดยังไงแล้วก็ขอให้น้องปลอดภัยส่งท้ายรายการกันตรงนี้ค่ะแล้วก็6โมงเช้าไปติดตามฟังปุ้มอีกช่วงหนึ่งจบรายการนี้พบกันที่จทล AM 1197นะคะฟังข่าวสดใหม่ไม่มีซ้ำแล้วก็อย่าลืมติดตามผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำโทรหาปุ้มได้เลยถ้าจะสั่งซื้อก็โทรมา0855179025 0855179025ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
2: ข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรค
3: งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
5: พักผ่อนกายใจ ับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกเดินทางเข้าร่วมการประชุม UNGA 81ณ นครนิวยอร์กพร้อมเดินทางเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักร 20-27 กันยายนนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขา
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เติม

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
2: ายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักร 20-27 กันยายนนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจ3ประเทศเริ่มจากวันนี้เดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นประธานประชุมทีมประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่นจากนั้นพรุ่งนี้จะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โดยมีภารกิจสำคัญคือการขึ้นกล่าวในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติรวมทั้งพบหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติและการหารือทวิภาคีกับผู้นำที่เข้าร่วมประชุมในโอกาสต่างๆในห่วงของการประชุมในครั้งนี้นอกจากนี้และนายกรัฐมนตรีจะได้มีโอกาสหารือกับภาคเอกชนชั้นนำระดับโลกของสหรัฐอาทิ Bank of America ผู้บริหาร Google และการกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีคือการร่วมรั้นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กด้วยและเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจที่นิวยอร์กแล้วนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรและจะมีการพบปะกับนายกเทศมนตรีเขตเศรษฐกิจการค้าแห่งกรุงลอนดอนรวมทั้งพบหารือกับภาคเอกชนอย่างเช่น UBS Group AG สายการบิน Virgin Atlantic บริษัท Rolls-Royce เป็นต้นและเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันที่27กันยายนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: 20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติติดตามรายงานจากคุณชนกาเหลี่ยมทองครับ
4: วันเยาวชนแห่งชาติเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินทร์ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2528ให้กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติวันเยาวชนแห่งชาติมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเยาวชนเป็นทั้งทรัพยากรมนุษย์เป็นกำลังสำคัญในการนำความเปลี่ยนแปลงที่จะพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไปการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพทั้งสติปัญญาคุณธรรมและการมีส่วนร่วมจะส่งผลให้พลเมืองเป็นพลเมืองที่ดีมีความสามารถและพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความสงบ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
6: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานมีมาตรฐาน GMP 5สับส่งออกนอกไปหลายประเทศเป็น10ประเทศนะครับมีอย.เรียบร้อยท่านผู้ฟังที่อยากจะฟังนิทานอาจารย์ยอดนะครับสามารถฟังออนไลน์24ชั่วโมงได้ที่ www.tipmongkol555.com เป็นภาษาอังกฤษเขียนยังไงพิมพ์ยังไงนะครับฟังผ่านมือถือก็ได้เขียนยังไงพิมพ์ยังไงนี่ให้หลานให้ลูกให้หลานอยู่ใกล้ๆเนี่ยพิมพ์ให้ดูข้างกล่องข้างกล่องจะเขียนไว้หรือว่าดูในแผ่นพับก็จะเขียนเอาไว้นะครับฟังก็จะมีนิทานให้ฟังตลอดเวลาไม่ซ้ำกันเป็นพันๆเรื่องในน้ำมังคุดนะครับผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆเลยนะครับ 80% รสชาติอร่อยบางคนก็ถามว่ากินยากไหมกินง่ายไหมกินแล้วติดใจนะบางคนถึงขนาดเลียถ้วยต้องบอกอย่างนั้นเลยอร่อยครับท่านผู้ฟังนะครับเราก็ผสมสมุนไพรเข้าไป24ตัวหนึ่งในนั้นก็จะมีน้ำลูกเดือยหลายท่านก็คงรู้จักลูกเดือยนะครับลูกเดือยนี่ถือว่าลูกเดือยในโบราณเขาถือว่าเป็นยาเย็นนะครับมีคุณค่าทางโภชนาการมากจะช่วยขับปัสสาวะ บางคนเขาบอกว่าบำบัดอาการหลอดลมอักเสบปอดอักเสบได้นะครับน้ำลูกเดือยก็มีในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ของเราน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปครับท่านผู้ฟังครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: ชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องราวดีๆเรื่องเล่าสนุกสนานจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อภูควายไหมครับภูควายนี่เป็นชื่อของเทือกเขาใหญ่ในประเทศลาวบนเทือกเขานี้ไม่เพียงแต่ร่มรื่นสงบสงัดด้วยหมู่ไม้ไพรพฤกษ์ยังมีเงื้อมหินและโพรงถ้ำอยู่มากมายนอกจากนี้ก็ยังมีแหล่งน้ำซับน้ำพุแล้วก็ลำธารสายน้ำไหลผ่านเกิดเป็นลำธารลำห้วยก็อาศัยดื่มกินกันตลอดปีแม้หน้าแล้งก็ยังอุดมสมบูรณ์เรียกได้ว่าเป็นสถานสัปปายะอันรื่นรมของพระธุดงค์กรรมฐานที่ต้องการมาทำความเพียรบำเพ็ญสมณธรรมเป็นอย่างยิ่งพระเถระองค์สำคัญของไทยโดยเฉพาะพระสายปฏิบัติที่เคยจาริกธุดงค์ไปฝั่งลาวจะไปบำเพ็ญความเพียรที่ภูควายแทบทุกรูปหลวงปู่บุญชินวังโสเมื่อครั้งที่บวชได้6พรรษาเมื่อปี2480เนี่ยท่านได้ปลีกตัวจากหมู่คณะออกจาริกเพียงรูปเดียวเพื่อท่องธุดงค์ไปตามป่าเขาลำนาวไพรเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมมุ่งหวังมรรคผลนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางท่านได้ข้ามแม่น้ำโขงไปยังฝั่งลาวแล้วก็มุ่งสู่ภูควายเช่นเดียวกับพระธุดงค์กรรมฐานรูปอื่นๆบนเทือกเขาภูควายอันสลับซับซ้อนหาผู้คนอาศัยแทบไม่ได้เลยในด้านที่หลวงปู่บุญขึ้นไปนั้นเป็นป่าดงหนาแน่นอุดมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดสัตว์ป่าเหล่านี้คงจะไม่เคยพบเห็นมนุษย์มาก่อนพวกมันก็ไม่แสดงความหวาดกลัวเมื่อเห็นพระธุดงค์หลวงปู่บุญเล่าว่าเก้งกวางนี่อยู่รวมกันเป็นฝูงฝูงแล้วก็ยืนเบิ่งมองท่านด้วยความสงสัยไม่วิ่งหนีหลบหายไปตามวิสัยสัตว์ป่าแม้ว่าจะเดินเข้าไปใกล้ๆก็ตามดูแล้วก็น่ารักน่าสงสารไม่ควรที่มนุษย์จะไปเบียดเบียนทำร้ายพวกมันถึงแก่ชีวิตเลยเมื่อหลวงปู่พบสถานที่อันเหมาะสมต่อการบำเพ็ญเพียรท่านก็ปักหลดอยู่เพียงลำพังแล้วก็ออกบิณฑบาตไปยังหมู่บ้านเล็กๆของพวกลาวพวนที่มีอยู่เพียงไม่กี่หลังคาเรือนพอได้อาหารมาประทังชีวิตแล้วก็สังขารให้อยู่รอดไปได้การกระทำความเพียรในป่าดิบดงลึกทำให้มีสติตลอดเวลาไม่กล้าประมาทเพราะว่าถูกบีบบังคับด้วยอันตรายรอบด้านไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายหรือว่าสิ่งลึกลับซึ่งมีพลังอำนาจน่ากลัวต่างๆเช่นพูดผีปีศาจซึ่งเป็นวิญญาณมิจฉาทิฐิอันดุร้ายโดยเฉพาะบนเทือกเขาภูควายแห่งนี้มีผีกองกอยอาละวาดทั่วไปยิ่งเป็นคืนที่ผีกองกอยออกล่าเหยื่อดูดเลือดมนุษย์ในคืนขึ้น8ค่ำแล้ว15ค่ำหลวงปู่บุญจะปฏิบัติภาวนาตลอดคืนแม้กระนั้นก็เคยมีผีกองกอยเข้ามารังควานท่านหลายครั้งเพียงแต่รุกล้ำเข้ามาในกรดไม่ได้นอกจากจะส่งเสียงร้องหน้าขนลุกขนชันอยู่ด้านนอกรอบๆกรดแล้วก็ไม่ปรากฏตัวออกมาให้เห็นชัดๆการที่ผีกองกอยออกมาส่งเรียงเสียงร้องข่มขวัญอย่างนี้ย่อมจะทำให้หลวงปู่บุญหวั่นไหวพรั่นพรึงเมื่อจิตหวั่นไหวและหมดที่พึ่งก็หันเข้ายึดเหนี่ยวกับคุณพระรัตนตรัยแล้วก็การภาวนาอย่างแนบแน่นเป็นการฝึกอบรมจิตให้เข้มแข็งและกล้าแกร่งมีสติอยู่ตลอดเวลาโดยมีความกลัวเป็นครูบังคับวันคืนในป่าใหญ่ของพระธุดงค์กรรมฐานที่มุ่งมั่นแน่วแน่ในวิถีทางธรรมเป็นไปเพื่อการตัดขาดกิเลสโดยตรงประสบการณ์อันหลากหลายที่ผ่านเข้ามากระทบจึงเป็นการทดสอบความเข้มแข็งแห่งจิตใจว่าจะตั้งมั่นอยู่ในความหนักแน่นของศีลสมาธิปัญญาได้มากน้อยแค่ไหนระหว่างที่หลวงปู่บุญบำเพ็ญสมณธรรมอยู่บนภูเขาภูควายท่านได้พบหมอยาสมุนไพรชาวไทย3คนเดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดเข้ามายังฝั่งลาวแล้วก็ขึ้นมาเสาะหาตัวยาสมุนไพรถึงบนภูควายหมอยา3คนมาพบพระธุดงค์คือหลวงปู่บุญก็ดีใจก็ขออาศัยพักอยู่ใกล้ๆตรงลานหินลาบเรียบซึ่งหลวงปู่ก็ไม่ขัดข้องหมอยาสมุนไพรทั้ง3คนนี้มีวิทยาคมดีพอๆกันถึงได้กล้าบุกป่าฝ่าดงมาไกลแสนไกลโดยไม่หวาดกลัวเมื่อมาอยู่บนภูเขาควายนี่จะใช้เวลาตอนกลางวันตลอดออกตระเวนหาตัวยาสมุนไพรที่หาได้ยากเวลากลางคืนก็ก่อกองไฟกองใหญ่แล้วก็อาศัยหลับนอนรอบๆกองไฟนั้นคืนหนึ่งหมอยาคนหนึ่งถูกผีกองก่อยปลิดชีวิตไปตอนนอนหลับสนิทโดยที่เพื่อนๆไม่มีใครรู้เลยหมอยาสมุนไพรอีก2คนก็หวาดกลัวผีกองก่อยมากหลังจากฝังศพเพื่อนแล้วก็รีบลงจากภูควายเดินทางกลับสู่เมืองไทยทันทีทิ้งให้หลวงปู่บุญอยู่บนภูเขาสูงเพียงลำพังรูปเดียวเหมือนเดิมหลวงปู่บุญอยู่บนภูเขาควายได้4เดือนถึงได้กลับสู่มาตุภูมิกลับมาเมืองไทยแล้วทราบข่าวโยมมันดาล้มป่วยห ลวงปู่บุญก็ตัดสินใจเดินทางไปโปรดโยมมารดาที่จังหวัดอุบลพักอยู่ใกล้ๆโยมกระทั่งท่านหายป่วยแข็งแรงเป็นปกติเหมือนเดิมถึงได้ออกจาริกทุดงต่อไปอีกกระทั่งมาถึงหมู่บ้านด่านเมงติดต่อกับบ้านยิวอำเภอคำชะอีเห็นชายป่าสงบสงัดเป็นที่น่าพอใจหลวงปู่บุญก็ตัดสินใจปักกลดพักอยู่ที่นั่นเวลานั้นไม่ทันมืดค่ำมีชาวบ้านยิวกลุ่มหนึ่งก็พากันมาหาหลวงปู่บุญได้ท่าทีวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัดเมื่อกราบนมัสการแล้วชาวบ้านคนหนึ่งก็กราบเรียนต่อท่านบอกว่าท่านจะอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วล่ะครับหลวงพ่อเพราะว่าตรงนี้เป็นทางเสือผ่านเสือตัวเนี้ยกินคนมาหลายคนแล้ววัวควายที่ในหมู่บ้านก็ถูกมันลากเอาไปกินบ่อยถ้าท่านอยู่ที่นี่เสือมันต้องเล่นงานท่านแน่ๆขอนิมนต์ท่านไปอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านเด้อครับหลวงปู่ท่านก็รับฟังความห่วงใยของชาวบ้านยิวเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าอาตมาขอบใจนะที่พวกโยมเป็นห่วงแต่ว่าอาตมานี่ตั้งใจจะบำเพ็ญภาวนาที่นี่แล้วคงจะไม่เปลี่ยนใจนะอาตมาไม่มีเจตนามาเบียดเบียนใครหากเสือมันจะกัดกินอาตมาก็ยอมให้มันกินเป็นไปตามกรรมเถอะโยมอย่าได้วิตกทุกข์ร้อนไปเลยชาวบ้านยิวก็พยายามอ้อนวอนขอร้องหลวงปู่ให้ย้ายที่ภาวนาอยู่นานแต่ท่านก็ยืนยันเจตนาเดิมไม่เปลี่ยนแปลงในที่สุดชาวบ้านก็ต้องกลับไปปล่อยให้พระธุดงค์อยู่เพียงลำพังซึ่งท่านอาจจะเผชิญกับเสือกินคนเมื่อไหร่ก็ได้หลังจากชาวบ้านยิวกลับไปแล้วหลวงปู่บุญก็ได้พยายามทำจิตใจให้แกล้วกล้าพร้อมที่จะเผชิญกับเสือร้ายเจ้าป่าตัวนั้นด้วยสติคิดแต่เพียงว่าถ้าท่านมีกรรมต้องชดใช้ให้แก่เสือก็ยินดีมอบกายถวายชีวิตให้เป็นอาหารเสือไปแต่ถ้าหากไม่มีกรรมอะไรติดค้างระหว่างการเสือก็คงไม่ทำอันตรายท่านแน่ๆหลังจากทำวัดสวดมนต์อันเป็นกิจประจำวันแล้วหลวงปู่บุญก็เข้าที่เจริญภาวนาในกรดเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับเสือกินคนตัวนั้นทุกขณะจิตความกลัวเสือนี่ยากจะเอาชนะได้ง่ายๆมันก็เลยทำให้ไม่เผลอตัวตกอยู่ในความประมาทจิตแนบแน่นอยู่ในการภาวนาตลอดเวลากระทั่งคืนนั้นผ่านไปโดยไม่มีรูปเงาของเสือมาปรากฏให้เห็นครั้นรุ่งขึ้นเช้าได้อรุณหลวงปู่บุญก็ออกบิณฑบาตที่หมู่บ้านยิ้วซึ่งอยู่ไม่ไกลนักหลวงปู่บุญปักกลดเจริญภาวนาที่ชายป่าระหว่างสองหมู่บ้านต่อมาอีก6วันโดยไม่มีเสือร้ายย่างกรายมาปรากฏตัวให้เห็นแต่ประการใดนอกจากจะได้ยินเสียงร้องคำรามไกลๆจนกระทั่งถึงวันที่7ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ตั้งใจจะอยู่ตรงนั้นก่อนที่จะจาริกธุดงต่อไปใกล้ค่ำคืนนั้นขณะที่หลวงปู่บุญกำลังเดินจงกรมอยู่หลวงปู่หยุดกิริยาเดินจงกรมชั่วขณะนึกถึงคำสอนของครูบาอาจารย์ที่บอกไว้ว่าหากได้ยินเสียงไม้หักดังเป็นระยะจากไกลมาเป็นใกล้แล้วก็มีสัตว์ตัวเล็กๆแสดงอาการแตกตื่นหนีเป็นช่องเชื่อได้เลยว่าเสือใหญ่กำลังตรงเข้ามาให้เข้าที่เจริญภาวนาในกรดวางจิตอยู่ในพรหมวิหาร4แล้วแผ่เมตตาออกไปให้เต็มกำลังสภาวะที่เกิดขึ้นเวลานั้นน่าจะเป็นไปตามคำของครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านประสบการณ์ทุดงมาก่อนอย่างโชคชนประกอบกับป่าทั้งป่าก็เงียบสงัดอย่างฉับพลันทันทีไม่มีเสียงสัตว์ตัวเล็กๆส่งเสียงให้ได้ยินตามปกติหลวงปู่บุญก็ตัดสินใจหยุดเดินจงกรมแค่นั้นแล้วก็กลับเข้าไปในกรดก็ตลบมุ้งกรดลงมาคลุมไม่ทันที่หลวงปู่จะสำรวมจิตแผ่เมตตาออกไปตรงระหว่างเมาะละเมาะไม้ดกหนาที่เถาไม้เลื้อยแผ่คลุมด้านบนเป็นหลังคาเสือโคร่งตัวใหญ่ก็ปรากฏขึ้นอย่างเงียบกริบเวลานั้นแสงสุดท้ายของวันนี่อ่อนจางลงไปทุกทีหลวงปู่บุญมองผ่านมุ้งกรดเห็นเสือตัวใหญ่ชัดถนัดตามันก้าวย่างมายืนอยู่ตรงทางเดินจงกรมแล้วก็จ้องเขม็งมายังท่านที่นั่งอยู่ในกรด
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับท่านผู้ฟังเมื่อกี้ผมนั่งดูไลน์นะไลน์ไปก็มีคนไลน์มาถามผมว่าให้ดูกล่องสีเหลืองนะมีไหมสูตรเป็นยังไงแล้วผมเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าทางเราเนี่ยมีน้ำมังคุดสูตรเดียวคือกล่องสีน้ำเงินฟ้าไม่มีสีอื่นไม่มีสีเหลืองไม่มีสีใดทั้งสิ้นมีอยู่สีเดียวนะครับไม่มีสีอื่นแล้วก็มีท่านผู้ฟังเขาก็ไลน์มาถามนะครับมาถามผมคือผมเรียนท่านผู้ฟังนะครับเวลาท่านผู้ฟังซื้อน้ำมังคุดไปเนี่ยจะมีโบรชัวร์อยู่ในกล่องแล้วก็สามารถแอดไลน์นะใครมีมือถือมีโทรศัพท์ แอดไลน์โดยการยิงบาร์โค้ดหรือว่าพิมพ์ ID ไลน์เข้าไปก็ได้ทั้งนั้นทำไม่เป็นก็ให้ลูกมันทำให้ลูกให้หลานนะพออย่างเราท่านนี่บางคนก็กำกึ่งบางคนก็ทำเป็นแต่บางคนก็ไฮเทคนะที่ผมเจอนะผู้สูงอายุหลายคนนี่ไฮเทคโอ้ใช้คล่องนะแอดไลน์เข้ามามีอะไรก็ถามนะครับถามเข้ามาบางทีผมว่างผมก็ตอบเองผมไม่ว่างก็มีลูกน้องคอยตอบให้นะครับเพราะมันเยอะเป็นต้องเยอะนะครับมันเยอะค่อนข้างเยอะคือเขาถามอย่างนี้เขาถามบอกว่าพี่ชายเขาเนี่ยกินแล้วนี่ถ่ายเหลวออกมาจะเป็นอะไรไหมสองวันแล้วเขาบอกโอ้โหนี่คือเรื่องที่ปรารถนาเลยท่านผู้ฟังทำไมท่านผู้ฟังครับถ้ากินน้ำมังคุดแล้วบางคนนี่ถ่ายนะครับถ่ายเหลวถ่ายเหม็นถ่ายดำ 3-4-5 วันแรกหรือว่าเยี่ยวบ่อยเยี่ยวอะไรนี่ท่านต้องดีใจเลยนั่นก็คือว่าร่างกายของเรามันขับของเสียยิ่งขับของเสียออกมาได้มากเท่าไหร่นั่นหมายถึงว่าของดีมันจะเหลืออยู่ในร่างกายนะครับสิ่งที่เป็นสารพิษสิ่งที่เป็นมลพิษเนี่ยมันจะถูกขับทิ้งออกมาทางอุจจาระจะถ่ายเหลวถ่ายเหม็นถ่ายดำนั่นต้องดีใจนะครับมันถูกขับออกมาเพราะร่างกายของเราเนี่ยการที่มันจะฟื้นฟูขึ้นมาได้การที่มันจะดีขึ้นมาได้นี่มันต้องทิ้งของเสียก่อนการทิ้งของเสียเนี่ยทิ้งออกทางไหนทางเหงื่อทางอุจจาระทางปัสสาวะนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ร่างกายเราน่ะดีขึ้นไวนะครับท่านผู้ฟังฉะนั้นถ้าหากว่าใครกินเข้าไปแล้วมีอาการแบบนี้มีขับมีถ่ายมีเหม็นออกมาทนนิดหนึ่งนะครับ3วัน5วัน7วันแล้วแต่บางคนนี่บางทีสะสมมานานเยอะนะบางคนเยอะก็อาจจะหลายวันหน่อยบางคนวัน2วันสู้ๆนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้น้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหง่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟัง
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ตบะบารมีของสัตว์กินเนื้อที่ขึ้นชื่อว่าดุร้ายที่สุดมีอนุภาพน่าพรั่นพรึงจริงๆแม้หลวงปู่บุญจะเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมจะเผชิญกับเสือตัวที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังครั้นประจันหน้ากับมันจริงๆความองอาจกล้าหาญไม่รู้ว่ามันหลอมละลายไปไหนหมดเสือร้ายคำรามกระหึ่มในลำคอขณะที่เดินวนไปวนมารอบรอบกรดแสดงท่าทีไม่ยอมจากไปอย่างแน่นอนบางครั้งมันก็ซุดตัวลงหมอบสะบัดหางฟาดดินดังผับผับคล้ายกับจะเพ่นผลเข้ามาตะปบพระธุดงค์ที่นั่งอยู่ในกรดทุกเสี้ยวนาทีภาวะที่หลวงปู่บุญเผชิญอยู่เป็นความกดดันบีบคั้นอย่างไม่เคยคาดคิดประกอบกับท่านยังเป็นภิกษุหนุ่มอ่อนพรรษาผ่านพบประสบการณ์มาไม่ถึงกับเขี้ยวกรรมโชคชนจึงไม่สามารถควบคุมสติให้มั่นคงแน่วแน่ได้มองรูปการขณะนั้นหลวงปู่บุญเชื่อว่าเสือกินคนตัวนี้คงจะรอเวลาให้มืดค่ำซะก่อนมันถึงจะเข้าโจมตีแล้วเหตุการณ์ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหลวงปู่บุญคิดว่าจะต้องเสียเวลารอคอยให้ทุกทรมานนานเป็นนานทำไมในเมื่อมันอยากจะฆ่าให้ตายก็ให้มันฆ่าซะเลยจะได้จบสิ้นกันไปซะทีตัดสินใจได้อย่างนี้แล้วหลวงปู่บุญก็หมดสิ้นความกลัวอีกต่อไปท่านตั้งจิตอธิษฐานในทันใดบอกว่าถ้าเสือตัวนี้กับข้าพเจ้าเคยเป็นศัตรูกันมาหรือว่าข้าพเจ้าเป็นหนี้เวรหนี้กรรมกับเสือที่อยู่ตรงหน้านี้ก็ขอให้เสือเอาชีวิตของข้าพเจ้าไปเถอะจะได้ชดใช้เวรกรรมให้หมดสิ้นกันในเพียงชาตินี้แต่ถ้าข้าพเจ้ากับเสือไม่เคยเป็นศัตรูต่อกันไม่เคยมีหนี้เวรหนี้กรรมผูกพันระหว่างกันก็ขอให้เสือจงไปจากที่นี่ในบัดดลเถิดอธิษฐานแล้วหลวงปู่บุญก็เอื้อมมือไปเปิดมุ้งกรดเพื่อจะออกไปให้เสือกัดกินเมื่อมุ้งกรดถูกจับดึงร่มกรดก็ไหวยวบยาบทำให้เสือใหญ่ตกใจแทนที่จะกระโจนเข้าใส่กลับเพ่นพรวดหนีเข้าป่าหายวับไปในพริบตาส่วนหลวงปู่บุญก็ตะลึงงันเหมือนกันเพราะว่าคิดไม่ถึงว่าภาวะอันตรายหน้าหวาดเสียวที่เขมงเกลียวสุดขีดจะยุติลงอย่างง่ายได้อย่างนี้นับตั้งแต่วันนั้นก็ไม่ปรากฏเสือใหญ่กินคนมารบกวนหลวงปู่อีกเลยโดยที่ท่านตัดสินใจอยู่ปฏิบัติธรรมต่ออีกระยะหนึ่งตราบท่านจาริกธุดงค์ออกจากเขตบ้านยิ้วแล้วก็เดินทางต่อไปอัตชีวประวัติของหลวงปู่บุญในช่วงที่ท่านออกธุดงค์เป็นวัดมีเรื่องเกี่ยวกับเสืออย่างน่าหวาดเสียวหลายครั้งหลายหนเช่นครั้งที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดบูรพารามบ้านโคกสำรันคราวหนึ่งได้รับนิมนต์ให้ไปที่บ้านเปลือยหลังจากทำกิจเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางกลับวัดบูรพารามพร้อมกับโยมคนหนึ่งชื่อโยมพรมตอนขากลับหลวงปู่บุญก็ตัดสินใจมาทางลัดคือเดินตัดเขาเรียกดงพระเจ้าเพื่อจะย่นระยะทางให้สั้นเข้าดงพระเจ้าแห่งนี้เป็นป่าทึบและขึ้นชื่อว่ามีเสือดุนักหนากระทั่งชาวบ้านไม่กล้าเดินผ่านหากว่ามากันน้อยเว้นแต่จะมาเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็มีอาวุธครบมือเมื่อหลวงปู่บุญและโยมพรมเดินมาได้พักใหญ่ๆท่านก็สังเกตเห็นพุ่มไม้และพงหญ้าด้านหลังสั่นไหวไล่หลังมาเรื่อยๆหลวงปู่บุญก็หยุดเดินหันไปดูก็พบว่าเป็นเสือโคร่งเดินตามหลังมาติดๆเมื่อหลวงปู่บุญหยุดเสือก็หยุดครั้นท่านเดินต่อไปเสือก็ย่างก้าวตามหลังมาอีกหลวงปู่บุญก็เร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นเสือก็เร่งความเร็วตามเมื่อท่านแกล้งเดินช้าเสือก็ช้าตามไปด้วยทิ้งระยะห่างประมาณ20เมตรเวลาเดินถึงทางเลี้ยวหักศอกทำให้เสือมองไม่เห็นหลวงปู่บุญมันจะเร่งความเร็วตามมาอยู่ใกล้ๆแค่ 5-6 วาซึ่งระยะแค่นี้กระโจนเพื่อบเดียวก็ตะปบถึงตัวท่านได้สบายแต่ว่าเสือตัวที่ว่ากลับไม่แสดงกิริยาอาการดุร้ายกระหายเลือดแต่อย่างใดเพียงแต่เดินตามเรื่อยๆมาเท่านั้นส่วนโยมพรมนั้นพอรู้ว่ามีเสือเดินตามหลังมาก็เดินแนวนำหน้าไม่เหลียวหลังปล่อยหลวงปู่บุญเดินข้างหลังเผชิญกับเสือเพียงลำพังหลวงปู่เล่าว่าเวลาเสือเดินเหาะเหาะตามหลังมาติดๆอยู่ห่างท่านแค่ 5-6 วาท่านแทบจะเข่าอ่อนไปเหมือนกันแม้จะหวาดกลัวไม่น้อยแต่ก็มีสติครบถ้วนเดินไปก็แผ่เมตตาไปพร้อมกับอธิษฐานว่าถ้าเสือกับท่านมีกรรมต่อกันก็ขอให้เสือเข้ามาฆ่ามากัดกินเป็นอาหารซะเถอะท่านยินดีสละชีวิตและเลือดเนื้อให้เป็นทานหากไม่มีกรรมต่อกันก็อย่าสร้างเวรสร้างกรรมให้เกิดขึ้นสืบต่อไปยังพบหน้าชาติหน้าอีกเลยตั้งจิตอธิษฐานเช่นนี้แล้วเสือก็ยังเดินตามหลังมาเรื่อยๆมันไม่เข้ามาทำร้ายแล้วก็ไม่ยอมจากไปซะทีกระทั่งเดินพ้นจากเขตดงพระเจ้าเข้าสู่พื้นที่ไร่นาของชาวบ้านเสือถึงได้หลบเข้าดงไม้หายไปเมื่อพฤติการของเสือแปลกประหลาดอย่างนี้ก็อาจสรุปได้ว่ามันมีเจตนาเดินตามมาส่งหลวงปู่บุญข้ามดงพระเจ้า เพื่อคอยดูแลให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพเสียละกระมังหลวงปู่บุญชินวังโสวัดป่าศรีสว่างนี่นับว่าเป็นพระสงฆ์เป็นพระอริยะผู้มีเมตตาสูงยิ่งรูปหนึ่งในห้วงเวลาที่ท่านมุ่งมั่นกระทำความเพียรท่านจะออกวิเวกทุกครั้งเมื่อถึงการออกพรรษาโดยมุ่งหน้าสู่ป่าเขาอันเปล่าเปลี่ยวห่างไกลชุมชนเพื่อบำเพ็ญภาวนาเพียงรูปเดียวในช่วงที่ออกจาริกธุดงค์ผ่านไปตามชายดงชายเขาซึ่งมีชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลความเจริญอาศัยอยู่ชาวบ้านบางคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพูดผีวิญญาณร้ายรังควานก็มักจะมาอาราธนาหลวงปู่ไปช่วยเมตตาสงเคราะห์ท่านก็จะช่วยให้พ้นทุกข์เสมอเช่นที่บ้านโคกดินแดงนายแสงนางแดงสามีภรรยาไปจับจองที่ดินทำกินแห่งหนึ่งครั้นเข้าไปทำไร่ก็มีเหตุขัดข้องต่างๆนานาอีกทั้งตัวเองก็เกิดอาการเจ็บไข้ไม่สบายอย่างที่ไม่ควรจะเป็นแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเกิดจากอำนาจของผีเจ้าของที่หวงถิ่นที่อยู่สองสามีภรรยาก็มานิมนต์หลวงปู่บุญขอให้ท่านช่วยไปแผ่เมตตาให้ด้วยซึ่งท่านก็รับนิมนต์ภายในเขตที่ดินของนายแสงนางแดงมีหนองน้ำค่อนข้างใหญ่มีน้ำเต็มเปี่ยมแล้วก็ลึกมากแม้ในหน้าแล้งก็ยังมีน้ำขังตลอดเวลาหลวงปู่บุญก็เข้าไปปักกรดเจริญภาวนาแล้วก็แผ่เมตตาอยู่ใกล้ๆหนองน้ำแห่งนั้น3วันกระทั่งถึงคืนที่4หลวงปู่บุญได้เข้าที่ภาวนาเจริญสมาธิขณะจิตสงบก็เกิดนิมิตเห็นผู้หญิงผู้ชายมากมายมานมัสการท่านแล้วบอกว่าขอกราบลาไปอยู่ที่อื่นสถานที่นี้ขอมอบให้ท่านถือครองตลอดมาเสร็จแล้วภาพในนิมิตก็ปรากฏเพียงเท่านี้ก็หายไปเช้ามืดวันนั้นฟ้ายังไม่สว่างหลวงปู่บุญก็เตรียมตัวออกบิณฑบาตท่านออกจากโกรธไปที่ชายหนองเพื่อล้างหน้าเช่นทุกเช้าที่ผ่านมาสุดตัวลงนั่งแล้วก็เอื้อมมือไปวักน้ำแต่กลับวักได้แต่อากาศไม่มีน้ำติดมือขึ้นมาแม้แต่หยดเดียวหลวงปู่บุญกระเถิบไปจนชิดขอบหนองแล้วก้มตัวลงไปวักน้ำจนสุดเอื้อมหลายครั้งแต่ก็วักไม่ถูกน้ำทำให้ท่านแปลกใจเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าเวลาตอนนั้นมันยังมืดสนิทมองไม่เห็นอะไรก็เลยไม่รู้ว่าเหตุใดจึงวักน้ำมาล้างหน้าไม่ได้หลวงปู่จำต้องคอยให้ฟ้าสว่างเพื่อจะได้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรครั้นดวงตะวันพ้นขอบฟ้ามองเห็นทุกอย่างกระจ่างไปทั่วแล้วหลวงปู่บุญก็แปลกใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นน้ำในหนองแห้งขอดจนถึงก้นหนองเมื่อพิจารณาโคลนเลนตรงก้นหนองก็ยิ่งรู้สึกประหลาดใจเพราะว่าไม่เห็นสิ่งมีชีวิตเหลืออยู่เลยไม่ว่าจะเป็นปูปลากุ้งหอยตัวเล็กๆซึ่งควรจะมีอยู่บ้างทั้งที่ในเวลา3วันที่ผ่านมานั้นหลวงปู่บุญก็ยังได้ยินเสียงปลาฮุบดังบ่อยๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์จริงๆที่น้ำในหนองจำนวนมากมายเหือดแห้งหายไปหมดเกลี้ยงในชั่วคืนเดียวและสิ่งมีชีวิตภายในหนองก็ไม่มีเหลืออยู่เลยเหตุที่เป็นเช่นนี้ถ้าหากไม่ใช่เกิดจากอำนาจเร้นลับของพูดผีวิญญาณก็ยากที่จะหาเหตุผลอื่นมาอธิบายครับก่อนจากกันวันนี้ขออ้างเอาพุทธภาษิตที่ว่าอันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับจากนามคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินสกวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับก็ลองซื้อหามากินดูนะครับขวดหนึ่ง360บาทผมถือว่าไม่แพงจนเกินไปถ้ามันดีนะแต่ถ้าไม่ดีนี่แพงนะครับเงิน360บาทเนี่ยคิดว่าไม่ทำให้เราจนนะครับบางคนส่งงวดวันที่1ส่งงวดวันที่16นี่เยอะแต่เขี้ยวเข็นกับตัวเองนะไม่ค่อยมีเงินซื้อข้าวกินไม่ค่อยมีเงินซื้อเสื้อผ้านะครับก็มีแต่เงินลงทุนทุกวันที่1วันที่16เงินไปเที่ยวเดี๋ยวก็กลับคิดอย่างนั้นแต่ที่จริงมันไม่ค่อยมาหรอกนะถูกงวดหนึ่งก็บางก็ซื้อไม่ถูกไป6งวด7งวด8งวดนานๆถูกทีคือถ้ามันซื้อแล้วมันไม่ถูกก็ไม่ต้องซื้อนะครับคนเราถ้าดวงมันจะดีทำอะไรมันก็ดีท่านผู้ฟังทำมาหากินมันก็ต้องดีนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเสี่ยงโชคดี

0: เนื้อเข้มข้นผู้ฟังนะครับคือใช้เนื้อเนี่ย1กิโลนี่จะได้แค่4ขวดแค่นั้นเองนะครับเนื้อเข้มข้นมากฉะนั้นเวลาจะทานบางคนเทไม่ค่อยออกต้องเขย่าแนะนําให้เขย่านิดนึงเขย่าแรงๆก็ได้นะครับขวดไม่แตกเขย่าแล้วค่อยกินนะครับท่านผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับดื่มน้ําตาม1แก้วจิบน้ําบ่อยๆสุขภาพจะแข็งแรงฝากเอาไว้นะครับน้ํามังคุดตราพนาริน
1: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงผู้ที่มีปัญหาเรื่องโลหิตจางนะครับดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะดีหรือไม่ดียังไงท่านผู้ฟังก็ลองฟังดูฟังแล้วพิจารณาดูครับ
2: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมยังอยู่ที่จังหวัดลำปางตามล่าหาความจริงอยู่กับคุณแม่
3: หรือคำป้อ
2: คำป้อนามสกุล
3: เรรัก
2: เรรักแม่อายุเท่าไหร่ครับแม่
3: 76 ปี
2: 76ปีแล้วอีก4ปีถึง80 อายุไม่น้อยแล้วนั่นน่ะ เอาล่ะทีนี้เข้าเรื่องถามนิดหนึ่งแม่ก่อนจะกินน้ำมังคุดนี่นะป่วยได้ป่วยไหม
3: ได้ป่วยเก่าเลยแม่นี่มีคนไปหาหมอเนี่ยเป็นคนเลือดจางไปหุ่นตีนะตีแม่ไปหุ่นตีนะคนปืนหมอตรวจปืนเป็นคนเลือดจางปืนเติมนี่นั่นคือ
2: เขาว่าแม่เลือดจาง
3: เลือดจาง
2: อาการมันเป็นยังไงคนเลือดจาง
3: มันแบบเขาหิวไง
2: หิวเหนื่อยไหม
3: เหนื่อยมันเขาลุกเหนื่อยลุกตัวอี
2: เนี่ยเวียนหน้า
3: หน้าแต่มเวียนเก่ามันอ่อนเนี่ยอ่อนตัว
4: อ่อนเพลีย
2: อ่อนเพลียอ่อนเนื้ออ่อนตัวไม่มีแรงอ๋อเป็นคนเลือดจาง
4: เราต้องให้เลือดไหม
3: กินยาก
4: ินยา
2: ให้กินยาก
4: ินยาเพิ่มเลือด
3: กินยา
2: ไม่ใช่กินลาบเลือดนะเลือดจางก็กินลาบเลือด
4: กินยาบำรุงเลือดให้
2: เป็นมานานยังเลือดจาง
3: เหมือนนี่หลายปีเนี่ย
2: มันแต่มันทำให้แม่นี่อ่อนเพลีย
3: อ่อนเพลียเขาหงายอย่างมันลุกอีไ
2: หนเดินไปไหนมาไหนได
3: ้อุ้มใครได
4: ้เดินไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีแรง
2: ยังอยู่บ้านนี่บ้านจะบันไดประมาณ11-12ขั้นนี่เดินไปไกลๆยังไม่ได้
3: ไปใครได้เนี่ยไกล
2: ๆมันเหนื่อย
3: เหนื่อย
2: ทีนี้นี่ได้ฟังน้ำมังคุดนี่จากไหนไหม
3: อันก็ได้ยินคนเนี่ยเอามาแล้วก็
2: เอาบัตรข้างๆเนี่ย
3: เ
2: ขากินเขามาเล่าให้ฟัง
3: เราทั้งอะไรเลย
2: ก็เลยลองซื้อมากินดู
3: ซื้อมาขวดหนึ่ง
2: มาขวดหนึ่ง
3: มาขวดมากินพอก็ดีไปเบาเนี่ยเบาตัวไป
2: เบาเนื้อเบาตัวเอามากิน
3: มาชื่อไม่เชียงชื่อมากินแฮม
2: ครับ
3: ขวดหนึ่ง
2: ขวดหนึ่งแล้วก็พอหมดขวดแล้วซื้ออีกไหม
3: ซื้อมาแฮมสามขวด
2: ซื้อมาอีกสามขวดซื้ออีก3ขวดแล้วทีนี้กินได้ทั้งหมดนี่กี่ขวดแล้วครับ
3: 7ขวดก็ฮะ
2: 7ขวดเอาทีนี้7ขวดเนี่ยผมถามแม่คำป้อหน่อยว่าตอนนี้เรี่ยวแรงเป็นยังไง
3: เดี๋ยวนี้ก็สบายดีหน่อย
2: ดีขึ้นดีขึ้นมั้ย
3: ดีขึ้นขึ้นมากชื่อกว่าดีขึ้น
2: ดีขึ้นขนาดไหน
3: ดีขึ้นมากมากอ่ะ
2: มากมากเดินไปไกลๆได้
3: เดินไปไหนได้บ่ล่ะเดี๋ยวนี
2: ้เหรอแต่ก่อนไปไม่ได้
3: ก่อนไปไกลมันไปได้
4: มันหน้ามืด
3: มืดมันเป็นอย่างก
2: ็หน้ามืดอ่อนเพลีย
3: แข็งขาเขามัน
4: ไม่มีแรง
3: มันมีแรงเนี่ยอย่างมันกำลุก
2: ตอนนี้แข้งขามีแรงดีไห
3: ม
2: เป็นอย่างไม่ไอ้ที่แรงนี่พิสูจน์ได้ยังไงพิสูจน์ได้ยังไงไม่แต่ก่อนกับเดี๋ยวนี้ลองเปรียบเทียบที่มันแรงดียังไงไหม
3: โอ้นี่สองสามวันมานี่ดีนะ
4: ดีขึ้นเยอะ
3: ดีขึ้นเยอะ
2: ทำงานหนัก
3: ทำเท้าเนี่ยชวนเนี่ยยังจะ
2: ทำสวนได้76นี่นะไปทำสวนออกไปตัดต้นมงต้นไม้
3: เน
2: ี่
3: ยเต็มเนี่ย
2: ปลูกอะไรที่บ้านทำสวน
3: กาดปลูกพัดปลูกไม้เขากินเนี่ยพริกหยังเนี่ย
2: ทำเองได้เลย
3: ทำเอง
2: โอ้เก่งนะแต่ก่อนทำได้ไหม
3: ก่อนเลยทำได้เขาเกิดเวลาเขาหิวมาก็หยั่งเนี่ย
2: ผัก
3: เขี้ยเนี่ยเวลาเขาอยากได้เขากระลุกไปเนี่ยเขาหยั่งได้เขากระพัก
2: อ๋อแต่ก่อนนะแต่ตอนนี้คือทำต่อเนื่องได้แข็งแรงขึ้นกำลังดีพอใจไหมพอใจไหมถามจริงพอใจไหมครับพอใจนะแล้วลูกๆเขารู้ว่าแม่ดื่ม
3: ลูกคนที่สองก็ว่ามันมาหันน้องกินหัวเอ้ยแม่ชื่อกินเตอะนะใช่เนาะลูกคนที่สอง
2: ให้ซื้อกิน
3: แม่ชื่อกินพี่เตอะมันมีอันตรายอย่างอ่ะ
2: ครับผม
3: สวยอ่ะ
2: ก็เราก็ซื้อกิน
3: ชื่อกิน
2: แล้วจะกินไปตลอดไหม
3: โอ้มีจังกับชื่อกินไปตลอดอ่ะจากเขาหนักอ่ะ
2: ผมถามนิดนึงไอ้ที่ว่าเลือดจางนี่หลังจากกินน้ำมังคุดแล้วเคยไปตรวจไหม
3: ไปตรวจแต
2: ่แล้วหมอเขาว่าไง
3: เดี๋ยวดิตีอันกินน้ำมังคุดไปล่ะไปตรวจบันเดิมเจาะเลือดอ่ะ
2: เจาะเลือด
3: เจาะเลือดเอาเลือดออกไปฉีดเสีย
4: เอาสี่ครั้ง
2: เอาเลือดไปสี่ครั้งแล้ว
3: แล้ว
2: หมอเขาบอกว่าเป็นยังไงบ้าง
3: เขาบอกจัดยาให้เนี่ยยามากินเนี่ย
2: เขาก็ยังจัดยาให้อยู่
3: จัดยาอยู่นี่ก็หมอนั่งถึงสามเดือนจะได้ไปหมออ
2: ๋ออีกสามเดือนเข้าไปอีก
3: สามเดือน
2: แล้ว

0: หมอเขาบอกไหมว่าเอาคุณยายดีขึ้นนะ
1: เ
0: ขาพูดไหม
1: พูด
0: หมอเขาพูดอยู่ใช่ไหมนึกว่าไม่พูดนึกว่าเฉยๆไม่ได้บอกว่ายายยังป่วยหนักเหมือนเดิมนะเขาว่าเขาพูดอย
1: ู่แข็งแรงดีอีก
0: เขาบอกว่ายายแข็งแรงดีนะดีขึ้นนะ
1: ยายก็ดีขึ้นไ
0: หนเขาพูดอยู่ใช่ไหม
1: พูดอยู
0: ่แล้วเขามีคนเขาทักไหมว่าผิวพรรณหน้าตาอะไรมันดีขึ้นมีคนทักไหม
1: มีค่ะ
0: ใครทัก
2: ดูมีเลือดปาดขึ้นไหมหน้าตาคุณยาย
0: หมอเขาทักใช
1: ่
0: ไหม
1: หมอ
0: แต่ก่อนเขาคนเลือดจาง
1: ก่อนเขามันนั่นนี่
2: มันจะซีด
1: มันจะเหลืองไปจะฉีกจะเซียวไปไ
0: หนเซียวอ๋อหมอเขาทักใช่ไหมบอกว่า
1: หมอก็มันหลวงนี่เป็นเลือดจางไ
2: ง
0: เป็นเลือดจางแต่ตอนนี
1: ้ดีขึ้นดีอ่ะอ่ะปุ่นกาจ่อเลียดไปของได้กับจ่อเลียดจ่อขี้ข้างไง
2: อ
1: ือเลียดไปฮะ
0: ครับผม
1: ไปตรวจ
2: สมุนไพรไทยนี่มีดีเนาะพี่ยายเน
0: า
2: ะ
0: ค่อยๆกินไปดูแลตัวเองรักษาสุขภาพตัวเองเนาะ
1: เจ้าย
0: ังไงทางบริษัทก็ขอบพระคุณแม่คำป้อเร่รัก
1: เจ้าน
0: ะครับขอบพระคุณมากๆแล้วก็ดีใจด้วยที่กินแล้วสุขภาพดีขึ้นถ้าเกิดว่ามีใครสงสัยยังไงแบบไหนไม่เชื่อก็มาหาคุณแม่ได้ที่บ้านค่ายวัง
1: ค่าย
0: วังหมู่4ตำบลวังแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอำเภอวังเหนืออำเภอวังเหนือลำปางนะครับก็มาหาคุณแม่ได้ทางบริษัทก็ขอบพระคุณคุณแม่มากนะครับให้คุณแม่อยู่นานๆเป็น100ปีอายุยืนเป็น100ปี
2: ครับ108ปีเลยแม่108
1: ปีก็มันถึงก็ดีอีก
0: ถ้า108ปีเดี๋ยวผมจะมาออกเหรียญให้
2: จะมาออก
0: เดี๋ยวจะออกเหรียญให้คนบูชา
2: ได้มั้ยกินที่บ้านนี้แหละพ่อกินไหม
1: บ้านเหนียนี่
2: กินไหม
0: คนอายุ104ปีมีใช่ไหมอ๋อดีครับผมยังไงก็ขอบพระคุณคุณแม่มากนะ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อยังพอมีเวลาเหลือเชิญรับฟังครับ
2: เรื่องของกรรมที่เรียกว่ากรงกรรมเนี่ยครับเรื่องนี้เกิดกับป้านุ่นป้านุ่นแกเล่าให้ฟังบอกว่าแกมีกรงนกอยู่กรงหนึ่งเป็นกรงเก่าๆใครให้แกมาไม่รู้มีคนบอกว่าทำให้ดีแล้วจะซื้อเพราะมันบี้ทีแรกแกก็ว่าจะชั่งกิโลขายแต่ถ้ามีคนจะซื้อนี่แกไปดัดมันซะหน่อยมันจะได้ราคาแล้วแกก็เลยทำปรากฏว่าเขาซื้อไปแล้วเขาก็เอาไปกักขังสัตว์แกก็รู้อยู่แล้วว่ากรงมีไว้สำหรับทำอะไรแต่แกก็ไม่ทันคิดให้ท่วนทีถึงความจริงข้อนี้จนเมื่อแกเดินผ่านไปหน้าบ้านนั้นก็ไปเห็นว่าเขาเอาไปใส่นกเอี้ยงตัวนึงท่าทางมันอยากจะออกจากกรงแกก็นึกสงสารมันก็ก่อให้เกิดบาปอยู่ในใจของแกเรื่อยมาเป็นเวลาหลายปีเจ้ากรงใบนั้นมันก็ช่างทนทายาทไม่ผุพังไปเสียทีเขาก็ยังใช้มันอยู่ขังไอ้นูนขังไอ้นี่พอนกเอี้ยงตายก็เอานกขุนทองมาเลี้ยงหลังจากที่นกขุนทองมาอยู่แล้วก็เอามาขังนกแก้วแกเห็นแล้วแกก็เจ็บปวดมากจนไม่อยากเดินไปทางนั้นอีกเพราะไม่อยากเห็นนกที่ถูกทรมานอยู่ในกรงที่มันเคยเป็นของแกแกก็นึกย้อนหลังไปว่าถ้าแกชั่งกิโลขายกรงใบนั้นไปเสียป่านนี้มันก็คงไม่เป็นอย่างนี้ความจริงกรงเนี้ยตอนก่อนนั้นมันก็เป็นกรงดีๆแต่แกนึกตัดใจว่าไม่เก็บเอาไว้แล้วก็เลยบี้มันซะบี้แล้วยังไม่ทันขายเลยปรากฏว่ามีผู้หญิงคนนั้นน่ะเดินผ่านมาบอกว่าอยากได้แกก็เลยต้องทำให้มันคืนสภาพเกือบจะเหมือนเดิมมาคิดได้ตอนหลังว่ามันไม่คุ้มกับเงินไม่กี่บาทนั่นเลยที่ตอนนั้นแกซื้อกรงมาก็เพราะว่าลูกสาวแกนี่ไปได้นกมาตัวหนึ่งนกอะไรไม่รู้แกไม่รู้จักเขาว่ามันมาจากออสเตรเลียก็เอามาเลี้ยงไว้เพราะเห็นว่ามันสวยดีแต่พอวันหนึ่งลูกสาวแกเปิดกรงจะเอาอาหารให้มันก็บินสวนออกไปแล้วไม่หวนกลับมาอีกเลยจนลูกสาวเรียนจบทำงานทำการแล้วก็แต่งงานกันไปหมดแล้วกรงก็ยังอยู่แกก็ไม่ได้คิดจะเลี้ยงอะไรทิ้งตากแดดตากฝนอยู่ที่หลังบ้านแต่แล้วก็คิดว่าไม่เอาแล้วมันเกะกะก็เลยบี้มันเอาไปตั้งไว้หน้าบ้านรอขายก็อย่างที่เล่าไปแล้วมีคนเดินมาเห็นแล้วอยากได้ทีนี้มันก็กลายเป็นความทุกข์ใจของแกนะสิแกอยากจะบอกกับคนที่ซื้อกรงไปว่าอยากจะซื้อคืนกรงนั่นคนนั้นก็คงจะแปลกใจว่าอะไรนะจะซื้อกรงคืนไปทำไมเขาคงจะถามถึงเหตุผลถ้าแกบอกเหตุผลไปว่ากลัวบาปกรรมนี่เขาจะคิดยังไงแกก็คุยเรื่องนี้กับคนในบ้านหลายทีแล้วคนในบ้านก็มีสามีแกมีลูกสามคนทั้งหมดก็บอกแกว่าให้แกไปบอกเขาตรงๆไม่ว่าเขาจะคิดยังไงขอเพียงให้เขาขายคืนกรงให้เท่านั้นแหละแกก็ตัดสินใจเรื่องนี้นานมากก็ตัดสินใจว่าจะต้องไปพูดเรื่องนี้กับผู้หญิงคนนั้นตัดสินใจแล้วก็ยังไม่ได้ไปยังมานึกอีกทีว่าคนที่ซื้อกรงมาก็คือแกนี่เอง แกเป็นคนต้นเรื่องก่อกรรมทั้งหมดสุดท้ายแกก็ไปในตอนเย็นๆเพราะว่าเขาจะอยู่บ้านกันในเวลาที่กลับมาจากทำงานแล้วผู้หญิงคนนั้นเขายืนอยู่หน้าบ้านพอดีแกก็ทำเป็นเดินผ่านไปแล้วก็ทักทายในฐานะคนเคยเห็นหน้าเห็นตากันมาก่อนผู้หญิงคนนั้นก็คุยด้วยแกก็เลยถามถึงนกในกรงหล่อนก็บอกว่านกแก้วตัวนี้เป็นตัวที่สามแล้วตายบ้างหลุดไปบ้างก็ไปซื้อมาใหม่ตอนนี้ชอบนกแก้วก็เลยซื้อมาแทนนกที่เลี้ยงมาส่วนใหญ่จะตายแกก็ยิ่งนึกถึงเวรกรรมมากยิ่งขึ้นก็เลยพูดไปว่าอยากจะขอซื้อกรงคืนจริงอย่างที่แกคิดแต่หญิงคนนั้นจ้องหน้าแกอย่างไม่เชื่อหูตัวเองยังถามซ้ำว่าอะไรนะป้าแกก็พูดอย่างเดิมหญิงนั้นก็ถามว่าทำไมล่ะป้าแกไม่อยากโกหกก็บอกไปตรงๆว่ากลัวกรรมหญิงคนนั้นก็นิ่งอยู่อึดใจก็ว่าป้ากลัวทำไมหนูซื้อป้ามาแล้วป้าไม่ต้องกลัวหรอกป้าไม่บาปหรอกถ้าเป็นอย่างป้าคิดงั้นคนขายกรงนกหรือเจ้าของโรงงานที่ผลิตออกมานี่เขาก็บาปมันไปหมดสิป้าป้าอย่าคิดมากเลยไม่มีอะไรหรอกถ้าหนูขายคืนให้ป้าแล้วหนูจะเอาที่ไหนใส่นกป้าก็กลับบ้านคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับป้าแล้วถ้าเกี่ยวก็ต้องเกี่ยวข้องกันไปหมดอย่างผู้หญิงคนนั้นว่าพยายามจะลืมมันไปเสียในเวลาหลายวันต่อมาก็ยังคิดอยู่คิดจนเป็นทุกข์คิดจนลูกๆบอกแม่ว่าแม่อย่าไปคิดมากเลยก็อย่างผู้หญิงคนนั้นเขาบอกกันแหละถ้าบาปมันก็บาปกันหมดนั่นแหละแกก็เบาใจในเรื่องนี้ในเวลาต่อมาด้วยการคิดว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดจะบาปจะกรรมก็ต้องยอมแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วคิดอย่างนี้ได้ก็รู้สึกสบายใจขึ้นหลายปีผ่านไปแกไม่ค่อยได้ผ่านไปทางบ้านหลังนั้นแต่ผ่านไปอีกทีก็ไม่เห็นกรงนั้นแล้วแกก็ไม่อยากจะคิดอะไรมากไม่อยากจะคิดถึงมันซะด้วยซ้ำอยู่มาวันหนึ่งแกท้องเสียต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่ามันเป็นหนักรักษาตัวหายแล้วก็กลับมาเป็นอีกเป็นแล้วเป็นเล่าอยู่หลายหนจนกลัวจะเป็นโรคร้ายแกก็ไม่ยอมไปหาหมออีกท้องเสียก็ซื้อยากินกินหายแล้วก็ค่อยสบายใจอาการท้องเสียนั้นเป็นหายๆจนต่อมาทนลูกๆพูดรบเร้าขอร้องไม่ไหวแกก็ไปตรวจพบว่าแกเป็นโรคร้ายอย่างหนึ่งซึ่งแกจะไม่เอ่ยถึงชื่อโรคนั้นเลยแกกลัวมันไม่อยากจะเอ่ยชื่อมันแกรู้แล้วทีนี้ก็จิตตกสิกลัวตายแกไม่ยอมไปพบหมออีกแม้ว่าใครจะว่ายังไงก็ตามแกขอตายโดยไม่รักษาแบบที่เขารักษากันในโรงพยาบาลแกเลือกวิธีรักษาของแกเองคือใช้สมุนไพรถือศีลไม่กินเนื้อสัตว์ทำจิตให้สงบมันยากมากเพราะว่าแกกลัวตายแกคิดว่ามันเป็นโรคเวรโรคกรรมไหนก็ไม่เท่ากรรมที่แกขายกรงใบนั้นให้หญิงบ้านนั้นไปขังนกจนนกเหล่านั้นตายคากรงไปหลายตัวนั่นก็คงเพราะความทุกข์ทรมานที่มันถูกกักขังอยู่แต่ในกรงวันๆไม่ได้ออกไปไหนกับเขาเลยแกคิดอย่างนั้นเมื่อแกคิดว่ามันเป็นกรรมแกก็ค่อยๆคลายความกลัวตายลงได้ทีละน้อยแกเป็นโรคนี้เพราะแกเคยทำให้ชีวิตคนอื่นได้รับความทุกข์ทรมานมาก่อนแกคิดได้อย่างเงี้ยจิตใจของแกก็ดีขึ้นอย่างประหลาดแกบอกตายก็ตายตายกันทุกคนแหละแกก็ต้องตายถ้าจะตายเร็วก็คือตายเหมือนกันไม่ตายวันนี้วันหน้าก็ต้องตายไม่มีใครหนีรอดได้มันก็เหมือนกับว่าทุกคนต้องไปแต่จะไปเร็วหรือว่าไปช้าก็แค่นั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวมันใช้ชีวิตที่ยังเหลืออยู่กับความสุขใจจะดีกว่ากลัวตายก็ต้องตายไม่ใช่ว่ากลัวตายแล้วพ้นตายมันก็หนีไม่พ้นอยู่ดีไม่ว่ากลัวหรือไม่กลัวถ้ากลัวแล้วมันเป็นความทุกข์ถ้าไม่กลัวมันก็คือความสุขพอแกคิดได้อย่างนี้แกก็คลายความกลัวที่เคยกลัวได้ก็สงบสบายแปลกมากที่ทำให้แกดีวันดีคืนกินข้าวกินปลาได้นอนหลับได้ดีขึ้นหลังจากที่นอนไม่หลับมาเป็นเวลานานแกถือศีลไม่แตะต้องเนื้อสัตว์ของแสลงต่างๆไม่ยุ่งเกี่ยวเลยรักษาตัวด้วยสมุนไพรต่างๆแล้วก็รักษาด้วยจิตใจที่มองโลกในแง่ดีก็ทำให้แกสุขสงบแปลกมากที่ว่าทำให้แกมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ทุกข์ทรมานซ้ำยังไม่มีอาการของโรคย้อนกลับมาเล่นงานแกด้วยแกทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำให้แกพวกนกต่างๆที่มันต้องตายไปแล้วก็ทรมานเพราะกรงใบนั้นอยู่มาวันหนึ่งแกได้ยินว่าผู้หญิงคนที่ซื้อกรงไปจากแกน่ะเกิดเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวหมดเงินไปหลายแสนแกมีเวลาว่างตอนเย็นเดินผ่านไปทางบ้านหลังนั้นที่ไม่มีหญิงคนนั้นอยู่แล้วที่บ้านก็เหลือแต่สามีของหล่อนแล้วก็ลูกชายคนเดียวของหล่อนแกเจอลูกเขายืนอยู่คนเดียวที่หน้าบ้านในวันหนึ่งเขากำลังถือสายยางฉีดน้ำรดต้นไม้แกก็เลยชวนเขาคุยแล้วก็วกเข้าไปหากรงใบนั้นว่ามันหายไปไหนแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ แต่พอดีพ่อเขาได้ยินเสียงก็ออกมามองแกด้วยความสงสัยแกก็เลยบอกเขาไปว่าความจริงกรงใบนั้นอ่ะภรรยาของเขาซื้อต่อจากแกนะเขาก็พยักหน้าพูดว่าอ๋อแล้วก็พูดว่ามันไม่อยู่แล้วขายช่างกิโลพวกซื้อของเก่าไปแล้วป้าแกก็ถามเขาว่าขายไปทั้งอย่างนั้นเหรอหรือว่าบี้มันก่อนเขาบอกไม่ได้บี้หรอกแต่คนซื้อเขาบี้เพราะว่ามันกินเนื้อที่บนรถเขาแกได้ยินแค่นั้นก็โล่งอกโล่งใจเป็นอย่างยิ่งแกก็กลับบ้านด้วยความสุขใจไม่เคยมีความรู้สึกสบายอกสบายใจวันไหนเท่ากับวันนั้นอีกแล้วครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
3: ท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับเราก็ยังคงอยู่ด้วยกันนะครับปัจจุบันประเทศไทยของเราเนี่ยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับก็คือมีคนอายุมากขึ้นมีคนผู้สูงอายุนี่เยอะเขาบอกว่าผู้สูงอายุ1ใน3เนี่ย3คนจะมี1คนขึ้นไปจะมีอาการข้อเข่าเสื่อมเพิ่มขึ้นทุกปีโดยอายุของผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยจะค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆทำให้สามารถพบปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อมได้มากขึ้นในวัยกลางคนนะครับเรื่องนี้ผมนำมาจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์เมื่อเดือนตุลาคม2558นายแพทย์ธเนศอมรพิทักษ์กุลผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรได้ให้ข้อมูลว่าข้อเข่าเสื่อมนี้เกิดจากกระดูกอ่อนบริเวณข้อเข่าเสื่อมนะครับกระดูกอ่อนบริเวณข้อเข่านี้มันเสื่อมสภาพไม่สามารถรับน้ำหนักตัวเกิดการสึกหรอของกระดูกจนเข่าหัวเข่านี้โค้งงอนะครับเวลาเคลื่อนไหวนี่จะเกิดอาการปวดหรือบางคนก็จะปวดตลอดเวลาในช่วงแรกๆคนที่เป็นใหม่ๆนี่จะไม่รู้สึกปวดเข่านะครับแต่พอเป็นนานขึ้นนี่จะเริ่มมีอาการปวดพร้อมจะมีเสียงดังก๊อบแคบก๊อบแคบในเข่าเวลาเคลื่อนไหวทำให้เดินลำบากนะครับหลายท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจจะประสบปัญหาในหัวเข่าฉันมันดังก๊อบแคบก๊อบแคบเหมือนกับไขข้อมันหมดทีนี้หากมีอาการมากหัวเข่าเนี่ยอาจจะบิดเบี้ยวผิดรูปหรือขัดในข้อเวลาขยับเข่านะครับวิธีรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยยาแผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็มักจะให้ยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อซึ่งอาจเกิดผลข้างเคียงเช่นคือคนที่กินยาแก้ปวดมากๆเนี่ยก็อาจจะเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือเกิดไตวายขณะที่การรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนเข่าก็มีค่าใช้จ่ายสูงนะครับเปลี่ยนเข่าครั้งหนึ่งเนี่ยท่านผู้ฟังครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ท่านผู้ฟังรู้เปล่า500,000 ถึง 600,000 บาทต่อครั้งหนึ่งผ่าตัดมาแล้วเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ประมาณ 5-10 ปีก็จะต้องผ่าตัดเปลี่ยนเข่าใหม่อีกรอบทีนี้มันมีวิธีดูแลนะครับอย่ารอให้เป็นอย่ารอให้มีปัญหาเวลารักษาแล้วมันจะลำบากท่านผู้ฟังผู้ป่วยสามารถดูแลด้วยวิธีธรรมชาติได้นะครับเช่นกินสมุนไพรสกัดที่มีส่วนผสมของโสมโกจิเบอร์รี่ตังกุยนะครับอาเซโรสล่าเชอร์รี่เจียวกู้หลานเป็นต้นซึ่งมีสรรพคุณป้องกันข้อเข่าเสื่อมคือสมุนไพรบางตัวนี้จะออกฤทธิ์กระตุ้นสารนะครับสารที่เขาเรียกว่าคอลลาเจนหรือว่าการสร้างคอลลาเจนให้ร่างกายนี้สร้างคอลลาเจนขึ้นมาเสริมสร้างกระดูกข้อเข่าให้แข็งแรงสามารถกินต่อเนื่องได้โดยไม่มีผลข้างเคียงเหมือนยาแผนปัจจุบันอย่างไรก็ตามนะครับสมุนไพรทั้งหมดนี้หากจะให้ออกฤทธิ์ได้เต็มที่ต้องนำมาผสมในตำรับสัดส่วนที่พอดีกินทุกวันจึงจะเห็นผลแต่จะไม่เกิดการดื้อยาแล้วก็ไม่เป็นพิษต่อตับไตแล้วก็กระเพาะของเรานะครับสำหรับท่านที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมอายุมากนี่มีโอกาสเป็นเกือบทุกคนนะครับคือ1ใน3นี่3คนเป็นคน1นะ3คนเป็นคน1บางครั้งเราก็อยากจะเป็นคนที่โชคดีคืออยากเป็นทุกคนนะครับไม่อยากเป็นคนโชคร้ายแต่บางทีมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือเราต้องดูแลตัวเองนะครับอย่างสมุนไพรที่ใส่น้ำมังคุดของเรามีทั้งโกจิเบอร์รี่นะครับมีทั้งผลไม้หลายๆอย่างสมุนไพรหลายๆตัวที่ช่วยในการให้ร่างกายกระตุ้นให้สร้างคอลลาเจนขึ้นมานะครับพอมีคอลลาเจนแล้วมันก็จะเหมือนมีน้ำมันหนืดๆเหนียวๆที่ข้อเข่าก็มีหลายคนหลายท่านนะครับที่กินเข้าไปแล้วหัวเข่าดังก๊อบก๊อบแคบๆแล้วก็หลังๆมันก็หายไปนะครับหลายท่านก็ที่ฟังผมไปสัมภาษณ์ฟังที่ผมไปพูดไปคุยมาก็คงเจอ แต่ผมนี่เจอมาผมบอกว่าน่าจะหลายสิบท่านดีไม่ดีเป็นร้อยที่ผมไปเจอไปพูดไปคุยมาบางคนนี่เดินดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บกินไปไม่เท่าไหร่ร่างกายก็จะสร้างคอลลาเจนขึ้นมาแล้วก็ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บมันก็หายไปฉะนั้นใครที่เริ่มมีอาการแบบนี้หรือยังไม่มีลองนะครับลองดูนะครับให้เรามีความเชื่อมีความศรัทธาแล้วกินแล้วมันดีมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาในบุญกุศลของเราในพระโพธิสัตว์นะครับก่อนกินผมแนะนำว่าให้เรามีความศรัทธามีความเคารพว่าเรา
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
5: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูลข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีเหตุดินสไลด์โรงเรียนบ้านดอยติ้วสั่งปอบพอเอ็กซเรย์จุดเสี่ยงทั่วจังหวัดน่านพร้อมสนับสนุนสาธารณูปโภคทั้งระบบสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ